0: ไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพระฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และร่วมการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาก็สานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริคนาถขวัญแสนสุกรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า พร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2ต่อ3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.นักกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับเดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตัวชนะปุยปังฟอง2ต่อ1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชง2ต่อ0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3ต่อ0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ตัวประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวิธีรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยา จนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นไปทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมื่อบริกรรมภาวนาวันนี้ให้นึกถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานกรรมฐานคือความตายนี้ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นที่เกิดมาแล้วบั้นสุดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็ตามแต่ว่าการตายของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ตายอุปัทวเหตุภัยต่างๆก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลก็ตายได้บางคนก็แก่ชราด้วยอำนาจแก่ชราไม่มียาแก้ก็ตายไปก็มีบางคนนั้นเกิดมายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีความตายนี่นับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุดค คนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพญาใหญ่ให้ชื่อว่าพระยามัจจุราชคือความตายแต่เราจะไปมัวกลัวความตายไม่ทำความเพียรละกิเลสไม่นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาให้มันข้ามพ้นจากภพชาติเสียก่อนจึงให้ตายถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจงตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่นี้ต่อไปชั่วชีวิตของเราแต่ละบุคคลเพราะชีวิตของคนเรานั้นตัวเองจะกะเกณฑ์เอาว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้หรือคนอื่นจะลองขอสวดมนต์ภาวนาขอให้คนนั้นอายุได้เท่านั้นเท่านี้จึงให้ตายมันก็ไม่ได้เหมือนกันมรณะภัยนี้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดพยามัจจุราชหรือมรณะความตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่ว่าคนนั้นคนดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ยกเว้นสมณะชีพราหมณ์ก็ไม่ยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพญามหากษัตริย์ใหญ่สูงใหญ่โตปานใดในโลกมนุษย์พยามัจจุราชคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้เรานอนหลับอยู่ก็คือนอนหลับรอท่าความตายจงกำหนดให้ดีแล้วว่ามรณังเมภวิสติมรณะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท้ที่จริงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เหมือนเรานอนนั่นแหละแต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากร่างความตายนั้นแล้วจิตมันออกจากร่างแล้วจิตใจคนเรานั้นเมื่อมันออกจากสรีระร่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจึงนึกเตือนจิตเตือนใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทั้งนั้นความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกแต่ว่าผู้จะมานึกมาเจริญพิจารณาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมีบางคนถ้ามีสติปัญญาน้อยก็มักจะไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาพิจารณาเป็นกรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นึกไม่ได้ถ้านึกเจริญก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตายเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ว่าให้คนเราทุกคนนึกให้ได้เจริญให้ได้ว่าความตายไม่หนีไม่พ้นจะหลบหลีกท่าไหนก็ไม่พ้นลบไปเถิดหลีกไปเถิดพ้นเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีพ้นเวลาหนุ่มแข็งแรงปานกลางคนตายก็มีเลยปานกลางไป เลยอายุ40ปี50ปีไปก็ตายได้ทั้งนั้น60ปีก็ตาย70ปีก็ตาย80ปีก็ตาย90ปีก็ตาย99ปีก็ตาย100ปีก็ตายเลย100ปีไปสักกี่ปีก็ตายเมื่อยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมีวาสนาข้าไม่กลัวใครข้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถิดถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วตัวทิฏฐิมานะที่อวดรู้อวดฉลาดอวดดีอวดดีนั่นตายทั้งนั้นแหละสู้กับความตายไม่มีทางไม่มีใครสู้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตายสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้ไม่ให้ตายนั้นไม่ได้ดังนั้นต้องนึกต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจสอนจิตใจของตนให้ได้ในมรณะกรรมฐานมรณกรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เรานึกว่าตายตายหรือว่ามรณังเมภาวิสตินึกจบแล้วก็แล้วเท่านั้นมันไม่พอเอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนจิตใจเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบรรลุมรณกรรมฐานเป็นยอดธรรมสูงสุดจนเข้าถึงความสลดสังเวชเมื่อตัวจะตายก็ตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็ตามจนได้ความสลดสังเวชไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวชว่าคนเราก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามมันหนีตายไม่พ้นหลบตายไม่พ้นหลีกตายก็ไม่พ้นหลบไปไหนก็ตายนุ่งผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดก็ตายนุ่งผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตายตายได้ทั้งนั้นแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายพระก็ตายเนรก็ตายผ้าขาวนางชีตายได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลาคือเวลาบุญกุศลยังมีอยู่คนเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือว่านี่แหละเป็นบุญเราจะภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้เมื่อยังไม่ตายถ้าถึงวันเวลาตายแล้วมันภาวนาไม่ได้มันปั่นป่วนหมดเลยตัวเองก็ทุรนทุรายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดตายเพราะอุปัฏฐวัยเหตุถ้ามันตายปุ๊บไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่องแต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งจิตใจยังคลองร่างอยู่มันทุกข์เสวยทุกขเวทนาใครทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นอย่างจงนึกจงเจริญไว้ทำให้แจ้งในมรณะกรรมฐานด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทันตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบ่นเพ้อลำไหลจงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจโดยให้วิตกวิจารท่านว่าให้มีสติ สติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้แล้วว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ตามเมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆแล้วจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งได้ว่าวุ่นไปหมดโรคบางอย่างบางประการก่อนจะตายมันร้องมันคางมันไม่มีที่อยู่แล้วนั่นแหละเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้า

ทำเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหัวใจจนถึงขั้นระงับดับความง่วงเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญได้หมดความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกละแก้ไขได้หมดเดินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมองเห็นภัยอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้าอย่างว่าเยืนอยู่เวลามันจะตายเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหัวใจวายก็ดีเยืนอยู่มันก็ล้มตึงลงมาตายไปเลยแก้ไม่ทันไม่มีทางแก้จะไปวิ่งหาหมอหาเหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงก็ตายหน้าแล่ตาตายไปหมดตายอย่างนั้นข้าไม่เอาตายอย่างนี้ข้าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างไรก็จำเป็นต้องเอาละต้องตายละนึกให้ได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นนี่ยังสู้สอนตนไม่ได้ตัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟังดันดื้อไปอย่างนั้นแหละต้องเอาให้มันทันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาธรรมไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์คือให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเองไม่ใช่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆสอนตัวไม่ได้กิเลสราคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ชื่อว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงศ์สามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนตึกรามเอาไปได้ที่ไหนคิดมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเมื่อมาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัตมีสตางมีวัตถุเข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิดไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาได้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอาบน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาได้แต่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดูกนี่กระดูกนี่ก็มนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาผีจีกระดูกไปตามเรื่องเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารเตือนจิตใจดวงผู้รู้ในตัวในใจให้มันตื่นขึ้นให้มันลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาให้มันหายโง่เขลาเบาปัญญาเสียทีมันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีฉะนั้นอุบายต่างๆนี่แหละเนี่ยว่าเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานอย่าได้ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลก

0: วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: การประกอบความเพียรในการบำเพ็ญภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกุศลให้มีบุญกุเซโลผู้ฉลาดเรามาฝึกขัดจิตให้เป็นผู้ฉลาดรู้จักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็คือสิ่งที่เราจะต้องละสิ่งที่เป็นโทษละบาปอกุศลอันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคือให้เป็นผู้ฉลาดรู้จักว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญเราต้องทำความเข้าใจในใจภายในจิตใจของเราเราละอะไรก็ให้เรารู้เมื่อเราละได้อันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่ว่าทำให้เกิดให้มีสติมีปัญญามีความระลึกมีความรู้ถ้าจิตใจเป็นผู้รู้ว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญสิ่งนี้ควรบำเพ็ญก็คือบำเพ็ญให้มีสติให้มีปัญญาให้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นให้มีความเพียรละเพียรกระทำให้เกิดให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่เราจะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากภายในจิตและเห็นความไม่จริงไม่ใช่เห็นแต่ความจริงอย่างเดียวความไม่จริงก็ต้องเห็นต้องรู้คือความจริงใจถ้าใจของเรายังไม่จริงมันก็ไม่จริงใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงเราก็พยายามทำให้มีความจริงใจนี่ว่าสัจจะความจริงใจตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเรารู้เราละเราก็ละตัวสมุทัยผู้บำเพ็ญกุศลผู้บำเพ็ญเพียรทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นก็คือผู้ที่ละตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราละตัวเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปแล้วก็ฝึกขัดจิตใจของเราให้มีสมาธิ ความสุขก็จะเกิดขึ้น เพราะความสุขนอกจากความสงบไม่มีเราจึงได้มาฝึกขัดจิตใจของเราให้มีความสงบแต่จิตใจในเมื่อเราไม่สงบเราก็ไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขจิตใจก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปหาแต่กองทุกข์ไปหาแต่ทุกข์ไปมัวเมาอยู่กับกองทุกข์ไปมัวเมาอยู่กับเหตุให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นตลอดกาลเราจึงได้มาฝึกขัดให้รู้ตัวเหตุที่มันเกิดทุกข์ให้รู้กฎของกรรมที่เราทำมาเนี่ยกุศลธรรมมาเราทำมาแล้วจะให้ใครรับผิดชอบเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดรับสิ่งที่ชอบเราชอบในทางที่ผิดเราก็ให้รู้ว่าเราชอบในทางที่ผิดแล้วก็จะละในสิ่งที่เราชอบเสียเหมือนกับเราชอบอาหารที่แสลงกับโลกอย่างนี้ ในเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแต่เราชอบอาหารที่แสลงกับโรคเราจึงได้พยายามละมีความอดมีความทนมีความภาคเพียรเพียรละเพียรบำเพ็ญอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในธรรมมีศรัทธาธรรมมีวิริยะธรรมมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมเมื่อจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมมีความระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรแต่เราก็ไม่รู้ว่าควรไม่ควรเพราะอะไรเพราะตัวอวิชชาหุ้มห่อจิตใจเราก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยอวิชชาเมื่ออยู่ด้วยอวิชชาเราก็อยู่ว่าเราอยู่สบายเราอยู่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราอยู่ด้วยความลุ่มหลงเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่เห็นตัวอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิเราจึงได้มาฝึกหัดให้มีสติให้มีปัญญาเพื่อรู้เพื่อเห็นอาการที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตตสังขารจิตที่ปรุงที่แต่งรู้ตัววิญญาณตัววิญญาณที่ลุ่มหลงอยู่วิญญาณที่เล่ยล่อนไปตามอารมณ์อารมณ์คือตัววิญญาณวิญญาณคือตัวอารมณ์รู้ไปตามอารมณ์เห็นไปตามอารมณ์เพราะอำนาจของอวิชชาหุ้มห่อจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามรูปต่างเสียงต่างกลิ่นต่างรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภายในจิตเพราะฉะนั้นเราจึงได้มาพิจารณาไขควรให้เห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจึงได้มาบำเพ็ญกุศล การบำเพ็ญกุศลก็คือการละตัวสมุทัย ละเหตุที่เกิดทุกข์เหตุใดที่จะนำความทุกข์มาเราก็ละโลภละโกรธละหลง ไม่ให้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดขึ้นจากภายในจิตถ้าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดขึ้นจากภายในจิตจิตใจของเราก็ลุ่มร้อนเราจึงได้มาฝึกหัดให้มีสติมีปัญญามีสมาธิคือรักษาใจของเราให้มั่นอยู่กับผู้รู้มั่นอยู่กับสติมั่นอยู่กับสมาธิมั่นอยู่กับปัญญามั่นอยู่กับความเพียรเพียรละความยึดความถือความปรุงความแต่งความรู้ความเห็นที่เกิดจากตัววิญญาณที่มีอวิชชาเป็นต้นเหตุนี้ให้เรารู้เราจึงได้มาฝึกหัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเรามีบุญมีกุศลแล้วเราก็รักษาบุญกุศลของเราไว้ไม่ให้เสื่อมความเป็นจริงแล้วคนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีกุศลแต่เราจะรักษาบุญกุศลของเราไว้ได้แค่ไหนอย่างไรเพียงใดถ้าเราไปสร้างบาปอกุศลไปทำบาปอกุศลให้เกิดให้มีขึ้นความเป็นมนุษย์ก็น้อยลงไปเรียกว่าด้อยมนุษย์ที่ด้อยด้อยคุณธรรมด้วยคุณสมบัติคือความเป็นมนุษย์เราจึงได้มาฝึกขัดมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากภายในจิตเมื่อเราพยายามบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติให้รู้จักบุญรู้จักกุศลกุศโลกเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเมื่อเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชื่อว่าเรารู้จักทุกข์รู้จักตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราละก็มาละตัวสมุทัยมรรคที่เราบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่เราก็ปฏิบัติไปเรียกว่าปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบเพียรชอบระลึกชอบการงานที่เรากระทำก็ถูกต้องตามธรรมตามวินัยถูกต้องตามศีลธรรม สติคือความระลึกเราก็ระลึกในทางที่ถูกที่ควรความตั้งจิตตั้งใจเราก็แน่วแน่เมื่อเราพยายามบำเพ็ญประพฤติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087199-2803ดีเจสด084593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089568 09

ีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่19เรื่องพรรษาที่13ถึง26พุทธศักราช2497ถึง2510จำพรรษาที่วัดแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าวัดแสนสำราญเป็นวัดที่สำคัญมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มาหลายองค์เช่นพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมพระมหาปิ่นปัญญาบโลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์เทศรังสีเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตามที่อยู่ในวัดนี้จึงเป็นรอยมือรอยเท้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำมาทั้งนั้นเรามาอยู่วัดแสนสำราญ15ปีมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอวารินและได้เป็นพระครูพุทธิสารสุนทรพุทธานิโยคนอุบลคนวารินนิยมมาทำบุญที่วัดนี้เป็นส่วนมากเพราะมีการจัดปฏิบัติธรรมปิดทองรอยพระพุทธบาทขึ้นทุกๆปีครูบาอาจารย์ที่สำคัญนิมนต์ท่านมาแสดงธรรมในงานเช่นหลวงปู่ผางกิตตคุโตพระอาจารย์พันปาริสโกพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนพระอาจารย์ล่าเขมปโตหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ชอบฐานสมโภเป็นต้นตอนที่เราเข้ามาอยู่วัดแสนสำราญทีแรกกุฏิจะพังแหละไม่พังแหละเสื้อนอนก็ไม่มีให้หมอนหนุนหัวก็ไม่มีไปเป็นสมภารการนอนคืนแรกเอาผ้าอาบน้ำปูนอนหมอนก็ห่อผ้าคลองหนุนทีนี้พอตื่นเช้ามาเราก็ไม่ได้ลงทำวัดกับหมู่พระเนนพอเดินลงไปศาลาหลวงตาองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงตาสอนเคยอยู่วัดบุรพารามด้วยกันพอจะเห็นเราเดินไปจะก็ตะโกนเลยว่าเอาพระอย่างนี้หรือมาเป็นสมภารนอนตื่นสายแบบนี้มันจะมาเป็นสมภารได้อย่างไรคือแกมุ่งหวังที่จะได้เป็นสมภารแกผิดหวังเราก็เฉยทีนี้พอถึงวันพระญาติโยมมาทำบุญพออาราธนาศีลพระที่นั่นเขาก็รีบขึ้นธรรมาสน์ขึ้นไปให้ศีลแล้วก็เทศก็จับหนังสือมาอ่านหนังสือไทยก็ไม่ถูกพอกลางคืนมาก็มีญาติโยมมาอบรมสมาธิพอทำวัดสวดมนต์เสร็จเขาก็รีบวิ่งขึ้นธรรมาสน์ก็พูดไปตามเรื่องของเขานั่นแหละแล้วก็พานั่งสมาธิเราก็นั่งบางวันเขาประกาศว่าวันนี้นั่งสมาธิ2ชั่วโมงใครทนไม่ไหวให้มันดิ้นตายพอเขาว่านั่ง2ชั่วโมงเราอธิษฐานจิต4ชั่วโมงพอถึงเวลาแล้วลืมตาขึ้นมาพวกญาติโยมทั้งหลายพากันนอนดาระดาษไปหมดพระหายหมดไม่เหลือสักองค์จนกระทั่งเข้าพรรษาเขาก็ยังไม่ให้โอกาสวันหนึ่งยายแป้นเลยไปพูดกับอาจารย์สอนซึ่งเป็นหัวหน้าท่านอาจารย์สอนขออนุญาตให้ท่านมหาพุทธเทศหน่อยให้ท่านเทศอบรมสมาธิหน่อยอยากฟังพอได้ยินญาติโยมกระซิบขอแกคว้าย่ามหนีกลับกุฏิเลยพอไปเทศก็เทศตั้งแต่สมาธิขั้นต้นจนถึงอันดับที่มันเป็นยังไงไล่ไปตามลำดับจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิว่า
มันผ่านอะไรบ้างหลังจากนั้นมาท่านอาจารย์สอนไม่กล้าขึ้นธรรมาสน์เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาพวกชาวบ้านเขาก็ไปคุยต่อๆกันจนแตกตื่นมาจนแน่นศาลาศาลาน้อยๆไม่มีที่นั่งอยู่มาวันหนึ่งพอธรรมะสวดมนต์เสร็จวันพระตอนเย็นยายแป้งแกสังเกตมานานแล้วจะเลยพูดว่าไหนเขาว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์พระกรรมฐานแต่ดูกิริยามารยาทแล้วเหมือนกับหลวงปู่เสาการเดินเหินก็ไม่หลุกหลิกพูดจาก็ไพเราะไม่กระโชกกระชากพวกที่ท่านประกาศว่าเป็นลูกศิษย์กรรมฐานนี่ไม่เห็นเรียบร้อยเหมือนอย่างท่านวันหนึ่งโยมได้ขออนุญาตพระเจ้าถิ่นในวัดซึ่งเคยดูถูกหลวงพ่อและมักตั้งตัวเป็นศัตรูกับหลวงพ่อท่านอาจารย์สอนวันนี้ขออนุญาตให้อาจารย์มหาท่านเทศให้โยมฟังหน่อยพออาจารย์สอนได้ยินก็คว้าย่ามปี๊ดปี๊ดปี๊ดลงศาลาไปเลยพอเทศเสร็จหานั่งสมาธิเสร็จโอ้ยไอ้ของดีๆเอาไปหมกเอาไว้มีแต่ขี้เรออกมาแจกจ่ายใครจะไปรับได้คำว่าวันนี้นั่งสมาธิจิตสงบดีออกปากเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆโตๆก็เคยมาสอนเราแต่ว่าไม่เหมือนองค์นี้องค์นี้สอนแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิได้ดีคือครูบาอาจารย์ท่านให้นั่งสมาธิแล้วท่านเทศจบแล้วท่านก็บอกให้เลิกทีนี้จิตก็ไปติดอยู่กับเสียงเทศหลวงพ่อแนะวิธีแล้วก็นิ่งเงียบพอเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ถามปัญหากันอะไรไม่เข้าใจอะไรสงสัยก็มาถามกันไปนั่งปลุกเสกร่วมกับเขาไปนั่งตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงโมงเช้าจึงรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็ถามชาวบ้านที่มามุงดูว่าทำไมฉันจึงได้นั่งหันหลังให้กับพระประธานเมื่อคืนนี้ฉันนั่งหันหน้าเข้าหาพระประธานกำนันแจงบอกว่าจะจับหมุนทำไมจึงต้องมาจับหมุนนึกว่าไปเสียแล้วไปไหนล่ะก็ตายละสิพระนั่งสมาธิจะตายได้อย่างไรทำไมจะไม่ตายล่ะก็ไม่หายใจรู้ได้อย่างไรว่าไม่หายใจเอาสำลีมาอุดที่จมูกมันก็ไม่ไหวก็แสดงว่าไม่ได้หายใจละสิจึงมานึกถึงคำเทศของหลวงปู่เสาว่าถ้าเราปฏิบัติสมาธิมันเข้าอัปปนาสมาธิลึกซึ้งลงไปนี้ใครปลุกก็ไม่ตื่นจับโยนลงน้ำก็ไม่สำลักน้ำตายจับโยนลงไฟก็ไม่ไหม้ท่านว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อขยันเทศเด้ขึ้นธรรมาสน์ก็เทศตลอดสว่างนั่นแหละเสร็จแล้วมีอีตาหนึ่งอดีตเป็นครูชื่อว่าครูจอมเมียแกก็มาจำศีลนั่งสมาธิทุกวันพระแกก็มาแอบดูทุกวันแต่ไม่ขึ้นศาลามีอยู่สองคนจนกระทั่งจวนจะออกพรรษาพากันขึ้นไปบนศาลาเขาพูดกันว่าท่านมหานี่จะสอนให้คนไปนิพพานจริงๆนะนี่ไม่ได้สอนเล่นๆผมมาดูท่านมหาอยู่นี่จนจวนจะออกพรรษาผมคิดว่าท่านมหาจะมีอะไรอะไรกับญาติโยมผมก็มาดูเรื่อยหลวงพ่อก็ย้อนถามว่าจับเทศตรงไหนได้บ้างเขาบอกว่าไม่มีท่านมุ่งสอนคนไปนิพพานจริงๆแล้วพากันมาแอบดูทำไมไม่ขึ้นมาแกก็เลยเล่าเรื่องของแกให้ฟังเมื่อก่อนนี้ผมเป็นครูใหญ่อยู่ที่บ้านแขกในฐานะที่เป็นครูก็อยากจะนำชาวบ้านมาทำบุญทำทานก็ไปอุปถาก
พระสมภารวัดไปไปมามาสมภารศึกมาก็มาแย่งเอาเมียผมไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงปลงใจกันตั้งแต่เมื่อไหร่พอศึกมาแล้วเขาก็ทิ้งลูกทิ้งผัวตามกันไปเลยผมก็ยกให้แล้วมาหาเอาใหม่คือคนปัจจุบันนี้ที่แรกผมก็นึกสงสัยว่าหลวงพ่ออาจจะเป็นอย่างสมภารวัดบ้านแขกผมก็มาแอบดูอยู่วัดแสนสำราญนี้ฝ่าฟันอุปสรรคมานับไม่ถ้วนหลวงพ่อเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีหลายครั้งพวกเขาเป็นอาจารย์ให้หวยเวลามีคนเอาปิ่นโตมาถวายพระองค์นี้ก็แปลกใจแคบเรานั่งอยู่ข้างๆนี้ไม่มีอะไรจะฉันแกก็ไม่ยอมแบ่งมาให้เลยเมื่อก่อนนี้พระที่วัดนี้ใจดำมีแม่ชีองค์หนึ่งอยู่วัดบุรพารามมันบอกว่าคนเราถ้ารู้จักเอาใจกันมันจะอดหรือของอยู่ของกินของใช้ว่าไอ้นี่มันจะเอาสายปิ่นโตมาแบ่งกับเรานี่เลยเครียดสิ่งของที่ใหญ่คนนี้จับแต่ต้องแล้วไม่เอาเลยแกก็ไม่รู้อีโนอีเนพวกเราก็ย้ายมาอยู่วัดแสนสำราญแกก็ตามมาวัดแสนสำราญนี้เขาให้แม่ชีทำครัวถวายพระแม่ชีแหละเป็นหัวหน้าทำครัวกับข้าวครัวเราก็ไม่กินสักทีบางทีบิณฑบาตไม่ได้อะไรก็เอาน้ำเทลงไปในบาตรละคนละคนแล้วก็กินข้าวกับน้ำเปล่าภายหลังมานี่ยายขึมเขาใส่บาตรกับข้าวให้วันละห่อต่อมาผู้บัญชาการแสก็ส่งปิ่นโตให้เป็นประจำภายหลังอาจารย์ใบ้หวยให้หวยเขาไม่ถูกเขาก็ไม่มาจังหันเลยอดทีนี้เวลาเจ็บป่วยเราก็อุตส่าห์สงสารให้พระจัดของใส่บาตรให้เอาไปส่งก็ไม่ยอมฉันกลัวว่าเราจะเอายาพิษใส่เนนมันนึกสงสารมันก็เอาข้าวก้นบาตรไปให้กินทีหลังก็เลยบอกเนนว่าเนนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปจัดใส่บาตรท่านไว้เวลาจะเอาไปให้ท่านฉันก็จะถ่ายใส่บาตรเนนเอาช้อนละคนละคนให้เหมือนกับเป็นเดชนั่นแหละถึงได้ยอมฉันภายหลังท่านย้ายหนีไปที่อื่นไปอยู่กับน้องชายพอท่านย้ายไปแล้วพระครูอุทิศก็ไปรื้อกุฏิไปเห็นหุ่นขี้ผึ้งปั้นเป็นหุ่นมีได้สายสิญพันอยู่เอาเข็มเสียบตรงหน้าอกเขียนชื่อหลวงพ่อพุทธติดอยู่พระครูอุทิศเอามาให้ดูบอกว่าดูนี่เขาทำอะไรรู้ไหมเขาหวังจะเอาให้ตายเราก็บอกว่าเอ้ามาคิดร้ายกันถึงขนาดนี้มีหน้ามันถึงได้เกิดวิบัติแกเจ็บป่วยบ่อยๆเพราะจิตใจเป็นอกุศลประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นบาปมากสมภารเป็นเปรตเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่น้อมเอาลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีน้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลต้องอาบัติปาจิตตีสงฆ์ไม่ได้อนุญาตให้ท่านแสดงอาบัติไม่ตกท่านมรณภาพแล้วต้องได้มาเกิดเป็นเปรตหลวงพ่อไปโปรดเปรตสมภารองค์หนึ่งอยู่ที่บ้านชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลพอไปถึงเวลาค่ำคืนวัดนั้นไม่เคยไปสักทีพอตกกลางคืนมาก็ทำสมาธิพอหลับไปมันก็เกิดนิมิตฝันขึ้นมาฝันว่ามีกุฏิเก่าๆร้างๆอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีพระองค์หนึ่งสูงผิดปกติสูงกว่าคนธรรมดาตั้งสองเท่ามองลอดช่องลมฝาผนังกุฏิตะโกนมาว่าท่านผู้มีบุญกรุณาช่วยผมด้วยกระผมพระครูศรีเป็นเปรตอยู่นี่มานานแล้วเท่านั้นแหละก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
พอตื่นเช้ามาพอสว่างก็เดินไปหาหาอยู่ก็ไปเห็นกุฏิเก่าๆที่ฝันเห็นอ๋อกุฏิหลังนี้ไปสังเกตดูสิ่งของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกุฏิหมดเตียงนอนก็ยังมีอยู่แต่กุฏิกำลังจะพังแหล่ไม่พังแหล่เพราะมันหลายปีมาแล้วตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดโน่นแล้วทีนี้พอตอนเช้ามาพวกคนเฒ่าคนแก่เข้ามาจังหันก็เลยลองถามเขาดูว่าพระชื่อพระครูศรีอยู่นี่เมื่อก่อนนี้เคยมีไหมเขาบอกว่ามีเป็นพระมาจากเวียงจันทร์มาสร้างวัดนี้ทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วก็เป็นเปรตอยู่กุฏิหลังนั้นเขาชี้ให้ดูอ้าวรู้ยังไงว่าท่านเป็นเปรตรู้เพราะว่าพระเนนเอาหนังสือไปอ่านหนังสือใบลานี่เอาไปอ่านต้องรีบส่งก่อนตะวันตกดินถ้าคืนเอาไปไว้จนมืดแล้วท่านจะตามไปทวงเอาของอะไรไปใช้ต้องรีบเอามาเก็บก่อนตะวันตกดินถ้าค่ำแล้วท่านจะตามไปทวงรบกวนหลอกหลอนอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้เราก็มานึกได้มานึกถึงเวลาที่แปลภาษาบาลีมันมีในคัมภีร์พวกเปรตนี่ถ้ากลางวันแล้วมีความสุขสบายสบายยิ่งกว่ามนุษย์เปรตบางตนนี่มีวิมานเงินวิมานทองอยู่เสวยของทิพย์แต่เมื่อค่ำลงนี่ออกเสวยผลกรรมพวกเปรตที่ไปเที่ยวตักอาหารแย่งอาหารเขานี่ตัวโตแต่ปากเท่ารูเข็มแม้ว่าได้อาหารจะดูกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มเกิดความหิวโหยปวดท้องปวดไส้อยู่นั่นแหละจนกระทั่งสว่างโน่นแน่มันถึงจะได้สางไปมันไปตรงกับคัมภีร์ทีนี้พอเสร็จแล้วก็ไปทอดกฐินทอดกฐินแล้วพระมารวมกันอาจารย์หลวงพ่อผายก็ไปด้วยวัดนั้นเป็นวัดมหานิกายทีนี้หลวงพ่อก็ประกาศคณะสงฆ์บอกว่าอดีตสมภารของเราพระครูศรีท่านอยู่ที่วัดนี้ยังไม่ได้ไปเกิดบางทีท่านอาจจะทำผิดต่อสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านทำผิดต่อสงฆ์ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์จะอนุญาตให้ท่านเรามาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจอนุญาตให้ท่านเผื่อว่าบางทีท่านจะทำผิดอาจจะเอาของสงฆ์ของอะไรไปเป็นของส่วนตัวเรามาอนุญาตให้ท่านเสียทีนี้หลวงพ่อก็ประกาศขึ้นมาถ้าหากว่าสงฆ์ท่านใดไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าสงฆ์ท่านใดเห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้สาธุขึ้นพร้อมกันคณะสงฆ์ก็สาธุขึ้นพร้อมกันแล้วก็มานั่งสงบจิตสงบใจอธิษฐานจิตให้ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านพอหลังจากนั้นมาเปรตนั้นก็หายจากกุฏินั้นเขาก็รื้อกุฏิหลังนั้นลงมาสร้างขึ้นใหม่เวลาอธิษฐานหลวงพ่อก็อธิษฐานทำเหมือนกับที่เราให้ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นแหละแผ่เมตตาทีนี้สำหรับคณะสงฆ์นี่ก็เราประกาศแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าพระครูศรีนี้ท่านได้ประมาทล่วงเกินคณะสงฆ์ด้วยประการใดประการหนึ่งเช่นเอาของสงฆ์ไปเป็นสมบัติส่วนตัวหรือเผลอให้ของสงฆ์แจกจ่ายไปโดยไม่ชอบด้วยพระวินัยบาปกรรมอันนั้นอาจจะสนองท่านให้ท่านมาคล้องอยู่นี่พวกเราทั้งหลายย่อมมีสิทธิ์มีอำนาจที่จะยกโทษให้ท่านได้พวกเรามาอธิษฐานจิตยกโทษให้ท่านเสียอย่าให้ท่านเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปเหมือนกับที่พระมาขอขมาโทษกันธรรมดานี่แหละทีนี้พอสงฆ์ทั้งหลายสวดสาธุขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตใจเป็นส่วนตัวของใครของเราใครมีบุญมีกุศลอะไรก็อธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านแล้วท่านก็ได้รับแล้วก็ไปเกิดพ้นจากภาวะความเป็นเปรตก็คงจะพ้นจริงๆนะ
เมื่อก่อนใครไปแตะต้องไม่ได้กุฏิหลังนั้นพอหลวงพ่อไปพาหมู่ทำแล้วมันก็หายไปภายหลังไปเล่าให้หลวงปู่บุญชินวังโสฟังพอบอกว่าเปรตตัวนี้ไปเกิดแล้วท่านจึงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ผมกับอาจารย์ใหญ่หมายถึงหลวงตาพรพอไปโปรดมันก็อยู่บนกุฏินั่นแหละนั่งสมาธิภาวนาแผ่ส่วนกุศลให้มันก็ไม่ยอมรับพอดับไฟแล้วมันจะเดินกึกกึกกึกกึกขึ้นมาเปิดประตูตู้หนังสือใบลานแล้วก็ออกมาครี่ได้ยินเสียงครี่ดังคริกคริกคริกพอจุดไฟขึ้นก็ไม่เห็นมีอะไรเล่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดคืนยันรุ่งเจ้าไปโปรดมันพ้นทุกข์พ้นร้อนไปเจ้าก็เจ๋งกว่าครูกว่าอาจารย์ละสิไม่ใช่เก่งครับแต่ว่าทำถูกแบบทำตามหลักของพระวินัยอาจารย์ท่านอบรมลูกศิษย์ลูกหามาบางทีบางองค์เกิดสัญญาวิปลาสท่านก็มารวมกันช่วยแก้ไขหลวงพ่อก็ยังเคยรักษาพระระดับอาจารย์เคยสอนเรามาอาจารย์บุญชินวังโสนี่แหละไปนั่งภาวนาเพ่งกสิณนั่งดูกสิณมองเห็นโลกลอยไฟลุกพรึบผลที่สุดโลกมันจะระเบิดตูมขึ้นมาตกใจกระโดดลงมาจากกุฏิวิ่งไปเรียกคนโน้นคนนี้ถ้าใครเขาขานรับก็อ้าวยังไม่ตายหรือจะตายได้อย่างไรไม่ได้ยินหรือโลกมันจะแตกโลกแตกตัวทำไมไม่ตายล่ะเอ้าหลวงพ่อฟั่นมาแก้ก็ไม่ตกท่านหลวงตาพรซึ่งเป็นพี่ชายท่านให้คนนำมาเขียนจดหมายมาบอกว่าให้พระมหาพุทธรักษาคุณบุญหมายถึงพระอาจารย์บุญชินวังโสให้หายแล้วให้อยู่นั่นแหละอย่าให้กลับมาคือหลวงตาพรท่านกลัวน้องชายท่านจะสึกพอได้รับจดหมายเราก็งงเอ๊ครูบาอาจารย์นี่ทำไมจะให้เรารักษาท่านผู้นี้ก็เคยเป็นครูบาอาจารย์ของเรามาจะให้เรารักษาได้อย่างไรคิดไปคิดมาก็ไปนึกถึงคำสอนของหลวงปู่เสากันตะสีโลคนเกิดสัญญาวิปลาสนี่ให้เลิกสวดมนต์ให้เลิกนั่งสมาธิให้อยู่เฉยๆเอาละเอาแผนหลวงปู่เสานี่แหละเราก็เริ่มบังคับทันทีห้ามสวดมนต์ห้ามนั่งสมาธิพอตอนเช้ามาก็ชวนลูกชวนหลานแถวตลาดเมืองอุบลให้เขามานั่งคุยเพลิดเพลินพอตกเย็นก็พาไปเดินเที่ยวตามท้องนาทำอยู่เดินเศษๆพอเสร็จแล้วท่านบอกว่าโอ้ยนี่มันเอากันมาฆ่าหรอกเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นพระหรอกเด้มันเป็นแค่คฤหัสถ์ธรรมดาก็ไม่ให้สวดมนต์ภาวนาแล้วจะให้เป็นพระได้อย่างไรก็เลยบอกว่าอ้าวต่อไปนี้อาจารย์เริ่มภาวนาได้ทีนี้พอภาวนาไปจิตของท่านมันก็เคยคล่องอยู่แล้วมันก็เป็นไปได้เร็วเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเป็นบ้าเดี๋ยวนี้เองแต่ยังข้องใจอยู่อันหนึ่งอยากกลับบ้านกลับไปทำไมล่ะหลวงตาพรท่านบอกว่าให้อยู่นี่ไม่ให้กลับทีนี้กลับไปทำไมไปแล้วจะศึกแล้วจะแต่งงานจะแต่งงานกับใครล่ะเจ้าสาวมันคอยอยู่ก็เลยบอกว่าโอ้ยจ้างอีกเขาก็ไม่คอยท่านอาจารย์ไปงมโคงแต่ตัวคนเดียวใครเขาไม่เห็นตอบสนองสักนิดท่านก็บอกเราว่ามันยังคอยอยู่ไม่จริงหรอกอาจารย์พ่อค้าอำเภอสว่างเอาไปกินก่อนแล้วไม่จริงนะเอางี้ดีไหมล่ะเอายังไงสัญญากันถ้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้ถ้ามันแต่งงานไปก่อนแล้วให้อาจารย์เลิกคิดเรื่องนี้ตกลงก็เตรียมกลับได้ผมจะไปส่งจะเตรียมเงินไปพร้อมถ้าหากว่าเขายังคอยอยู่เขาจะแต่งงานกับท่านผมจะจัดการให้สุดแล้วจะจัดการเป็นเท่าแก่แต่งงานให้เลย
พอไปถึงก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านมันผ่านวัดก่อนพอไปถึงวัดแทนที่จะเข้าวัดเดินดุยดุยดุยดุยเข้าไปในบ้านหลวงตาพรเดินตามไปบอกว่าปล่อยให้ท่านบุญไปคนเดียวพวกเราเดินเข้าไปรออยู่ในวัดทีนี้พอท่านเสร็จแล้วก็กลับออกมาจากหมู่บ้านเราก็รอดูท่านอยู่พอเห็นท่านโผล่มาก็พากันหัวเราะกันตั้งแต่ประตูวัดว่าไงโอ้ยเขาเอาไปกินจอยเอ้าสัญญาต้องเป็นสัญญานะเออตกลงท่านก็เลยว่าเออมีหน้าล่ะเวลาเราไม่สบายมันได้นิมิตฝันแต่ว่าแข่งฤทธิ์กันนั่นหมายถึงหลวงพ่อพุธเหาะแข่งกันอยู่กลางอากาศมันอยู่สูงกว่าเราทุกทีพอเราถีบตัวขึ้นไปมันก็ขึ้นไปเรื่อยตามไม่ทันสักทีมีหน้ามันถึงได้เก่งขนาดนี้ท่านถามว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาจะแต่งงานก่อนไม่รู้หรอกพูดเอาให้ชนะคนเฉยๆนี่แหละก็เพราะความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วมีหลักฐานพยานยืนยันอยู่แล้วเด็กเขาเกิดเมื่อวานนี้ขนาดรุ่นเหลนเรานี่เขาจะมาแต่งงานกับเราไอ้แจ๋ๆอย่างนี้อย่างไรได้ก็หลักพิจารณามันก็มีอยู่แล้วเออถ้าหากว่าหนุ่มๆด้วยกันนี่ก็เพราะว่าอันนี้เราคราวปู่เขาแล้วเขาจะมาแต่งงานกับเราอย่างไรหลังจากนั้นท่านก็ดีเรื่อยมาจนมรณภาพอาจารย์บุญชินวังโสนี่แหละท่านเป็นอาจารย์ปกครองตั้งแต่เราเป็นสามเณรแต่หลวงพ่อใหญ่หมายถึงหลวงตาพรบอกว่าให้เจ้ารักษาคุณบุญนี้ให้หายซะสั่งบังคับมาเลยหลวงพ่อดีฉันโนท่านพูดถึงหลวงพ่อเอาไว้ว่าไม่ทราบว่าเราจะไปตายที่ไหนลูกศิษย์คนไหนก็ไม่พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ก็มองเห็นแต่ลูกศิษย์ของเราเองซึ่งเป็นศิษย์เอกคือมหาพุทธที่วัดแสนสำราญนี่แหละพอจะพึ่งพาอาศัยได้เราได้ยินแล้วเราก็งงแต่พอเวลาท่านจะมรณภาพตอนกลางคืนท่านเทศครูบาอาจารย์ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พรุ่งนี้ตายหรือจากก็ไม่รู้พูดสองสามครั้งหลวงพ่อก็เรียนท่านไปว่าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ถ้าเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันไปพักเสร็จแล้วก็ลงมาประชุมกันอีกหลวงพ่อบอกว่าพวกเราอย่าพากันเห็นแจหลับแจนอนกันนักนะได้ยินไหมครูบาอาจารย์ท่านสั่งแล้วอุ้ยมันอยากให้ครูบาอาจารย์ตายมันอยากเป็นใหญ่หลวงพ่อก็ว่าโอ้ยในอำเภอวารินีใครจะไปใหญ่เกินผมเป็นเจ้าคณะอำเภอพอประมาณตีสี่เกือบตีห้าได้ยินเสียงขาดเสลดผิดปกติหลวงพ่อก็รีบขึ้นไปพอไปท่านมองซ้ายมองขวาหลวงพ่อไปประคองร่างของท่านท่านอาจารย์ครับท่านเคยสอนผมว่าเบญจขันธ์เป็นของโลกปล่อยวางเบญจขันธ์เสียกำหนดจิตรู้ที่ผู้รู้ท่านก็นิ่งเงียบไปประมาณสัก5นาทีท่านก็ใจขาดบั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อดีฉันโนซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพอท่านป่วยหลวงพ่อก็นำมาดูแลรักษาที่วัดแสนสำราญจนกระทั่งแข็งแรงเดินได้ทีนี้สาเหตุมันก็คือท่านฉันยาปวดหายวันละครึ่งโหลยาปวดหายมันกัดกระเพาะอักเสบหลวงพ่อดีเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่เสากันตะสีโลที่ราวป่ารกชัดแห่งหนึ่งปัจจุบันคือวัดใหม่แสนสุขอำเภอวารินชำราบอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงประมาณสัก1กิโลเมตรไอ้มนมันตายแล้วมันไปเป็นเพื่อนกับผีวัดหลวงพ่อชาเวลามันไปงานนี่มันไปเป็นคู่เวลามันไปไหนมันจะมีแสงลอยวูบๆไป
เหมือนตารถยนต์ไปเป็นคู่วันพระวันเจ้ามันจะแสดงตัวให้เห็นทุกครั้งหลวงพ่อไปอยู่ที่ราวป่ารกชัดแห่งหนึ่งเจ้าของที่เขาไปฆ่าเด็กคนหนึ่งตายในบริเวณที่นั้นทีนี้เสร็จแล้ววิญญาณออกมาอาฆาตหลังจากเด็กผู้ชายคนนั้นถูกฆ่าตายลูกชายของเจ้าของที่ก็ไปติดตารางแทนพ่อหลังจากนั้นไปทำอะไรเช่นไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งมันเล่นงานเลยต้องยกที่ให้พระสร้างวัดหลวงพ่อไปอยู่เขาถามว่าทำไมหลวงพ่อไม่สร้างกุฏิหลวงพ่อจะมีปัญญาอะไรสร้างข้าวก็ยังต้องขอโยมกินอยู่ทุกวันอย่างดีก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเท่านั้นแหละจากนั้นคนนี้ก็ขอสร้างคนโน้นก็ขอสร้างจนได้กุฏินั่นแหละภายใน3เดือนวัดใหม่แสนสุขนั่นแหละที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาจริงๆแทบจะอยู่ไม่ได้ผีมันตบหน้ามันหวงที่มันหลวงพ่อสวดมนต์เป็นเดือนๆมันถึงได้หายพอหายมันก็เลยกลับมาเป็นมิตรกับเราหลวงพ่อถึงบอกว่าผีนี่ถึงมันจะดุร้ายแต่เราทำดีกับมันมันก็จะมาช่วยเราหลังจากนั้นใครที่จะมาขโมยตัดไม้ตัดไม่ได้หรอกเพราะผีมันจะเข้ามาสิงคนมันบอกว่าต้นไม้พระรักษาไว้มันกำลังจะเป็นร่มเป็นเงาต้นไม้พระจะไปตัดทำไมใครจะมาตัดกูจะหักคอมันมันก็เลยพากันกลัวไม่มีใครกล้าไปจับแม้แต่ใบผีเวลาทำดีกับมันมันก็ดีกับเราเหมือนกันทีนี้เท่าแก่คนหนึ่งเขามาสร้างโรงงานอัดปออยู่ข้างๆวัดเด็กมันก็ส่งเสียงดังผีก็เข้าสิงเด็กผู้หญิงที่มาทำงานจนเด็กไม่กล้าทำงานสิงมันละ2คนเท่าแก่ก็เลยไปปรึกษาทำอย่างไรดีหลวงพ่อถามทำไมล่ะเท่าแก่ก็ว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อไปรบกวนคนงานของผมไม่มีใครมาทำงานแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกให้ทำบุญทำทานให้เขาเสียเขาจะได้ไปเกิดเท่าแก่ก็เลยนิมนต์พระไปทำบุญทีนี้ผีหายเงียบเลยคนงานก็อยู่ในโรงงานได้จนเรามาคิดว่าผีถ้าเราทำดีกับมันมันก็ทำดีกับเราเหมือนกันดีไม่ดีมันบอกถึงขุมทรัพย์เราวิญญาณช่วยเราได้อย่างไรอันนี้มีเรื่องที่เมืองอุบลอาจารย์ถนอมภรรยาของท่านผู้นี้เป็นมะเร็งแล้วก็ตายก่อนจะตายเขาสั่งสามีว่าพี่อย่าทิ้งลูกนะประคับประคองลูกให้ดีฉันจะช่วยเลี้ยงดอกสามีก็นึกขำๆคนตายมันจะช่วยเลี้ยงลูกได้อย่างไรแต่ไม่พูดทีนี้พอเขาตายไปพอเผาทำบุญ7 วันเสร็จเขามาเข้าฝันบอกหวยบอกครั้งที่1ก็ถูกครั้งที่2ก็ถูกครั้งที่3ก็ถูกมาบอกครั้งสุดท้ายนี่บอกว่าจะบอกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มายุ่งเกี่ยวอีกแล้วสามีเขาก็ซื้อได้เงินตั้งหลายแสนเกือบร่วมล้านอันนี้คือผีวิญญาณมาช่วยเลี้ยงลูกมันเป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งลึกลับที่ใครๆไม่อาจรู้ได้อาศัยประสบการณ์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู่ย่าตายายของเราที่ท่านล่วงลับไปแล้วท่านยังเป็นห่วงพวกเราอยู่ฉะนั้นตามประเพณีเราจึงแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการทำบุญอุทิศส่งไปให้ตอนที่เราอยู่วัดแสนสำราญตอนนั้นอายุประมาณ30กว่าๆได้เด็กกับผู้หญิงเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อนี่คือใครอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อนี่ก็คือเด็กอายุ5ขวบทำไมจึงว่าอาจารย์ใหญ่มันเดินตามหลังแม่มันมาใส่บาตรเราพอมาแล้วมันมามองหน้ามันก็พูดว่า
มึงไม่ใช่พระดอกมึงไม่ใช่พระดอกทีแรกงูนิดจะโกรธมันเอ้าพอรู้สึกตัวว่าตัวเองจะโกรธมันเลยมานึกได้ว่าอ๋อถูกของมันนี่เราไม่ใช่พระเอ้าถ้าเราเป็นพระก็อย่าโกรธมันสิก็เลยหายโกรธเลยถือเอาบักน้อยนี่แหละเป็นอาจารย์แล้ววันนั้นถ้าว่าสวยก็สวยชิบหายเลยถ้าว่าโชคดีก็โชคดีพอไอ้เด็กคนนั้นมันด่าพอเดินมิถบาทมาถึงปลายแถวจะเข้าวัดตอนนั้นเขากำลังเอาหินเอาอะไรมากองเขาซ่อมถนนใหม่ผู้หญิงแขกคนหนึ่งมันขี่มอเตอร์ไซค์น้อยๆของมันต๊อดต๊อดต๊อดต๊อดไปรถยนต์วิ่งสวนมาจะชนมันหักแฉลบขึ้นไปบนกองดินซึ่งเรากำลังไต่อยู่มันเห็นท่ามันจะตกคอหักมันก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์มากระโดดกอดคอเราเลยพอเรารู้ตัวว่ามีอะไรมาสัมผัสเนื้อผู้ชายเนื้อผู้หญิงมันก็ผิดกันเรายืนหลับตากำหนดจิตปั๊บพอลืมตาขึ้นมามันนั่งคุกเข่ากราบอยู่ปลายเท้าหนูขอขมาโทษครูบาอาจารย์อย่าให้หนูเป็นบาปเป็นกรรมหนูไม่ได้เจตนาไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อก็กำลังสำรวมจิตของพ่ออยู่เหมือนกันพ่อกลับไปถึงบ้านมันชวนผัวมันเอาขันดอกไม้มาขอขมาซ้ำอีกวันนั้นได้อาจารย์สอนสองคนเลยเจอเด็กก่อนพอจะเข้าวัดเจอผู้หญิงมันคล้ายๆกับว่าความโกรธกับความรักมันมีโทษเท่ากัน

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

สุขใจในวิชาหายตัวทันทีที่ลมหายใจไหลออกก็กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมที่ห่อหุ้มจักรวาลทันทีที่หยาดเหงื่อระเหยสู่อากาศก็กลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความชุ่มชื้นในหมู่เมฆและมหาสมุทรทันทีที่จิตรู้สึกตัวความจริงแล้วคำว่าเราในแง่มุมต่างๆล้วนเกิดขึ้นจากความคิดที่ตามหลังการก่อพฤติกรรมต่างๆเช่นเมื่อเผลอพูดไม่ดีหรือกระทำไม่ดีลงไปจึงตระหนักว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเมื่อไปทำความดีผู้คนรอบข้างก็มักจะบอกว่าเราเป็นคนดีเกิดความตระหนักตามมาทีหลังว่าเราเป็นคนดีการเกิดตระหนักถึงความเป็นตัวตนต่างๆจึงล้วนเกิดตามหลังมาจากก่อพฤติกรรมส่วนการก่อพฤติกรรมนั้นก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเทิดข้าในวัตถุนั้นจึงก่อพฤติกรรมนั้นๆหรือยึดมั่นในความคิดลัทธิทฤษฎีจนถึงตำแหน่งหน้าที่ส่งผลสู่การก่อพฤติกรรมตามแรงกำลังมากน้อยที่ยึดไว้เหล่านั้นคำว่าเราเลวหรือเราดีจึงไม่ได้มีมาก่อนหรือความจริงไม่ได้มีเราอยู่จริงแต่อย่างใดหากเข้าใจกระบวนการหลงยึดและพาก่อพฤติกรรมจึงเกิดตระหนักถึงคำว่าเราในรูปแบบต่างๆตามมาจะเกิดปัญหาสงสัยถึง

คำว่าเราเขาในรูปแบบอื่นๆเช่นเราเป็นนางฟ้าเกิดหลังจากการทำความดีที่ทำให้เกิดความสุขอันประณีตยิ่งกว่าความสุขจากการเที่ยวเตร่เฮฮาพฤติกรรมที่ก่ออุณหภูมิแห่งความสุขทุกข์อันแตกต่างมากมายเหล่านั้นจึงถูกสมมุติตั้งชื่อไปตามลำดับอุณหภูมิแห่งความสุขและความทุกข์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นเปรตอสุรกายปีศาจเทวดาพรหมหากไม่มีพฤติกรรมและอารมณ์สุขทุกข์เหล่านั้นชื่อของสภาวะต่างๆต้องอิงอาศัยการก่อพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่งก่อนจึงจะเกิดเวทนาอารมณ์เหล่านั้นตามมาการมีปัญญาเข้าใจคำว่าเราในแง่มุมต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากความคิดตามการกระทำและสิ่งแวดล้อมที่เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นหากจบการศึกษาจากต่างประเทศมักจะถูกเรียกว่าคนเมืองนอกหรือหากมาจากต่างจังหวัดก็มักจะถูกเรียกว่าคนบ้านนอกลองพิจารณาสังเกตดูตามความเป็นจริงจะพบว่าชื่อของตัวตนเหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนจริงจังหากหลงเข้าไปในเนื้อหาของความคิดวิปลาสเหล่านั้นจึงสำคัญผิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นผิดเป็นอัตตาตัวตนในแง่มุมต่างๆขึ้นมา

วิชาล่องหนหรือวิชาหายตัวแท้จริงคือการมีปัญญาละความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาคือมีสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันชั่วขณะเกิดดับผันแปรอยู่ตลอดเวลาคงที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดหากมีสติเห็นการทำงานของใจมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าหลงหรือไม่หลงจะสังเกตเห็นคำว่าเราในรูปแบบต่างๆล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นชัดเมื่อความปรุงแต่งนั้นเป็นไปในทางเราถูกเขาผิดหรือเขากระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแก่เราที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเช่นนี้เพราะกระบวนการปรุงแต่งในทิศทางนี้จะให้ผลเป็นความร้อนรุ่มอึดอัดอันเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ง่ายถึงสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีอาการเหล่านี้มาก่อนมีมาตอนเผลอคิดเท่านั้นการมีสติจึงอาศัยการเห็นความหลงผิดแล้วละความเห็นผิดนั้นด้วยปัญญาเห็นลักษณะของผสมประมวลด้วยความจำนำมาบวกกันเข้ากับทัศนคติซึ่งเกิดพลังงานปฏิกิริยาอันร้อนรุ่มอึดอัดเหล่านั้นขึ้นมาเมื่อเหตุของความเผลอคิดปรุงแต่งในทิศทางนั้นดับพลังงานปฏิกิริยาอารมณ์เหล่านั้นก็ดับไปด้วยหากมีปัญญาสรุปทันจะประจักษ์ชัดขึ้นในใจได้ว่าสิ่งที่ดับไปแล้วนั้นจะเป็นอัตตาตัวตนที่เที่ยงของเราหรือเป็นเราไปได้อย่างไรวิชาหายตัวที่ละความเห็นผิดว่ามีเราเป็นตัวตนจะช่วยผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันคับขันโดยไม่คาดคิดเช่นกรณีของคนใกล้ชิดหักหลังลบหลู่เหยียบย่ำหรือล่วงเกินด้วยวาจากล่าวหาว่าเราเป็นฝ่ายผิดหากจิตเผลอคิดปรุงแต่งว่าเขาผิดเราถูกทำให้เกิดความทุกข์ใจอันร้อนรุ่มหากเข้าใจวิชาหายตัวมีสติเห็นจิตเผลอคิดคำว่าเราจำสภาวะได้ถูกต้องแม่นยำถึงคำว่าเราซึ่งเป็นเพียงความคิดไม่ได้มีเราจริงคำว่าเราหายไปจากจิตใจอาการโกรธก็จะหมดเชื้อที่จะสร้างไฟอันร้อนรุ่มธรรมชาติของใจที่ปกติเป็นกลางด้วยสันติสุขอยู่ก่อนก็จะเปิดเผยมีเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่แปรรูปเป็นพลังงานต่างๆที่เกิดดับไปในความว่างไม่มีคำว่าเราอยู่ในที่นั้นมีแต่ความโปร่งโล่งที่ว่างเบาอยู่ภายในวิชาหายตัวนี้สามารถเลือกใช้ในกรณีขับขันอันไม่คาดคิดต่างๆเช่นเครื่องบินลีเลล่าช้ากว่าปกติไปหลายชั่วโมงจำเป็นจะต้องนั่งอยู่ในที่แวดล้อมจอกแจ๊กจอแจหากมีสติปัญญาจะเห็นเป็นเพียงรูปท่าต่างๆที่เคลื่อนไหวไม่สนใจออกไปปรุงแต่งชอบชังความรู้สึกถึงตัวตนที่ชอบหรือไม่ชอบก็มีขึ้นมาไม่ได้สามารถอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างปลอดโปร่งเบาเหมือนไม่มีตัวเราอยู่ณที่นั้นทำให้ได้รับความปกติสุขใจอันสมควรจะได้รับหรือหากมีความประณีตลึกซึ้งกว่านั้นอาจสังเกตเห็นอาการแห่งความสุขที่ปลอดโปร่งผ่องใสแต่ไม่มีใครผู้ได้รับอยู่ในนั้นเหมือนสายฝนตกกระทบผิวหน้ากระเพื่อมเป็นวงแหวนเกิดดับไม่มีวงแหวนไหนวิเศษดีไปกว่าวงแหวนไหนมวลธาตุอันมหาศาลทั้งหลายที่กระทบต่อเนื่องกันมามากมายกว่าสายฝนไม่มีธาตุใดที่ฉลาดยิ่งใหญ่หรือธาตุใดโง่เขลามีแต่ความเกิดดับอย่างเสมอภาคคนที่ฟูอ่อนย่ายวบลงอย่างนุ่มนวลคลี่รำแพนหางนกยูงสยบลงอย่างอ่อนน้อมค้อมอยู่บนพื้นดินปลายเท้าที่เขย่งเกรงก็ยอมจำนนต่อความอ่อนล้าดุมเดินอย่างเรียบง่าย

สุขใจที่ไร้โทษรุ้งน้ำค้างสวยได้เพราะมีดวงตะวันเข้าไปสถิตและรุ้งตะวันนั้นเองเป็นผู้ประหารยอดน้ำค้างการเป็นผู้ดูอยู่ที่ปัจจุบันขณะที่กำลังเกิดดับและสลายไปในแต่ละขณะไม่ออกไปทะเลาะกับแสงตะวันและหวงแหนหยาดน้ำค้างเพราะดวงตะวันไม่ได้ก่อโทษให้กับจิตใจมีแต่ความปรุงแต่งไม่พอใจเท่านั้นที่สร้างโทษภัยบทบังใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้วความประพฤติผิดของมนุษย์นั้นมักมีกฎกติกาลงโทษกันด้วยการจำคุกจำกัดอิสรภาพทางกายไม่ให้ไปทำร้ายรุกรานผู้อื่นต้องถูกคุมขังอยู่ในที่คับแคบอึดอัดคับข้องถูกกดขี่หรือในสมัยโบราณอาจถูกโบยตีให้เจ็บปวดทุกทรมานกินแต่อาหารที่หยาบไม่สะอาดไม่ประณีตส่วนการประพฤติผิดทางใจก็ได้รับโทษภัยที่ตามมาเช่นเดียวกันคือจิตใจที่เคยมีอิสรภาพปลอดโปร่งโล่งเบาด้วยความสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ผุดผ่องมาก่อนกลับต้องถูกจองจำหรือจดจำในความไม่ดีที่ทำลงไปแม้แต่การหลงคิดไม่ดีที่ไม่มีใครก็ได้รับโทษมีผลลัพธ์เป็นความอึดอัดคับข้องไม่สบายใจสอดคล้องกับความคิดไม่ดีเหล่านั้นหรือถูกจองจำจิตใจให้คับแคบวนเวียนคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีที่ทำลงไปให้ผลเป็นเวทนาอารมณ์ที่ทุกข์ทรมานไม่อาจห้ามความจำที่ทำไม่ดีลงไปหรือไม่อาจบังคับห้ามนำความจำเหล่านั้นมาคิดได้เพราะจิตใจย่อมทำงานเป็นกระบวนการสอดคล้องกันคือหากทำไม่ดีมีเจตนาคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีเวทนาอารมณ์ย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ใจในรูปแบบต่างๆสอดคล้องกับเจตจำนงนั้นๆทำให้สัญญาความจำต้องบันทึกจดจำสิ่งที่ทำลงไปนั้นหากไม่เคยฆ่าใครจะมีความจำว่าเคยฆ่าคนไปได้อย่างไรหรือจะเกิดทุกข์ใจจากการฆ่าคนขึ้นมาจากมุมไหนหรือจะกลับมาคิดวนเวียนว่าเราฆ่าคนทั้งที่ไม่เคยฆ่าย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะความคิดปรุงแต่งทั้งหลายไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองเกิดมาจากการนำความจำมาผสมกับเวทนาอารมณ์ให้ใจต้องรับรู้หรือรับโทษจากเจตจำนงที่ไม่ดีนั้นไปด้วยการมีสติปัญญารู้จักกับกระบวนการทำงานของจิตใจดังกล่าวจะไม่กระทำต่อจิตใจดังเป็นศัตรูด้วยการปรุงแต่งร้ายให้ใจต้องรับโทษอันเศร้าหมองมีปัญญาเห็นว่าผัสสะภายนอกทั้งหลายล้วนเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งประกอบกันเข้าชั่วขณะแล้วดับสลายไปหากไม่เผลอใจเข้าไปปรุงแต่งชอบชังปรากฏการเหล่านั้นก็ดับผ่านไปไม่มีผลร้ายไม่มีโทษภัยเข้ามาในใจได้ปัญญาจะสรุปบทบาทของปรากฏการต่างๆในภายนอกที่บังคับไม่ได้เช่นไม่อาจห้ามคนพูดไม่ดีเมื่อมีปัญญารู้ว่าห้ามไม่ได้ก็ไม่ถลำเข้าไปปรุงแต่งไม่ชอบอันจะทำให้ทุกข์ใจหรือมีโทษภัยถึงใจโดยไม่สมควรต้องได้รับมีสติรักษาจิตที่ปกติสุขเอาไว้เห็นเหตุปัจจัยเหล่านั้นกำลังสลายไปอยู่ต่อหน้าเห็นภัยที่จะเข้ามาถึงใจหากถลำเข้าไปปรุงแต่งยึดถือในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่เห็นโทษหากเผลอเข้าไปก่อพฤติกรรมปรุงแต่งโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดดับเหล่านั้นเช่นหากเผลอปรุงแต่งร้ายออกไปพูดไม่ดีถึงแม้ว่าเหตุปัจจัยภายนอกจะดับผ่านไปเช่นเสียงนั้นดับผ่านไปแล้วแต่เจตนาที่ไม่ดีย่อมให้โทษเป็นความไม่สบายใจซึ่งผลลัพธ์ทางใจเหล่านี้เมื่อสร้างเหตุแล้วก็ไม่อาจบังคับผลได้ต้องวนเวียนจดจำพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ทำลงไปเหมือนใจถูกขังอยู่ในคุกความจำอันขมขื่นคับแค้นห
ากมีปัญญาสังเกตเห็นการทำงานของใจจะประจักษ์ความจริงว่าโทษและภัยที่เกิดขึ้นในใจนี้ไม่ใช่ว่าผู้อื่นหรือปรากฏการภายนอกเป็นผู้กระทำให้เกิดและไม่ได้เกิดจากเราเป็นผู้กระทำแต่เกิดจากความไม่รู้หลงคิดปรุงแต่งขึ้นมาในใจจึงได้รับโทษภัยเป็นความทุกข์อึดอัดคับแค้นขัดข้องมัวหมองขึ้นมาการได้รับโทษภัยเหล่านี้ล้วนไม่ได้มีมาก่อนมีมาภายหลังจากการขาดสติคิดปรุงแต่งเท่านั้นการมีสติรักษาใจไม่ถลำเข้าไปก่อภัยจากการหลงปรุงแต่งเห็นโทษจากการขาดสติหลงไปก่อกรรมทางกายวาจาและเจตนาร้ายทางใจการจดจำถึงโทษภัยเหล่านี้ได้เหมือนคนที่เคยตกอยู่ในภาวะใจที่อึดอัดคับแค้นย่อมหวาดกลัวภัยและเห็นโทษจากการเผลอขาดสติทำให้สติคอยแนบอยู่กับใจไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะวินิจฉัยด้วยปัญญาในแต่ละขณะของปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดดับสลายไปเห็นเป็นสิ่งไร้แก่นสารที่ไม่อาจเข้าไปยึดถือเอาไว้ได้ปรุงแต่งภัยและโทษให้เกิดขึ้นในจิตใจมีสติอรักขาใจที่ปกติสุขอยู่แล้วการฉลาดต่ออาการของใจไม่ถลำเข้าไปเป็นทาสหรือถูกจองจำกับสิ่งที่หลงเข้าไปยึดมั่นมีปัญญาเห็นความจริงในสิ่งที่เกิดดับไม่คงที่ซึ่งไม่สมควรเข้าไปยึดถือเพราะจะมีแต่โทษภัยเข้ามาถึงใจโดยไม่สมควรต้องเป็นทาสหรือถูกจองจำกับความเผลอยึดมั่นต่างๆเหล่านั้นจิตใจที่จดจำสภาวะที่ถูกต้องได้แม่นยำไม่ถลำเข้าไปในคุกของความคิดปรุงแต่งหรือไม่คลุกคลีเคล้าวนเวียนอยู่กับความหลงปรุงแต่งต่างๆแต่ออกมาจากคุกออกมาจากการคลุกคลีในอารมณ์ที่คลอเคล้าอยู่ด้วยความเผลอเพลินถลำเข้าไปในเนื้อหาของความคิดปรุงแต่งในรูปแบบของคุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุกห้องแอร์ที่นักโทษคอร์รัปชันยัดเยียดให้กับผัสดีก็ล้วนแต่เป็นคุกที่ไม่อาจมีอิสรภาพดังที่เคยมีคือใจที่ปกติผ่องใสปราศจากโทษอันมัวหมองใดๆความสุขใจที่ไร้โทษคือการมีปัญญาเห็นภัยในความไร้แก่นสารของความปรุงแต่งอันเกิดดับสลายไปในสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นโทษของการเป็นทาสหรือถูกจองจำไม่ว่าคุกนั้นจะเป็นคุกดอกไม้หรือคุกโทสะล้วนไม่ได้มีอยู่ในใจมาก่อนมีปัญญาออกมาจากคุกความคิดปรุงแต่งดื่มด่ำอิสระอันสันติสุขในธรรมชาติเดิมของใจที่กว้างใหญ่ไพศาลด้วยความเบิกบานอันไร้โทษยิ้มรับกับอิสรภาพของใจดวงใหม่ที่ใสสะอาดอยู่ในปัจจุบันขณะรอยยิ้มของขุนเขาหยักตัวลงเป็นหุบเหวที่มีเสียงหัวเราะเบาๆของน้ำตกเปลือกหอยเม่นหอยน้ำหอยเจดีที่ดูยิ่งใหญ่ทะนงความบอบบางภายในที่แบกเปลือกอันหนักอึ้งของตัวตนถูกทอดทิ้งไว้ระเกะระกะเหลือเพียงความว่างเปล่าอยู่ภายในที่ไร้เจ้าของ

ังคญาณและปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปัญญาที่รู้เห็นเกิดดับของรูปนามย่อมหลุดพ้นจากอุปกิเลสเพราะไม่ยึดติดแสงสว่างเป็นต้นและได้ชื่อว่าอุทัพพยานที่แก่กล้าเพราะรู้ประจักษ์ความเกิดดับอย่างชัดเจนญาณดังกล่าวและพังคญาณเป็นต้นไปจนถึงอนุโลมญาณรวมเป็นวิปัสสนาญาณ9ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งการรู้เห็นปฏิปทาหมายถึงการรู้เห็นที่หมดจดอันเป็นทางบรรลุอริยมรรควิสุทธินี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้พระไตรลักษณ์โดยเห็นประจักษ์ความเกิดดับของรูปนามอย่างชัดเจนความปรากฏของพระไตรลักษณ์ที่ดำเนินไปด้วยการเห็นความเกิดดับจะกล่าวถึงต่อไปในตอนที่7และพบในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคดังนี้ว่า 1. เมื่อบุคคลแทงตลอดความเกิดดับแล้วอนิจจลักษณะย่อมปรากฏขึ้น 2. หลังจากนั้นลักษณะอื่นย่อมปรากฏขึ้นโดยในว่าสภาวะธรรมใดไม่เที่ยงสภาวะธรรมนั้นเป็นทุกข์สภาวะธรรมใดเป็นทุกข์สภาวะธรรมนั้นไม่ใช่ตัวตน 3. อีกในหนึ่งในลักษณะคือความเกิดขึ้นแล้วดับไปลักษณะคือความถูกบีบคั้นเนืองและลักษณะคือความไม่เป็นไปตามต้องการย่อมปรากฏชัดด้วยการรู้เห็นความเกิดดับผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วย่อมเข้าใจพระไตรลักษณ์อย่างท่องแท้ตามที่กล่าวมาแล้วสติของเขาที่ระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันในขณะนั้นย่อมกำหนดรู้ได้ชัดเจนและรวดเร็วทำให้เขาไม่ได้สนใจสภาวะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของรูปนามมิได้ใส่ใจกระแสรูปนามที่เป็นไปต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่ขาดช่วงอีกทั้งไม่ได้ใส่ใจรูปร่างสันฐานโดยรู้สึกว่าไม่มีรูปร่างของมือเท้าหรือร่างกายเหมือนในเวลาเริ่มปฏิบัติในขณะนั้นเขารู้เห็นความดับไปของรูปนามเท่านั้นจัดว่าได้บรรลุพังคญาณคือปัญญารู้เห็นความดับไปดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ย่อมกำหนดรู้ขันธ์ 5และพระไตรลักษณ์ทั้งหมดนั้นตามสภาพที่มีจริงด้วยอุทัพพยญาณที่เรียกว่าวิปัสสนาที่ดำเนินไปตามวิถีพ้นไปจากอุปกิเลส 2. เมื่อเขากำหนดรู้อย่างนี้แล้วพิจารณาไตรตรองอยู่เนืองๆว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนญาณนั้นก็ดำเนินไปแก่กล้า 3. สังขารก็ปรากฏรวดเร็ว 4. เมื่อญาณดำเนินไปแก่กล้าและสังขารปรากฏรวดเร็วเขาย่อมไม่ใส่ใจความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปต่อเนื่องของรูปนามและรูปร่างสันฐาน 5. สติตั้งมั่นอยู่ในนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความพินาศไปอย่างเดียว 6. เมื่อเขารู้เห็นว่าสังขารเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วดับไปอย่างนี้เป็นธรรมดาวิปัสสนาญาณที่ชื่อว่าพังคานุปัสสนาย่อมเกิดขึ้นในที่นี้ 1. อุปาทานิโรธความดับรูปนามที่ยังมีเกิดขึ้น 2. อนุปาทานิโรธความดับรูปนามที่ไม่มีการเกิดขึ้นเช่นความดับของท่านผู้เข้าผลสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติความดับในที่นี้หมายถึงอุปทานิโรธพระดีกาจารย์จึงเพิ่มคุณศัพท์ว่าขยวยะเพทนิโรธนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความพินาศไป
ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคได้แสดงความเกิดขึ้นของพังคยานไว้โดยพิสดารในที่นี้ขอยกมาแสดงเพียงบางส่วนพร้อมด้วยคำอธิบายจากคัมภีร์อรรถกถาว่าปัญญาในการรู้เห็นความดับไปโดยรู้เห็นอารมณ์ว่าดับไปชื่อว่าวิปัสสนาญาณ 1. คำว่าอารมณะปฏิสังขาโดยรู้เห็นอารมณ์ว่าดับไปหมายความว่ารู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเสื่อมสิ้นไป 2. คำว่าพังคานุปัสสนีปัญญาปัญญาในการรู้เห็นความดับไปหมายความว่าปัญญาใดในการรู้เห็นความดับไปของปัญญาที่เกิดขึ้นรู้เห็นอารมณ์ว่าเสื่อมสิ้นไปนั้นมีอยู่ 3. ปัญญานี้เป็นวิปัสสนาญาณข้อความข้างต้นอธิบายศัพท์ดังต่อไปนี้ว่าคำว่าปฏิสังขายชานิตวาอธิบายปฏิสังขาศัพท์ว่าแปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าพิจารณาดังคำว่าปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วใช้สอยจีวรส่วนคำว่าขยะโตวยะโตทิสวาเห็นว่าเสื่อมสิ้นไปอธิบายว่าการรู้ดังกล่าวเป็นการเห็นประจักษ์ความเสื่อมสิ้นไปเพราะเป็นฐานะของพังคยานไม่ใช่การรู้เห็นโดยทั่วไปที่เป็นการเรียนรู้หรือการคิดรู้ผู้ที่บรรลุพังคยานแล้วย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในปัจจุบันขณะเช่นสภาวะพองยุบนั่งเดินยืนเหยียดคู้เห็นได้ยินนึกคิดดับไปมีสภาพดับไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กำหนดรู้อยู่นั้นในบางขณะอาจรู้เห็นว่าจิตที่เห็นประจักษ์ความดับไปได้ดับลงอย่างรวดเร็ววิปัสสนาญาณที่รู้เห็นความดับไปของรูปนามและรู้เห็นความดับไปของจิตที่เห็นประจักษ์ความดับดังกล่าวชื่อว่าพังคานุปัสสนาหรือพังคยานดังข้อความที่กล่าวว่า 1. จิตที่รับรู้รูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 2. ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้วย่อมตามรู้ความดับของวิปัสสนาจิตนั้น 3. จิตที่รับเวทนาเป็นอารมณ์จิตที่รับสัญญาเป็นอารมณ์จิตที่รับสังขารเป็นอารมณ์จิตที่รับวิญญาณเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 4. ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้วย่อมตามรู้ความดับของวิปัสสนาจิตนั้นผู้ที่กำหนดรู้สภาวะพองยุบเป็นต้นในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นความเกิดดับได้การรู้เห็นดังกล่าวเป็นพังคยานที่หนึ่งซึ่งรู้เห็นความดับไปของอารมณ์ที่กำหนดรู้ต่อจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นวิปัสสนาจิตนั้นว่าดับไปการรู้เห็นต่อมานี้ชื่อว่าพังคยานที่สองซึ่งเกิดต่อจากพังคยานที่หนึ่งพังคยานที่สองนี้มีชื่ออื่นอีกว่าปฏิวิปัสสนาคือการเห็นประจักษ์อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นการรู้เห็นต่อมาจากสิ่งที่รู้เห็นครั้งแรกคัมภีร์อรรถกถาของปฏิสัมภิทามักกล่าวว่าเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมอย่างเห็นสิ่งที่ญาณรู้แล้วและญาณทั้งสองอย่างโดยประการดังนี้ในทุกๆขณะที่รูปปรากฏความดับไปพังคยานมักเกิดขึ้นสองขณะคือพังคยานที่หนึ่งรู้เห็นความดับไปของรูปและพังคยานที่สอง
รู้เห็นความดับไปของวิปัสสนาจิตนั้นแม้ในขณะที่เวทนาปรากฏความดับไปพังคญาณมักเกิดขึ้น2ขณะคือพังคญาณที่1รู้เห็นความดับไปของเวทนาพังคญาณที่2รู้เห็นความดับไปของวิปัสสนาจิตนั้นดังนี้เป็นต้นในขณะที่พังคญาณปรากฏขึ้นผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาย่อมรู้เห็นความดับไปว่าสภาวะธรรมปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้และจิตที่รู้เห็นความดับไปได้ดับลงเป็นคู่ๆกันไปอย่างรวดเร็วการรู้เห็นความดับไปของอารมณ์และจิตรู้เห็นดังกล่าวเป็นพังคญาณอันหนึ่งความดับในเรื่องนี้ไม่ใช่ความแตกดับแต่เป็นความดับสูญไปดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาที่อ้างไว้ข้างต้นว่าขยะวยะเพทะนิโรเทเยวะสติสันติทติสติตั้งมั่นอยู่ในนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความพินาศไปอย่างเดียวขยะโตวยะโตทิสวาเห็นว่าเสื่อมสิ้นไปในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคยังจำแนกความดับไปของทวาร6อารมณ์6วิญญาณ6เป็นต้นด้วยคำเป็นต้นว่าจิตที่รับรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้วว่าดับไปย่อมตามรู้ความดับของวิปัสสนาจิตนั้นแล้วอธิบายคำว่าอนุปัสสติตามรู้โดยจำแนกเป็นอนุปัสสนา7ในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องนั้นไว้ในตอนที่7ต่อไปองค์ประกอบของพังคญาณกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่าญาณที่ถึงพร้อมด้วยองค์3เหล่านี้คือการย้ายอารมณ์โดยย้ายจากความดับไปของอารมณ์ไปสู่ความดับไปของวิปัสสนาจิตการเปลี่ยนไปแห่งปัญญาโดยเปลี่ยนจากปัญญาที่รู้เห็นความเกิดดับไปสู่การรู้เห็นความดับและความสามารถในการพิจารณาที่สามารถพิจารณาความดับไปของวิปัสสนาจิตต่อจากความดับไปของอารมณ์เป็นพังคญาณที่เห็นประจักษ์ความดับไปของวิปัสสนาจิตเมื่อรู้เห็นความดับไปของอารมณ์แล้วองค์ประกอบของพังคญาณข้างต้นคือ1การรู้เห็นความดับไปของวิปัสสนาจิตต่อจากการรู้เห็นความดับไปของอารมณ์แล้ว 2. การไม่รู้เห็นความเกิดดับเหมือนขณะเกิดอุทัพพยัคญาณแต่รู้เห็นความดับไปอย่างเดียว 3. ความสามารถในการพิจารณาที่ชื่อว่าโยนิโสมนสิการเพื่อให้รู้เห็นความดับไปของวิปัสสนาจิตได้ทันทีเมื่อรู้เห็นความดับไปของอารมณ์แล้วองค์ประกอบที่1และที่3เกิดร่วมกันในขณะเดียวเพราะเมื่อมีการพิจารณาเช่นนั้นแล้วการรู้เห็นความดับไปของวิปัสสนาจิตย่อมเกิดขึ้นในทันทีดังคัมภีร์อรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า 1. คำว่าวัตถุสังกมนาการย้ายอารมณ์หมายความว่าการรู้เห็นความดับไปของรูปเป็นต้นแต่ละอย่างแล้วย้ายไปสู่อารมณ์อื่นจากอารมณ์เดิมด้วยการรู้เห็นความดับไปของจิตที่รู้เห็นความดับนั้น 2. บาทคาถาว่าปัญญายะจะวิวัตนาการเปลี่ยนไปแห่งปัญญาหมายความว่าการละความเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ในความดับไป 3. บาทคาถาว่าอวัชนาพลันเจวะกำลังของอวัชนะจิตหมายความว่าความสามารถในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นความดับไปของรูปเป็นต้นทีละอย่างแล้วรู้เห็นความดับไปของจิตที่มีความดับไปเป็นอารมณ์อีก
ามารถในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องคือการเกิดวิถีจิตอย่างต่อเนื่องไม่รับอารมณ์อื่นเพราะการพิจารณามีไม่ได้โดยมีผวังขั้นดังนั้นคำในพระบาลีว่าวัตถุสังกัมมนาการย้ายอารมณ์และคำในคัมภีร์อรรถกถาว่าอนันตระเมวะอวัชนะสมัทตาความสามารถในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องจึงหมายถึงการกำหนดรู้อารมณ์ทีละอย่างไม่ใช่หมายถึงการกำหนดรู้อารมณ์หนึ่งหลายๆครั้งสรุปความว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้เห็นความดับไปของรูปนามทีละอย่างที่ปรากฏชัดเจนไม่ใช่รู้เห็นความดับไปของรูปนามทุกอย่างและความรู้เห็นตลอดทั้งวิถีจิตหนึ่งไม่ใช่แยกกำหนดจิตดวงหน้าและจิตดวงหลังในวิถีจิตหนึ่งนอกจากนั้นควรรู้เห็นความดับไปของสภาวะธรรมปัจจุบันอย่างเดียวไม่ควรอนุมานความรู้ดับไปของอดีตหรืออนาคตและความดับไปของสภาวะธรรมที่ไม่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและวิสุทธิมรรคตามลำดับว่าญาณที่ถึงพร้อมด้วยองค์สองเหล่านี้คือการกำหนดโดยสภาพอย่างเดียวกันคือความดับในอารมณ์ทั้งสองคืออารมณ์ที่เห็นประจักษ์อันได้แก่ปัจจุบันและอารมณ์ที่มีเห็นประจักษ์อันได้แก่อดีตและอนาคตด้วยการอนุมานที่รู้คล้อยตามอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันและความน้อมไปในความดับเป็นพังคญาณที่เห็นประจักษ์ลักษณะดับไป 1. กึ่งคาถาว่าการกำหนดโดยสภาพอย่างเดียวกันคือความดับในอารมณ์ทั้งสองคืออารมณ์ที่เห็นประจักษ์อันได้แก่ปัจจุบันและอารมณ์ที่ไม่เห็นประจักษ์อันได้แก่อดีตและอนาคตด้วยการอนุมานรู้ที่คล้อยตามอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันหมายความว่าการกำหนดอารมณ์ทั้งสองโดยสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้ว่ากองสังขารแม้ในอดีตก็พินาศไปกองสังขารแม้ในอนาคตก็จักพินาศไปเหมือนสังขารที่ดับอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยการอนุมานรู้ที่คล้อยตามอารมณ์อันตนรู้เห็นโดยประจักษ์แล้ว 2. สมจริงดังโบราณอาจารย์กล่าวว่าภิกษุผู้มีความเห็นบริสุทธิ์คือพังคญาณในสังขารซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันย่อมนำเอาอนุมานญาณที่คล้อยตามญาณเห็นประจักษ์ความดับนั้นไปในกองสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตด้วยว่าสังขารทั้งปวงก็มีปกติแตกทำลายไปเหมือนหยาดน้ำค้างเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ก็สลายไปฉะนั้นตามหลักฐานที่นำมาอ้างไว้ในเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเริ่มกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เป็นอดีตหรืออนาคตควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันที่ปรากฏความดับอยู่เท่านั้นเมื่อเขาได้เห็นประจักษ์ความดับไปของสภาวะปัจจุบันแล้วก็จะอนุมานรู้ความดับไปของอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตได้ในบางขณะการอนุมานรู้เห็นเรียกว่าอนุมานญาณนี้เกี่ยวกับการพิจารณาอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตซึ่งเกิดต่อเนื่องจากการเห็นประจักษ์ที่เรียกว่าปัจจคญาณดังนั้นผู้เจริญวิปัสสนาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้เห็นความดับไปด้วยการนึกคิดหาเหตุผลตามหลักทฤษฎีผู้ที่บรรลุพังคญาณระดับแก่กล้าแล้วย่อมรู้เห็นความดับของรูปนามที่กำหนดรู้และความดับของวิปัสสนาจิตควบคู่กันไปอย่างรวดเร็วเหมือนเมล็ดงาแตกที่ถูกคั่วในหม้อเหมือนฟองน้ำบนผิวน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักและเหมือนพยับแดด
ดังพระพุทธวจนะที่หมายถึงบุคคลดังกล่าวว่าผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่จีรังและหาสาระมิได้เช่นเดียวกับคนที่มองฟองน้ำและพยับแดดเช่นนี้พญามัจจุราชย่อมตามหาไม่พบบุคคลที่บรรลุพังคยาแล้วย่อมไม่เกิดอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมในภพใหม่และขันในอารมณ์ทุกอย่างที่อยู่ว่าดับไปด้วยพังคยานดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามัจจุราชานะปัสสติพญามัจจุราชย่อมตามหาไม่พบโดยหมายถึงการปราศจากความตายชั่วขณะเพราะไม่มีภพใหม่และขันธ์อีกทั้งหมายถึงการปราศจากความตายโดยสิ้นเชิงในภพใหม่เมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วคือเมื่อไม่มีความเกิดในภพใหม่ความตายในภพใหม่ก็ไม่มีพยาญาณอาเทนวายานนิพพิทายานและปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิผู้ที่บรรลุพังคญาณอันแก่กล้าแล้วย่อมเข้าใจว่ารูปนามในอดีตดับไปแล้วรูปนามในปัจจุบันกำลังจะดับอยู่และรูปนามในอนาคตจะดับไปเหมือนกันจึงเกิดปัญญาที่รู้เห็นว่ารูปนามเป็นสิ่งน่ากลัวที่เรียกว่าพยาญาณดังคำพีวิสุทธิมรรคกล่าวว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเห็นอยู่ว่าสังขารที่เป็นอดีตได้ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันกำลังดับอยู่ถึงแม้สังขารจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับไปญาณชื่อว่าพยาญาณที่เห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวย่อมเกิดขึ้นณที่ตรงนี้พยาญาณเป็นปัญหาที่ประกอบด้วยความกลัวในรูปแบบที่ดับไปทุกๆขณะที่รู้เห็นและยังเป็นญาณที่สำคัญว่าน่ากลัวในอารมณ์ที่พิจารณารู้อีกด้วยในขณะนั้นจิตของผู้ปฏิบัติธรรมมักไม่สดชื่นแจ่มใสเหมือนขณะเกิดอุทัพพยาญาณและพังคญาณแต่ไม่ใช่ความกลัวผู้ร้ายหรือปีศาจเป็นเพียงความไม่สดชื่นแจ่มใสเพราะรู้เห็นความจริงว่ารูปนามเป็นของน่ากลัวดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ถามว่าพยาญาณที่เห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวกลัวหรือไม่ 2. ตอบว่าไม่กลัว 3. เพราะญาณนั้นเป็นเพียงความเข้าใจว่าสังขารที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันกำลังจะดับอยู่ถึงแม้สังขารที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับไปเมื่อพยาญาณแก่กล้าแล้วอาเทนวญาณย่อมเกิดขึ้นลำดับนั้นผู้ปฏิบัติย่อมไม่เห็นรูปนามที่กำหนดรู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอีกทั้งไม่เห็นรูปนามอื่นและพบที่ตนอนุมานรู้ด้วยการพิจารณาว่าสิ่งที่ดีงามเขาพบแต่ความน่ารังเกียจของสิ่งที่กำหนดรู้และพิจารณาความเกิดขึ้นของพยาญาณและอาเทนวญาณ นี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 1. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวว่าความเกิดขึ้นของรูปนามน่ากลัวเป็นอาเทนวญาณความดำเนินไปของรูปนามน่ากลัวเป็นอาเทนวญาณนิมิตคือสังขารรูปนามน่ากลัวเป็นอาเทนวญาณความขวนขวายคือกุศลและอกุศลน่ากลัวเป็นอาเทนวญาณการเกิดใหม่น่ากลัวเป็นอาเทนวญาณคติภูมิที่ไปเกิดโดยความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานการเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาน่ากลัวเป็นอาเทนวญาณความบังเกิดน่ากลัวเป็นอาเทนวญาณ
ความเข้าไปถึงน่ากลัวเป็นอธีนวญาณความเกิดน่ากลัวเป็นอธีนวญาณความแก่น่ากลัวเป็นอธีนวญาณความเจ็บไข้น่ากลัวเป็นอธีนวญาณความตายน่ากลัวเป็นอธีนวญาณความเศร้าโศกน่ากลัวเป็นอธีนวญาณความคล่ำครวญน่ากลัวเป็นอธีนวญาณความคับแค้นใจน่ากลัวเป็นอธีนวญาณ 2. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวว่าความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นทุกข์เป็นอธีนวญาณความดำเนินไปของรูปนามเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณความคับแค้นใจเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณ 3. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นการเจือด้วยอามิตรเป็นอาทีนวญาณความคับแค้นใจเป็นการเจือด้วยอามิตรเป็นอาทีนวญาณ4. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นสังขารที่ไม่สงบสุขเป็นอาทีนวญาณความคับแค้นใจเป็นสังขารเป็นอาทีนวญาณในวาระที่3ข้อความว่าความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นการเจือด้วยอามิตรเป็นอาทีนวญาณหมายความว่าบ้านที่มีเชื้อไฟในฤดูร้อนย่อมทำให้กังวลว่าไฟจะไหม้บ้านฉันใดรูปนามที่เจือด้วยกามคุณและวัตทุกข์อันเป็นอาหารของไฟกิเลสก็น่ากังวลฉันนั้นมือที่เปื้อนอาหารย่อมน่ารังเกียจฉันใดรูปนามที่เจือด้วยอาหารคือกิเลสอันสกปรกเร่าร้อนก็น่ารังเกียจฉันนั้นผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันและวิปัสสนาจิตด้วยพังคญาณแล้วในบางขณะอาจพิจารณาถึงปฏิสนธิที่เป็นการเกิดใหม่ของรูปนามในภพนี้แล้วรู้สึกว่าน่ากลัวและไม่ใช่สิ่งที่ดีงามการรู้เห็นอย่างนี้เป็นพยญาณและอธีวนญาณไปพร้อมกันพึงทราบความเกิดขึ้นของญาณทั้งสองในข้อความอื่นตามในที่กล่าวนี้มีข้อพิเศษในเรื่องความดำเนินไปของรูปนามและนิมิตคือสังขารรูปนามว่าเป็นสิ่งที่รู้เห็นโดยประจักษ์เหมือนความเกิดขึ้นของรูปนามไม่ใช่สิ่งที่อนุมานรู้ด้วยการพิจารณาในทั้ง15บทเริ่มจากความเกิดขึ้นของรูปนามไปจนถึงความคับแค้นใจอุปายาต5บทแรกคือความเกิดขึ้นของรูปนามความดำเนินไปของรูปนามนิมิตคือสังขารรูปนามความขวนขวายคือกุศลและอกุศลการเกิดใหม่แสดงอารมณ์ที่เกิดของพยญาณและอธีนวญาณส่วนบทที่เหลือ10บทมีภูมิที่ไปเกิดคือคติเป็นต้นกล่าวไว้เพื่อแสดงคำไวยพจน์ของบทเหล่านั้นหรือเพื่อให้ผู้มีปัญญามากอนุมานรู้ด้วยคำไวยพจน์ดังกล่าวโดยมีบทที่เหมือนกันคือความบังเกิดนิพพติความเกิดชาติความเกิดขึ้นของรูปนามอุปทะและการเกิดใหม่ปฏิสนธิภูมิที่ไปเกิดและความเข้าถึงความดำเนินไปของรูปนามความแก่เป็นต้น6บทนิมิตคือสังขารรูปนามจากวาระทั้ง4วาระข้างต้นวาระแรกแสดงความเกิดขึ้นของพยญาณด้วยคำว่าพยังคือน่ากลัว
วาระหลังแสดงความเกิดขึ้นของอาทีวนญาณด้วยคำว่าทุกขังคือเป็นทุกข์สามิสังเจือด้วยอมิตรและสังขาราคือสังขารดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นปัญญาที่ดำเนินไปด้วยอาการน่ากลัวชื่อว่าพยายานที่เป็นประจักษ์ว่าน่ากลัว 2. ยานที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยอาการอื่นเพิ่งทราบว่าเป็นอาทีวนยานผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปนามว่าน่ากลัวเป็นทุกข์เจือด้วยอมิตรและเป็นสังขารที่ไม่สงบสุขย่อมเกิดปัญญาอนุมานรู้พระนิพพานโดยลักษณะตรงกันข้ามว่าความไม่เกิดขึ้นของรูปนามความไม่ดำเนินไปของรูปนามความไม่มีนิมิตคือสังขารรูปนามความไม่ขวนขวายคือกุศลและอกุศลและการไม่เกิดใหม่เป็นความเกษมเป็นสุขที่หลุดพ้นจากอมิตรคือวัฏทุกข์กามคุณและกิเลสดังนั้นในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคจึงกล่าวถึงความรู้ในทางบรรลุสันติสีวาระว่า 1. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษมเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติ 2. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติ 3. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นการไม่มีอามิตรเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติ 4. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติอันหนึ่งความรู้ในทางบรรลุสันติที่แสดงไว้ในวาระสี่นี้ไม่ใช่พยายานหรืออาทีวนยานแต่เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากญาณทั้งสองข้างต้นเมื่ออาทีวนญาณแก่กล้าแล้วนิพพิทาญาณคือปัญญารู้เห็นความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่กำหนดรู้น่าเบื่อหน่ายเพราะรู้เห็นโทษด้วยอาทีวนญาณนั่นเองแม้จะพิจารณาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าน่าเบื่อหน่ายแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็ยังน่าเบื่อหน่ายความปรากฏของญาณนี้ตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่าเมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดเขาอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดเขาอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมายความว่าในขณะที่พังคญาณแก่กล้าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นด้วยอนุมานญาณที่คล้อยตามปัจจคญาณว่าสังขารคือรูปนามทั้งปวงไม่เที่ยงบาทคาถาว่าอัฏฐนิพพินทติทุกเขเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกหมายความว่าในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทายานในทุกข์คือรูปนามที่ตนเห็นว่าน่ากลัวและเป็นโทษด้วยพยายาและอาทีวนญาณในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคเล่ม1หน้าที่13ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อีกในหนึ่งว่ากึ่งคาถาว่าสัพเพสังขาราทุกขาติทยาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมายความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงด้วยสัมมาสัญญาเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ในภายหลังที่บรรลุอุทัพพยญาณเป็นต้นแล้วตามในนี้คำว่าอัฏฐะแปลว่าในภายหลัง
ในแรกแปลว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นวิปัสสนาญาณทั้งสามคือพยญาณอาทีวนญาณและนิพพิทาญาณมีลักษณะเห็นโทษของรูปนามเหมือนกันต่างกันโดยความเป็นญาณระดับอ่อนปานกลางและแก่กล้าตามลำดับดังนั้นเมื่อพยญาณเกิดขึ้นแล้วไม่นานนักจึงมีอาทีวนญาณและนิพพิทาญาณปรากฏแก่บุคคลบางท่านนอกจากนั้นบางท่านก็มีลำดับญาณก้าวหน้าเร็วที่อาจพบลักษณะกลัวเห็นโทษหรือเบื่อหน่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ดังนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าพยญาณเดียวนั้นมี3ชื่อคือชื่อว่าพยญาณเพราะเห็นสังขารทั้งปวงว่าน่ากลัวชื่อว่าอาทีวนญาณเพราะให้เห็นโทษในสังขารชื่อว่านิพพิทาญาณเพราะบังเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารที่เห็นโทษแล้วนั้น 2. แม้ในพระบาลีปฏิสัมภิทามรรคก็กล่าวว่าปัญญาใดในการเห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวปัญญาใดในการเห็นโทษและปัญญาใดที่เห็นความเบื่อหน่ายปัญญาเหล่านั้นมีสภาพเดียวกันต่างกันก็แต่เพียงศัพท์

กายก็เป็นที่ตั้งของสติเวทนาทุกความสุขความทุกข์ก็เกิดที่กายนี่แหละก็เป็นที่ตั้งของเวทนาหนึ่งจิตคือผู้คิดผู้นึกก็เป็นที่ตั้งของเวทนาก็เป็นที่ตั้งของสติอันหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่สภาพที่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็เป็นที่ตั้งของสติการหัดภาวนาทำความเพียรถ้าบ่มีที่ตั้งแล้วบ่มีจุดหมายบ่มีที่ตั้งทำความเพียรภาวนาเป็นไปได้แสนยากแล้วรู้จักว่าเจ้าของเป็นหรือบ่เป็นแล้วรู้จักว่าดีขึ้นหรือว่าเลวลงแล้วรู้จักว่าผิดหรือถูกเพราะบ่มีจุดและบ่มีที่ตั้งเห็นนั่นจึงพระพุทธเจ้าอย่างเทศนาให้ไว้ให้พากันอบรมสติสติเป็นของสำคัญที่สุดทำเนียงทั้งหมดถ้าปราศจากสติแล้วเป็นนั้นว่าเลวไหลใช่ไหมสติเป็นของสำคัญมากสติคือความระลึกได้หากเราจะอยากรู้จักว่าสติมีลักษณะอย่างไรให้คิดดูที่เราแล้วกันอย่างเราเดินไปในที่เปลี่ยวไปคนเดียวเมื่อมีความกลัวหวาดเสียวด้วยสิ่งต่างจิตใจนั่นจะค่อยระมัดระวังรอบด้านรอบผ่านจะได้ยินเสียงอย่างก็ตามเห็นอย่างก็ตามจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะของสติหรือไม่เช่นนั้นเห็นกันง่ายดังเราเดินบนสะพานแม่ลำเดียวในที่สูงอย่างพวกปีนเขาไต่ลวดนะเขาหัดไต่ลวดเป็นเดียวทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะในเนื้อในกายของเขาจะต้องรู้จักกดจะต้องรู้จักถึงและจะรู้จักทำในสิ่งที่ควรอ่อนก็ให้อ่อนสิ่งที่ควรให้แข็งก็แข็งเขาจะต้องระมัดระวังตัวของเขาพร้อมมาทุกสิ่งทุกอย่าง ลักษณะของสติอย่างไรครับให้จับลักษณะของสติให้มันได้ที่ว่าตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมจะตั้งอย่างไรเยอะให้รู้จักลักษณะของสติอย่างที่ว่านี้ซะก่อนครั้นเมื่อเราจับลักษณะอันนี้ได้แล้วรู้จักลักษณะสติมีในอย่างอธิบายมาให้แล้วเรามาตั้งสติกำหนดที่กายกายของเราเนี่ยนะจะมีอาการเคลื่อนไหวด้วยการแรงของมัดยืนเดินนั่งนอนการมีสติรู้เท่ารู้อยู่เสมอว่าเวลานี้เรานั่งเวลานี้เรายืนเวลานี้เราเดินเวลานี้เราพูดเวลานี้เราดื่มเวลานี้เรากินเวลานี้เราคิดนึกเหยียงรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีสติระลึกได้เหมือนกันกับเราลึกในเหมือนกับที่อธิบายมันให้รู้อยู่ตลอดเวลารู้เรื่องของตนอยู่ตลอดเวลาลักษณะอาการที่ว่าพิจารณากายเป็นที่ตั้งของสติพิจารณากายให้สติอยู่ที่กายแห่งเดียวไม่ให้ส่งไปในที่อื่นอันนี้เป็นเบื้องต้น

ต้นลักษณะทั่วไปที่กำหนดกายสติตั้งไว้ที่กายทั่วไปต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ที่ท่านอธิบายว่าพิจารณาสติไว้ตั้งไว้ที่กายพิจารณากายเข้าไปพิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วครับเรียกว่ากายญาณวิปัสสนาสติปัฏฐานโมเมนต์เฮตุกปาณันได้บัดโมเมนต์แต่ว่าเราจะพิจารณาอย่างท่านสติได้ที่จะให้เห็นว่าสักแต่ว่ากายนี่โมเมนต์พิจารณาอย่างไรยังละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกพิจารณาเพียงแค่นั้นเนี่ยบ่เป็นดอกบ่เห็นดอกสติที่เห็นสักแต่ว่ากายบ่เห็นเจ็ดต้องพิจารณาลึกละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกพิจารณาอย่างไรจะพิจารณาเป็นของบทเปลี่ยนหรือจะพิจารณาเป็นของเป็นของทุกข์พิจารณาเป็นของบ่แม่นของสมของตัวก็ได้เหมือนกันมันกว้างสองไปกระดานพิจารณากายเนี่ยว่ากายนี่เป็นที่ประชุมของธรรมะทั้งหลายพิจารณากายเห็นเป็นอสุภะก็พิสดารช่วงขวางเป็นของปฏิกูลโสโครกเปื่อยเน่าเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงสภาวะธรรมได้คือกันคือเห็นแต่ตัวกายได้เหมือนกันคือพิจารณากายนี่อาการสายที่สองเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าเกิดขึ้นแล้วสลายดับสูญไปถ้าหากว่าพิจารณาลงไปด้วยการนี้จนจิตมันปล่อยวางกายบ่ยึดเอาว่าเป็นของตนของตัวเห็นเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าสลายไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตามพิจารณาทั้งธาตุสี่เป็นของมีอยู่กับโลกเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับประชุมเกิดขึ้นในที่ใดก็เป็นก้อนขึ้นแล้วดับไปสลายไปเริ่มเห็นเป็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับมันเลยบอกเข้าไปยึดคือบนโบแมนของไทยเป็นโบแมนของโบแมนของตนของตัวเป็นของโบเทียมเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วสลายดับไปท่านอุปมาเปลี่ยนมันกับฟองน้ำมันเหมือนกับต่อมน้ำที่เกิดขึ้นมาจากน้ำเป็นต่อมขึ้นมาแล้วสลายก็เป็นน้ำตามเดิมนักท่านเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นพร้อมกันนั้นจิตมันอยู่ได้บัดจิตมันสงบแน่วลงเป็นสมาธิพร้อมกันกับความสุขจึงจะปล่อยวางกายนั้นเห็นเป็นเรื่องของเกิดดับของมันเท่านั้นกายนั้นไม่ใช่ใช้ก็ไม่ตนเป็นตัวไม่เป็นเราไม่เขาเห็นสภาวะเพียงแค่ว่าเกิดดับเกิดดับเท่านั้นให้อยู่ตามเรื่องของมันอันนั้นจึงจะถึงพิจารณากายเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเรียกว่ากายญาณวิปัสสนาสติปัฏฐานมันจะเป็นของไผ่แต่จะคิดบนดูถ้าไม่เห็นนะจ๊ะมันเกิดดับเกิดดับไม่ของไผ่ไผ่จะเป็นเจ้าเป็นจอมไผ่จะเป็นใหญ่เป็นโตไผ่มีอิสระในเรื่องนั้นต้องเกิดมันจะเกิดขึ้นเองมันดับมันก็ดับไปเองแต่ส่วนตัวเองมันจะแม่นของไผ่เห็นแต่ก็เป็นก้อนนั้นหนึ่งต้องเกิดดับเหมือนกับต่อมน้ำที่ว่านะต่อมที่เกิดขึ้นจากน้ำนั่นก็สลายไปเป็นน้ำมันเป็นอย่างนั้นตัวอย่างนั้นต่อมันนั่นเป็นตัวมันตัดตัวตนพวกเขาคนเราเขาเห็นสภาวะนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปดับจิตที่พิจารณาเห็นชัดแล้วมาปล่อยวางจึงค่อยจะเห็นสักแต่ว่ากายโมเมนต์ตัดตัวตนบุคคลแล้วท่านจึงเรียกว่า
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตที่เข้าไปตั้งอยู่ที่กายพิจารณาอย่างนี้จึงจะเป็นสติปัฏฐานเรียกว่าวิปัสสนาสติปัฏฐานคือเห็นแจ้งเห็นชัดจริงๆตามเป็นจริงมีว่าเฉพาะถึงเรื่องกายถ้าหากผู้พิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วความชัดนั้นยังพิสดารเหลือที่จะพรรณนานับที่พรรณนาและอธิบายมานี้พอเป็นแนวทางเรียกว่าทางที่มันจะเห็นชัดแค่ว่ากายโมเมนต์ชัดตัวตนบุคคลเนาะมันเห็นไปแนวอย่างที่มีแนวอย่างที่ที่ว่าจะเห็นเป็นกายชัดว่ากายเป็นโมเมนต์ชัดตัวตนบุคคลเนาะแต่ผู้เห็นด้วยตนเองแล้วมันพิสดารเนื้อที่จะขนานนับและความชัดความจริงนั้นของแต่ละบุคคลนั้นมันวิเศษคิดกันละเอียดคิดกันผู้อื่นซึ่งจะอธิบายให้เหมือนกับความเป็นอยู่ของตนก็เป็นไม่ได้หรือตนที่เป็นอย่างนั้นจะอธิบายคนอื่นฟังจนตลอดรอดสั่งลูกสิ้นทุกข์ก็จะอธิบายก็ได้ที่กันอันนั้นแหละว่าที่เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิมันก็เข้าในหมู่เดียวกันเนี่ย มีว่าถึงเรื่องเวทนาต่อไปเราพิจารณาเวทนาเวทนากับมันที่อื่นที่ไกลก็เกิดที่ตัวของเราเจ็บใครใดก็ยากเลยจะดีสบายเจ็บหัวปวดท้องอย่างต่างจะร้อนจะหนาวนิ้วกระหายอย่างก็ตามเรียกว่าเวทนาเวทนานั่นน่ะลักษณะของเวทนาเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเวทนาให้กับผู้จักทุกคนคือผู้จักโดยส่วนมากผู้จักเสกความบ่สบายเรียกว่าเวทนาคือทุกขเวทนาความบ่สบายแล้วเรียกว่าเวทนาผู้ใดรู้จักทุกคนคือเวทนาคือทุกข์แต่เวทนามีหลายอย่างนี้ทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาเลยเรียกว่าทุกขเวทนาบทุกข์บทุกข์ก็เรียกว่าเวทนามันเรียกว่าอุเปกขาเวทนาโทมนัสโทมนัสอย่างพิสดารต่อไปอีกท่านก็เรียกว่าเวทนาคือพิสดารท่วมท้วนมากถึง108พิสดารลงไปเรียกว่าเวทนาทั้งนั้นลักษณะของเวทนาอย่างไรสิให้จัดบ่อนนั้นที่เราสมมติได้เรายึดถือกันว่าทุกขเวทนาความทุกข์เกิดขึ้นโดยเฉพาะปวดศีรษะเจ็บหัวแล้วเอามันเจ็บอยู่ตรงไหนมันเจ็บอยู่บ่อนไหนมีลักษณะอาการอย่างไรเช่นเรียกเวทนาให้พิจารณามันชัดสิมันเห็นตัวเวทนามันชัดสิท่านแล้วก็พิจารณาเวทนามันชัดบ่รู้เรื่องของเวทนาแล้วก็พิจารณาเวทนาบ่เป็นคือกันพิจารณาเวทนาบ่ได้คือกันพิจารณาเวทนาบ่ถึงวิปัสสนาคือกันบ่เป็นสติคือกันบ่เป็นสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่เป็นได้บ่ได้เวทนาคือความเจ็บคือความเสียดแทงมันเจ็บตัวตัวเปรี้ยวๆอย่างนั้นเรียกว่าเสียดมาแทงความทุกข์เห็นได้ง่ายใช้ก็เห็นได้ง่ายทั้งที่เจ็บนั่นมันกระตุกอยู่ตลอดเวลามันเจ็บหนักจนกระตุกเลยเวทนาเห็นง่ายถึงกับทุกข์เวทนาส่วนทุกข์เวทนาเนี่ยมันก็กระตุกมันตึงมันชอบมันยึดมันเข้าไปซึ้งไปพอใจความสุขชอบอกชอบใจอันนี้คนยังค่อยบอกเข้าใจ
ถึงเรื่องสุขเวทนาและบ่อยากคิดบ่อยากพูดถึงเรื่องสุขเวทนาเพราะเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งใดถ้าบ่ชอบมันยกโทษกันคนเราสิ่งใดบ่ชอบแล้วล่ะบ่ไปพูดกันน่ะสิ่งใดชอบล่ะสิ่งที่บ่ชอบแล้วยกโทษกันหมดของน้อยๆก็เลยโทษใหญ่โทษโตขึ้นยิ่งเป็นอุเบกขาเวทนาคือบ่สุขบ่ทุกข์เฉยๆนั่นยิ่งคนบ่รู้จักทั้งคือบ่สุขบ่ทุกข์แต่หมายความถึงสุขนั่นเองสุขเวทนาเองแต่มันสุขละเอียดกว่าสุขเวทนาสุขนั้นมันสุขละเอียดกว่านักนึกคิดอย่างที่แรกก็แล้วกันเฉยบ่คิดบ่นึกบ่สุขบ่ทุกข์อีหยังล่ะเจ็บหัวปวดท้องก็บอกละเจ็บมวนเจ็บตื่นเจ็บเพื่อเจ็บเพลินเจ็บสนุกสบายก็บอกละผู้ซึ่งจะรู้จักผู้เปรตขาเวทนาคือบทสุขบททุกข์นั้นภาวนาซะก่อนเนี่ยเธอรู้จักจิตขณะใดที่เป็นสมาธิทอดทุระปล่อยวางบทคำนึงถึงสิ่งใดใดทั้งสองวัดเย็นสบายนะอันนั้นเรียกว่าอุเบกขาเวทนาในตำราท่านกล่าวท่านพูดถึงเรื่องฌานทั้งนั้นอุเบกขาเวทนาคือจิตมันนิ่งเฉยแค่อยู่ในอารมณ์เดียวท่านพูดกันสมัยความว่าเข้าไปอยู่ความไปอยู่ในความสุขอันเดียวไม่มีอารมณ์อื่นใดไม่มีอารมณ์ใดๆเข้ามาแผ่วผ่านอยู่ในเอกคตาจิตเอกคตาลมเรียกว่าเปรตขาเวทนาเมื่อถ้าหากเรารู้จักเวทนาอย่างนี้แล้วรู้เรื่องของเวทนารู้ลักษณะอาการกิริยาของเวทนาแล้วคราวนี้เรายังจะเข้าพิจารณาเวทนาทั้งเรื่องทุกข์หรือเปรตทุกขเวทนาหรือเปรตขาเวทนาไม่ต้องพูดอ่ะพูดถึงเรื่องทุกขเวทนาใช่ไหมพูดอันนี้แหละมันยังจะเข้าใจง่ายและจะจับได้ง่ายและต่อสู้อย่างยิ่งเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นสมมติว่าเราเจ็บหัวและปวดท้องเจ็บแล้วจะล้มจะตายเสียเราสติเข้าพิจารณาบนเจ็บนั่นนี่วิธีที่จะพิจารณาเวทนานุปัสสนาสีประฐานต้องเอาสติเข้าไปตั้งกันสติแองเก่าแล้วล่ะที่อธิบายให้ฟังก่อนนะเข้าไปจดจ่อเฉพาะถึงเรื่องเวทนาเมื่อเราเอาสติไปพิจารณาตรงที่มันเกิดทุกขเวทนาเข้าไปดูตัวเวทนาแท้ๆไปดูสีสะที่มันเจ็บนั่นจิตไปเพ่งดูที่มันเจ็บนั่นมีตนมีตัวอย่างไหนมันมีผิวพรรณลักษณะอาการอย่างไหนมันมีสีสันอย่างไรตัวเวทนาถ้าเราจิตไปตั้งเฉพาะตรงนั้นน่ะเพ่งพิจารณานั่นบ่ให้ไปทางใดทีเดียวให้แน่วอยู่ในเรื่องเดียวไปดูตรงนั้นจะบ่เห็นตัวเวทนาจะเห็นแต่รูปคือรูปกายนี่แหละดังที่บางในเบื้องต้นคือตัวที่อย่างเราไปเพ่งดูที่ศีรษะที่บนที่มันเจ็บมันก็จะเห็นแต่กระดูกเห็นแต่สมองเห็นแต่ผมเห็นแต่เนื้อเป็นหนังหุ้มกระโหลกอยู่นั้นตัวเวทนาเลยจะบ่มีตนมีตัวถ้าเราตั้งสติเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ค้นคว้าตรวจดูอยู่อย่างนี้ในขณะนั้นจิตนั้นจะรวมวูบวาบลงไปสงบลืมเวทนาเวทนาจะประปากฏพบจิตจะประปากฏนั่นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นั้นหายเด็ดขาดเลยเวทนาบ่มีนี่เนี่ยเวทนาเลยหายไป
นี่ฉะนั้นบางทีเวทนาจะปรากฏอยู่แต่ว่าเราจะบกเข้าไปยึดเวทนาจะพิจารณาเห็นกระดูกเห็นสมองกระโหลกศีรษะแล้วก็เห็นสมองเห็นประสาทต่างๆและเห็นหนังเห็นผมเลยจะไปเห็นตัวเวทนาที่สันลักษณะไออาการของไอที่สันของเวทนาและครั้งนี้เมื่อเราไปเห็นอาการแล้วครับศีรษะสมองนั่นก็ดีแจ๊กมันตัวใดเป็นคนเจ็บสมองมันกระโดดมันเจ็บกระดูกมันกระโดดมันเจ็บผมขนมันกระโดดมันเจ็บหนังมันกระโดดมันเจ็บที่เจ็บแล้วนั่นจิตของเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บเช่นกระโหลกศีรษะที่มันเขาจิ้มไว้ในป่าในป่าช้านั่นก็มีเจ็บคนไปเคาะมันก็บ่เจ็บมันก็บ่ร้องหนังที่มันเปื่อยออกไปมันมันถูกฟังเอาบ่น่ะคนมันน่ะแล้วโกรธแล้วก็ทิ้งมันก็บ่เจ็บหนังนี่เราถลกคือเราลอกออกไปเอาไปไว้มันก็บ่เจ็บแต่เจ็บคือตัวจิตไปมีความรู้สึกขึ้นในจิตเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นเป็นเรื่องจิตเข้าไปยึดเอากระโหลกที่สักหรือเอาสมองผมหนังเอามาเป็นตัวเรานี่เป็นคนจะยึดต่างหากอันนั้นบ่มีหยังมันบ่เจ็บบ่ปวดอีกถ้าเราพิจารณาอย่างที่ถ้ามันไปชัดตรงในใจจิตมันจะรวมลงไปมันจะอยู่นิ่งอย่างเดียวเลยเวทนาก็เป็นอันหนึ่งคือความรู้สึกว่าทุกข์มันก็เป็นอันหนึ่งไอ้เห็นกระโหลกที่ตาและสมองนั่นก็เป็นอันหนึ่งขนและหนังนั่นก็เป็นอันหนึ่งผู้มีความรู้สึกก็จะเป็นอันหนึ่งรู้สึกก็มันเป็นเวทนาแล้วจะมีญาณคือความรู้นั่นรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอีกคนหนึ่งอาการที่แยกพูดคล้ายๆกับเป็นของอยู่ห่างไกลกันแท้ที่จริงผู้เห็นแล้วมันไม่ได้ห่างไกลพบพร้อมกันในขณะเดียวกันยิ่งเห็นเป็นเรื่องที่เรื่องเวทนาจะไม่ได้มารบกวนมีความรู้สึกว่าเป็นทุกขเวทนามีอยู่แต่หากจะไม่ได้รบกวนจิตใจของเราเราจะมีความสนุกและจะมีความเบิกบานมีความโล่งสว่างพิจารณาถึงเรื่องเวทนาดูนั่นนั่นแหละท่านบอกว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาบ่แม่นของไผบ่แม่นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาจะเป็นสัตว์ยังไงจะเป็นตัวเราอย่างไรจะเป็นบุคคลยังไงเวทนาจะเป็นคนยังไงจะเป็นตนเป็นตัวนะว่ามีตนมีตัวเวทนาบ่แม่นเราบ่แม่นเขาท่านอย่างเทศนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราสติไปตั้งที่เวทนาเห็นชัดอย่างท่านตามเป็นจริงท่านเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็คือการถ้าหากว่าผู้ไปเห็นชัดเห็นจริงด้วยตนเองแล้วเราจะอธิบายความแจ้งความชัดความจริงนั้นให้มันหมดสิ้นบ่มีหมดบ่หมดบ่กินพิจารณาทำไมก็บ่หมดบ่กินเพื่อนจะอธิบายเราฟังมันก็บ่เหมือนที่เราได้เห็นนั้นเราจะอธิบายคนอื่นฟังมันก็บ่เหมือนที่มันเป็นอันนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตอันสตินั่นแหละก็คือตั้งไว้ที่จิตนั่นฉันเมื่อพูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดถึงเรื่องสติแล้วค่ะนี่มันแยกกันแล้วได้ค่ะนี่สติอยู่บนไหนสติก็เกิดขึ้นที่จิต
คันว่ามีจิตมันก็บ่มีสติสติคือความระลึกอยู่เสมออย่างที่อธิบายให้ฟังมาในเบื้องต้นนั่นเข้าไปกำหนดที่จิตจิตนั่นน่ะสติมันก็อาการของจิตจิตก็เรียกว่าสุขจิตคนนึงถ้าบ่มีจิตก็บ่มีสติฉันถ้าหากว่ามีแต่จิตบ่มีสติแล้วก็เหลวคนเราเห็นนั่นเป็นสร้างหรืออบรมฝึกฝนสติตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงอันนี้ที่ตรัสเทศนาไว้ดิเอาสตินั่นไปกำหนดที่จิตจิตคือผู้คิดผู้นึกทุกคนมีการคิดการนึกคิดนั่นคิดนี่นึกนั่นนึกนี่ตรงนั่นตรงนี้เรียกว่าจิตส่งไปทางดีทั้งชั่วทั้งส่งไปทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายนอกภายในนั่นเป็นตัวจิตเราเอาสติไปจับตัวจิตนั่นมันจะคิดออกไปนอกแต่มันตามทันตามเห็นมันคิดอยู่ภายในมันอยู่กับกายกับตัวของเรานี่ต่างตามเห็นมันจะคิดหยาบคิดละเอียดมันคิดอยากเครียดอยากโกรธมันคิดอยากได้อยากดีมันคิดอยากมีอยากรวยมันคิดอย่างนั้นก็ตามครับที่มันคิดมันวุ่นอยู่นั่นเอาสตินี่ไปตามอยู่เสมอตามทันมันอยู่เสมอมันจะรู้ตามหลังมันได้รู้ทันมันพร้อมมันได้ถ้าหากผู้ฝึกหัดทีแรกมันจะไปตามทันไปตามที่หลังไปตามหลังจิตสติไปตามหลังจิตอันนี้ยังหัดภาวนาสมาธิบนจิตเรียกว่าท่านชำนาญถ้าไปตามหลังจิตถ้าทันกับจิตนั่นเรียกว่าภาวนาเป็นในผู้ชำนาญในการภาวนามันคิดยังก็รู้เท่ามันคิดอย่างมันนึกยังก็ตามรู้เท่ารู้ทันมันอยู่ทันกับมันคิดมันนึกครบพ่อมาอย่างนั้นเอ้ยมันไปใส่ก็ได้หรอยู่คิดอยู่กับนั่นน่ะอยู่กับความคิดอยู่กับสติอ่ะมันหยาบมันละเอียดมันคิดดีคิดชั่วคิดนอกคิดในคิดทางใดทางใดไปใส่กระดาษมันตามทันรู้ทันมันอยู่เสมอแล้วมันละอายเถอะมันเลิกอยู่เถอะมันไปว่าได้ไปแค่บ่ได้มันละอายพวกพ่อนาเป็นบ่ทันเป็นเท่ามันเป็นซั่นไปถึงที่ใดที่ใดก็นะยังก็รู้สึกว่าถึงจิตกว่าที่รู้สึกว่ามันกลับมาแล้วยังก็รู้สึกคันเราพอรู้สึกว่ามันกลับมาแล้วมันไปแล้วมันไปหมดที่ใดแล้วก็ตามรู้สึกสติยังก็ตามคันตามเนี่ยมันกลับมาแล้วยังก็ตามทันไหมยังก็ตามเห็นมันขนาดไปบ่ตามมันบ่ทันเห็นมันถ้าหากว่าไปคิดเนี่ยท่านไปปฏิบัติพิจารณาท่านแล้วบ่มีที่บ่ตามบ่ทันจะเกิดบ่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นวิธีที่จะตามสติให้สติที่จะตามจิตให้หัดอันที่ที่แรกเบื้องต้นเราฝึกใจซะดึกกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งสักครู่มันก็หยุดแล้วแต่การหยุดอันนี้ในคล้ายๆกับสัตว์น้ำนิ่งนิ่งพักเดียวหยุดนิ่งลงไปพอขั้นลมหายใจหยุดนิ่งบ่ตั้งใจจะหยุดไม่ให้หยุดเองหรอกลมนี่ก็สำคัญถ้าเรากั้นลมหายใจหยุดพักเลยหยุดนั่นแหละมันนิ่งมันก็น้ำบ่กระเทือนบ่กระเพื่อมถ้าจับตัวนิ่งนี่ได้แล้วคราวนี้ถ้าเตียไปไว้ตรงนั้นตรงที่มันนิ่งบ่ต้องออกไปไว้ที่อื่นบ่ต้องไปตามมันมันติดคิดกินเล็กบ่ต้องไปตามเหตุตามให้มันทันอะไรที่บ่ก็จังหวะเหตุตามให้มันทันจิตอยากรู้จิตรู้ตัวจิตก็ต้องถ้าตีตั้งไว้ตรงนั้นแหละตรงที่มันนิ่งนะมันจะไปยังไงยังไงก็ออกไปจากนั้นแหละมันก็จะไปจากที่อื่นที่ไหน
มีวิธีตั้งสติตามจิตเรื่องต้นลงตรงนี้ทีนี้ถ้าหากว่าทำอย่างนั้นก็ได้เลยครับเราตามจิตตั้งสติตามจิตมันคิดไปทางใดทางใดก็ไปตามดูมันอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้เขาได้ของตั้งไปพิจารณามันไปยึดแบบมันไปคิดอยากได้เนี่ยมันไปยึดอันนั้นน่ะมันไปจดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้นยึดในเรื่องนั้นไปลูกไปคำอยู่ในเรื่องนั้นไปพิจารณาในเรื่องนั้นมันได้ไหมเห็นอย่างอันนี้ประโยชน์อย่างไหนมันมีคุณอย่างไหนอย่างว่ามันอยากได้เงินได้ทองมันได้เข่าได้ของสิ่งไหนก็ตามได้เงินได้ทองมันก็มาซื้ออยู่ซื้อกินมาซื้อมาใช้มาสอยซื้อกินไม่กินไปอย่างกินเพื่อบอกให้มันตายเพราะมันหมดชุดเพราะมันรู้ว่าให้มันตายหรือเราถึงแม้มันจะตายแล้วมันนานตายได้แค่คงหิวโหยอย่างนี้เรากินนั่นน่ะว่าให้มันตายยี่ทนได้บ่มันก็ทนไม่ได้มันก็ต้องตายวันหนึ่งแต่มันกล้าไปยังหน่อยแค่หิวมันเมื่อยก่อนต้มหิวมันเศร้าบ่มันบ่แม่นมันก็บ่เศร้าหิวโหยมันระงับไปชั่วคราวแล้วมันก็หิวใหม่แล้วอยากได้อันนั้นอันนี้มาใช้มาสอยมาใช้ไปให้เนี้ยใช้เพื่อบำรุงความสุขแล้วมันสุขก็ที่น้ำเหมือนที่เราใช้มันสุขกำลังเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วได้สิ่งใดมาใช้สิ่งนั้นก็ใช้ให้ความสุขทายเดียวเครื่องใช้สมมติเราผ้าผ่อนที่เราใช้นุ่งห่มไปเดี๋ยวมันก็แล้วก็ปลอกเพื่อนเปิดเหม็นเอาเหม็นสักถ้าต้องซักต้องผ่อนต้องเก็บต้องรักษาไม่ใช่ความสุขทายเดียวเมื่อเราพิจารณาค้นคว้าไปค้นไปในผลที่สุดล้วนแล้วจะประกอบในเรื่องของทุกประกอบในเรื่องของคุณวาตัวกายก็ทุกข์อยู่พอแล้วแสวงหาของนั้นมายิ่งเป็นเรื่องทุกข์ใหญ่มีพิจารณาไปเลยมีแต่เรื่องก่อกรรมทำเวรมีแต่ก่อทุกข์โทษไทยโดยส่วนมากแล้วก็ได้ยังในผลที่สุดมันยุ่งกับเด็กผู้ปานมาวุ่นกับเด็กผู้ปานเวลาแตกดามแล้วสูงนี้เหลือแค่คำเดียวเมื่อทิ้งหมดทั้งภายนอกภายในภายในคือตัวของเราภายนอกคือสิ่งของทั้งหลายนะงั้นพิจารณาที่เรามันจะใจมันจะลงได้ป่ะมันอยู่ได้คำว่าตามไปไม่เห็นตามจริงๆนะมันลงเลยมันสระเลยนั่นเรียกว่าตามไปเห็นตามจริงมันจะลงมาอยู่นิ่งมานิ่งเลยเห็นว่าสิ่งที่สละคือปล่อยวางจิตมารวมเป็นหนึ่งลงไปได้เอกคตาจิตเอกตาตาลมนั่นเห็นเป็นสละอันใหญ่โตของฐานเพ่งแยงตานั้นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนาโดยเฉพาะอันนี้เรียกว่าจิตมันลมนี่เรามาพิจารณาถึงเรื่องจิตคันถ้าหางมันลงได้อย่างนี้แล้วครับมันก็ต้องเข้ามาหาจิตอีกอะจิตนี้เนี่ยเพียงแค่ว่าจิตมันนึกเฉยๆมันบ่ได้แต่มันบ่ได้เนี่ยคิดแต่ก็ปล่อยวางไปคิดแต่ก็ปล่อยวางไปทิ้งไปท่านอุปมาพระไม้เปรียบเหมือนกันก็ว่าลิงธรรมดาลิงเนี่ยถ้ามันจะไปไหนก็ตามชะนีก็ตามมันจับกิ่งไม้ข้างหัวไว้ซะก่อนมันจะค่อยโหนตัวไปไปจับกิ่งข้างซ้ายมือซ้ายจับกิ่งหนึ่งแล้วมันยังค่อยวางกิ่งขวานมือขวานยังค่อยวางกิ่งไม้หัวนั่นสิล่ะหรือไม่ใช่นั่นก็เหมือนกับปีกที่มันเกาะต้นไม้ใบหญ้ามันต้องเกาะแล้วมันยังค่อยวางข้างหางมันยังค่อยวางจิตคนเราเหมือนกันมันเกาะไปเกาะไปคือเราไม่ได้เห็นจากนั้นเราไม่เห็นชัดอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ปล่อยจิตแล้วก็จะไปยึดในสิ่งต่าง
เห็นแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตบ่มีสาระอย่างเกิดขึ้นคือปล่อยนี่แล้วก็ไปจับมันจับนั่นก็ปล่อยนี่ก็จับนั่นก็ปล่อยนั่นไปคืบไปคืบไปทิ้งของเก่าไปเรื่อยๆกำลังคิดดูที่ตั้งแต่เช้ามานี่มาคิดอย่างเนี่ยมันเอามาไหว้บ่ในใจบ่มีจะเวลานี่ก็เอาเถอะจะพิจารณาอย่างนี้เห็นแต่ว่าเป็นเรื่องจิตบ่แม่นของไผบ่แม่นตนแม่นตัวบ่มีเรามีเขาเป็นอาการลักษณะลมๆแรงๆแท้ๆแล้วปล่อยวางลงไปได้ในขณะนั้นจิตก็จะสงบรวมลงไปได้เรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตอาการทัศน์วัฏแสดงอาการออกมาสิบ่เป็นตนในตัวเป็นเราเป็นเขาบ่เป็นทัศน์ตนเป็นตนแล้วเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาจิตประธานคราวนี้สรุปรวมได้ครับพิจารณาธรรมทั้งหมดนั่นแหละพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาก็ดีพิจารณาจิตก็ดีสรุปรวมทั้งหมดนี่เป็นธรรมหนึ่งเราพิจารณารูปธรรมนามธรรมมารวมกันตรงนั้นเห็นแต่ก็ว่าเป็นรูปเป็นนามเกิดดับเกิดดับเรามีอย่างเป็นสาระแก่นสารผู้ไปเห็นแต่ก็เอาผู้ไปเห็นธรรมะที่เราพิจารณานั่นก็ชัดเจนว่าเป็นธรรมะที่เราพิจารณาความรู้ก็ชัดเจนว่าความรู้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปให้ผลที่สุดที่เราปฏิบัติทางฟวงมืดก็มีได้หรือมีเสียทำตามหน้าที่ของแต่ละเรื่องแต่ละบุคคลจิตก็ทำตามหน้าที่ของจิตคือจิตหนึ่งสติก็เป็นผู้ตามควบคุมดูแลรักษาตามรู้ตามรู้เท่าทันกายก็เป็นเรื่องของกายมันจะต้องเกิดต้องดับเวทนาก็จะเป็นเรื่องของเวทนาจะต้องเกิดต้องดับปัญญาที่ตามไปรู้นั่นเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อพิจารณากันมันก็ชัดเมื่อบทพิจารณามันก็บริมันก็บ่งบรู้บ่ชัดแล้วพิจารณาแล้วมันก็บ่ได้อีกอย่างปัญญานี่ก็เลยบ่เอาไปเฮ็ดจังแล้วพอได้ตัวเลยเป็นเรื่องของแผลของมันมีสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้พวกเราพาไปพิจารณาอบรมอย่างอธิบายมาแล้วสติถ้าหากว่าไอ้จิตถ้าหากว่ามีสติว่ามีคุณค่าประโยชน์เนี่ยสตินี่แหละถ้าหากนักแน่นหมาแน่นมั่นคงเท่าไรก็ได้อุบายปัญญาเครื่องขวมดังอธิบายมานี้ถ้าสติน้อยแม้ที่สุดแต่จะควบคุมสติไอ้จิตให้อยู่กับทั้งแขนยากหากว่ามีสติปล่อยตามยถากรรมเฉลยคือเหมือนกับคนว่ามีสติเป็นบ้าเป็นบ่อเป็นบ้าเป็นบอกทุกคนที่กินเหล้าเมาสุรา

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงขยายเรื่องศีลบารมีต่อไปในศีลหมวดต่อไปนั้นก็ท่านเน้นไปที่ศีลของนักบวชประเภทภิกษุกับภิกษุณีเป็นศีลโดยสรุปนะฮะคือถ้าเรานับข้อกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าศีลท่ามีแค่4ข้อแต่นั้นเองแต่ว่าในภาคปฏิบัติมันเป็น4หมวดขนาดใหญ่ถ้าย่อยออกมานับมันก็เป็นพันๆข้อแต่ก็สรุปไว้เพียง4ข้อแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปไว้เพียงข้อเดียวก็มีนะก็มีเครื่องบดีท่านหนึ่งท่านมีกุศลเจตนาต้องการศึกษาปฏิบัติศีลในพระพุทธศาสนาท่านก็หัดปฏิบัติมาโดยลำดับมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยออกบวชเป็นภิกษุพอเป็นภิกษุขึ้นมาเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์เรื่องขายยะการเป็นพระเนี่ยนะระเบียบแบบแผนต่างๆโดยเฉพาะเบื้องต้นเนี่ยจะต้องศึกษาสำเนียกฝึกปรืออบรมอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องบางครั้งบางคราวก็ต้องทดสอบสภาพจิตใจนะเพื่อดูความแข็งแกร่งความพร้อมของท่านเหล่านั้นท่านก็เห็นว่ามันรุงรังมันเหมือนกับไปนอนอยู่กลางหนามขยับตัวไม่ได้กันน้ำตามเรื่อยก็คิดจะสึกเพื่อนก็ชวนมาพบพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงอย่างรู้นะฮะก็ว่าปัญหามาอยู่ตรงไหนก็รับสั่งถามว่าเป็นไงรู้สึกมากไปไหมคือการสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองให้อบอุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การพูดจากันรู้เรื่องชัดเจนวันถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าพระมีปัญหาแล้วเนี่ยบรรยากาศพอเข้าเฝ้าเนี่ยจะอบอุ่นมากพระเจ้าจะให้การอาทรเอื้อเฟื้อเอาพระทัยใส่แล้วก็เข้าพระทัยในท่านเหล่านั้นแล้วก็ค่อยๆรับสั่งไปเรื่อยๆพอจิตใจท่านพร้อมก็จะเน้นเป้าหมายที่ทรงวางไว้จึงถือว่าเป็นวิธีการบริหารบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากเป็นหมดนะฮะคือเป็นทุกสถานะก็รับสั่งว่ามันรู้สึกว่ามากไปเหรอท่านบอกว่ามากไปรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างจะได้ไหมรักษาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องรักษาแล้วท่านบอกว่าได้พระเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นให้รักษาจิตอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดออกข้างนอกหรอกแล้วอย่างอื่นเธอไม่ต้องรักษาคือในความรู้สึกของท่านเนี่ยก็เห็นมันน้อยนะแต่ว่าในภาคสนามจริงๆแล้วเนี่ยรักษาได้ลึกซึ้งไปถึงธรรมะนะไม่ใช่ไปถึงสมาธินะแต่รักษาจิตได้อย่างเดียวเนี่ยแล้วพัฒนาไปถึงปัญญาเพราะว่าจริงๆเนี่ยธรรมทั้งปวงมันรวมลงที่จิตอย่างเดียวแต่นั่นเองถ้าจิตตั้งไว้ถูกต้องแล้วไปฉิวไปเลยมันอยู่ที่จิตเราตั้งไว้ยังไงเราคิดยังไงเรามองยังไงมองให้มันยุ่งมันก็ยุ่งนะมองให้มันยุ่งมันก็ไม่ยุ่งหรอกอยู่ที่เราคิดยังไงเท่านั้นเด็กเพราะจำนวนศีลมันเป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเป็นแบบไม้บรรทัดที่จำเป็นจะต้องใช้บรรทัดจำเป็นจะต้องใช้ในการเขียนหนังสือตอนต้นๆ นะแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเขียนหนังสือคล่องแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นอะไรก็เขียนได้อยู่แล้วศีลจะมีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นบันไดที่ยกขึ้นสู่ธรรมะพอถึงธรรมะแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้ออะไรมันก็ไปเองโดยธรรมชาติเขานะคือเป็นศีลโดยไม่ต้องสำรวมระวังงดเว้นคือการเคลื่อนไหวเป็นศีลที่เขาพูดกันว่าในชั้นแรกเนี่ยเรารักษาศีลในชั้นต่อมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนการรักษาในชั้นต่อไปในศีลจะรักษาเราหมายความว่าการเคลื่อนไหวการพูดการกระทำการนั่งการยืนการเดินการกินอะไรทั้งหมดของเรานี่เป็นศีลไปโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธลีลาคือการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าที่จึงเป็นการสะท้อนธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมรับสั่งก็มาเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมมันสะท้อนจากพระทัยที่เป็นโลกุตระของพระองค์หรือก็ถึงความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องของไตรสิกขานะฮะทีนี้ศีลข้อนี้ศีลของพระเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริสุทธิศีลหรือจตุปาริสุทธิศีลเรียกศีลที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ในสี่เรื่อง
เรื่องแรกเขาเรียกปาติโมกขสังวรคือสำรวมระวังตามบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยเป็นทำนองห้ามแต่ไม่จะถึงกับห้ามนะครับก่อนได้ยินผู้ใหญ่ระดับนำของสังคมนะฮะไปพูดบอกพุทธศาสนามีแต่ห้ามไม่มีสักคำหนึ่งนะห้ามไปดูเถอะที่ไหนก็ได้ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์เราพูดกันเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระเจ้าเพียงแต่รับสั่งแสดงว่าคนดีในโลกนี้เขางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่พกพาศัตรูวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายถ้าเราต้องการเป็นคนดีก็ทำไม่ต้องการเป็นคนดีก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกรรมหมายความว่าถ้าเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นในตัวของเราเองศาสนาไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรที่มาห้ามคนนะฮะคือคนไม่ได้อยู่ในปกครองศาสนาแต่ว่าคนนั้นเป็นเพื่อนกับศาสนาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในด้านความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระเจ้าก็เหมือนกับพี่ชายคนโตของชาวโลกนะเพราะอะไรเพราะว่าชาวโลกเนี่ยเหมือนกับไอ้ลูกไก่ที่มันอยู่ในกระป๋องฟองไข่กระป๋องฟองไข่ของโลกก็คือกระป๋องของอวิชชาชาวโลกนี่มีแต่ความไม่รู้นี่เยอะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทำลายกระป๋องฟองเกิดวิชามาได้ก่อนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพี่เหมือนกับพี่ของชาวโลกแต่นั้นเองเราจึงเรียกว่าโลกเฉดก็เป็นผู้นำของน้องๆ นะฮะแล้วก็เป็นผู้อะไรอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อจะทำตนให้เป็นที่พึ่งของคนที่เป็นน้องๆพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ลอยตัวไปอยู่ในสูงสวรรค์ไม่ได้เป็นแตะต้องไม่ได้นะฮะต้องมีแต่ประจบเอาแจงต้องไหว้กราบต้องพี่นอกพี่เทาไม่งั้นจะลงโทษพิโรธกริ้วของพระเจ้าไม่มีไม่มีกริ้วใครเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กริ้วแต่ในภาคของการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันก็ต้องใช้สื่อธรรมดาสื่อธรรมดาเช่นว่าเราก็สอนเด็กสันเด็กบางทีก็ใช้เสียงดังหน่อยเพื่อให้รู้ว่าไม่ถูกตรงนั้นเนี่ยนะไม่ถูกแต่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรอ่ะเพียงแต่ว่าใช้เสียงให้ดังขึ้นเพื่อเตือนเป็นสัญญาณบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกอย่างนี้ไม่ดีนะเด็กก็จะได้สะดุดเอเสียงโทนเสียงมันสูงขึ้นต้นเสียงมันสูงขึ้นมันต้องคิดใหม่แล้วทำยังไงจึงจะเป็นที่พอใจของพ่อแม่บางทีเราก็บอกบางทีก็ไม่ต้องบอกวันแนวปฏิโมกข์กับสังวรศีลมันจึงมีไล่คล้ายๆกับข้อห้ามนะเช่นสมมติวันนี้บอกว่าภิกษุฆ่าสัตว์ต้องอาบัติปาจิตตีถามว่าฆ่าได้ไหมก็ฆ่าได้แต่ว่าต้องอาบัติมันไม่ใช่ไปห้ามว่าคุณฆ่าไม่ได้ถึงเราห้ามเขาก็ฆ่าได้นะเห็นว่ากฎหมายนี้ห้ามแต่ฆ่าเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาพูดเท็จต้องปาจิตตีถามพูดเท็จได้ไหมก็เราจะบอกไม่ได้นะไม่ได้เราเขาก็พูดอ่ะเราเขาพูดเขาก็ต้องอาบัติในฐานะที่เป็นพระอย่างหนึ่งเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเขาเรียกอภิสมาจารคือมรรยาที่ควรประพฤติควรจะปฏิบัติยังไงเนี่ยอย่างที่บอกพระเจ้าจะสอนละเอียดมากเช่นการใช้ห้องน้ำการอาบน้ำการถูตัวเนี่ยอะไรมาถูนะคือบางอย่างถูแล้วเนี่ยเป็นอันตรายเสี่ยงต่ออันตรายแก่ร่างกายเช่นไปถูกระเสาซึ่งไม่เรียบอาจจะบาดเอาที่หลังก็ได้ไม่ให้ถูถูด้วยเชือกที่มันอาจจะไปทำผิวหนังชอกช้ำในห้ามไม่ให้ถูเป็นต้นนั่นก็แสดงว่าเราระมัดระวังสุขภาพอวัยวะของคนไม่ให้ถูกทำลายไปเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องของอภิสมาจารคือมรรยาที่ควรประพฤติตั้งยังไงเดินยังไงเดินยังไงเคี้ยวกินยังไงอะไรต่างเนี่ยเป็นมรรยาที่ควรประพฤติแล้วก็ข้อต่อไปนั้นก็คืออินทรียสังวรศีลตรงนี้เจอเรื่อยนะทำไมเจอเรื่อยเพราะโลกเราเป็นโลกสัมผัสแต่มันยุ่งเนี่ยยุ่งเพราะตาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปแสไปสายไปรับรู้ไปผูกพันไปยึดเหนี่ยวออกกับสิ่งนั้นก็ทำให้เกิดอาการที่มีปัญหาเพราะในการสำรวจระวังในทีนี้จะต้องจับประเด็นได้นะคือบางทีมาอย่างตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่าแม้แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเอ๊ะตอนเราบวชใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าท่านสอนถูกกันนะแต่ว่าต่อมาพอศึกษาคุณพระเอ๊ะท่านจับประเด็นเดียวเนาะ
พราะอะไรเพราะสอนทำรวมระหว่างอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังไม่ผ่านมาแต่เราก็รู้ว่ามันมีปัญหาเราก็ไม่ไปไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่ลิ้มไม่จับต้องตัดกระแสปัญหาไปเลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องเจอละเจอแล้วพอเจอแล้วก็สำรวมที่จิตอย่าให้เกิดความกำหนัดในทางเพศอย่าให้เกิดความโลภในสิ่งของอย่าให้เกิดความขัดเคืองในตัวคนอย่าให้เกิดความลุ่มหลงในเหตุการณ์หรือสิ่งของหรือบุคคลต่างๆแล้วอย่าให้ประมาทอย่าตัวเองอย่าประมาทมันก็เป็นหลักการปฏิบัติที่คุมที่ใจเราเองแต่ถ้าเห็นแล้วได้ยินแล้วสูดดมแล้วได้ลิ้มแล้วได้จับต้องแล้วได้เหนียวนึกถึงแล้วมันเกิดเป็นคลายคำหนัดคลายโลภะคลายโทสะนะคลายโมหะคลายความไม่ประมาทคลายความประมาทลงไปมันก็ใส่ใจก็สนใจนะมันจะสำรวมระวังไปหมดทีนี้ปฏิความไปสำรวมระวังไปหมดแล้วมันก็เกิดยุ่งนะเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยอาตมาเคยอยู่ต่างจังหวัดแล้วยังนึกโอ้โหมันเล่นกันอย่างนี้คือที่บ้านเนี่ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการเล่นการละเล่นเนี่ยที่มากก็คือหนังตะลุงกับมโนราแล้วก็เล่นกันเล่นที่วัดนะวัดก็เป็นวัดบ้านนอกตอนที่มีมโนราเล่นในวัดเนี่ยอาจารย์เราไปขังไว้ในห้องเลยให้คนส่งอาหารเพลนนะส่งอาหารเพลนให้เราก็อยู่ในห้องก็แย่เลยอาบน้ำก็ไม่ได้อาบก็อยู่ทุกข์ทรมานมากเลยไม่ให้เดินจากกายไปที่ใดไปดันขาดดีนะฮะไม่อุดหูซะด้วยตอนนี้ก็นะท่านก็คิดของท่านน่ะคิดตามประสาความรู้ความคิดของท่านเท่านั้นท่านก็คิดได้เท่านั้นท่านก็ทำตามจารีตที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ประเด็นน่ะพระวินัยเนี่ยเขาว่าไปเพื่อจะดูเขาห้ามเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยฮะแต่ถ้าเราเดินผ่านไปเนี่ยไม่ใส่ใจที่จะดูเราไม่ได้ผ่านไปเพื่อจะดูมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคล้ายๆกับพระเวลาห่มจีวรไม่ใช่เวลาจะไปไหนนะเวลาจะไปไหนในที่ใดเนี่ยถ้าเวลาหลังเที่ยงแล้วนี่ต้องลาพระที่อยู่ในวัดจะเข้าบ้านเนี่ยต้องลาแต่ที่จริงเราไม่ได้เจตนาจะไปบ้านนะแต่เราต้องเดินผ่านบ้านเพื่อจะไปวัดหนึ่งนี่ไม่ต้องลานะนั่นคือตัวอย่างที่จะต้องมองให้เกิดความเข้าใจที่ต่อเนื่องการตำรวจระวังอินทรีย์ของเราบางทีเนี่ยทำให้ปิดหูปิดตาพระเลยพระกลายเป็นคนตกโลกไปเคยตำรวจระวังในกรณีที่พ้นกิเลสเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ให้ดมนะเพราะว่าอะไรเพราะแม้แต่การละเล่นการแสดงการร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งจิตใจของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงท่านก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ปัญหามันถึงจุดหนึ่งมันอยู่ที่ฟังอะไรไม่ใช่ฟังอย่างไรไม่ใช่ฟังอะไรนะอย่างตัวอย่างที่ง่ายๆเนี่ยว่าอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีปัจจุบันเป็นสารณะเป็นป่าที่พึ่งของกวางเนี่ยปฐมเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากพวกฤาษีกลุ่มหนึ่งก็ได้ปัญญาแล้วก็เหาะเลื่อนลอยมาเบื้องนภากาศติเรียมานะฮะก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงท่านก็ไม่คุ้นนะกับเสียงผู้หญิงไปอยู่แต่ในป่าไม่มีผู้หญิงไปยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงใจมันก็กระวัดไปสนใจที่มาของเสียงพอเห็นรูปมันก็เป็นรูปที่ท่านไม่คุ้นนะใจท่านก็กำหนัดตามธรรมชาติของจิตฌานก็เสื่อมนะก็ตกลงมาเรียกอิสิปตนะป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤาษีนั่นแสดงว่าฤาษีเนี่ยมองแล้วไม่สำรวมมันเกิดความยินดีเกิดความกำหนัดในทางเพศแต่ก็มีพระรูปหนึ่งที่จริงเยอะนะฮะตรงเนี้ยมีพระรูปหนึ่งที่น่าทึ่งมากชื่อพระสุนทรสมุทรเป็นลูกเศรษฐีเกิดศรัทธาต้องการจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชแต่ท่านประท้วงด้วยการอดอาหารพ่อแม่เห็นท่าไม่ดีเพื่อนก็มาขอร้องพ่อแม่นะบอกให้บวชไปก่อนเถอะไม่งั้นจะตายแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังแม่ก็ยอมไม่บวชแต่ก็ส่งผู้หญิงไล่ล่าเป็นเศรษฐีนะฮะจ้างผู้หญิงใครก็ตามเอาลูกชายของท่านศึกกลับมาให้ครองเรือนให้ได้แล้วก็ท่านยกไปเป็นสะพ้ายจะเป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สมบัติผู้หญิงก็ไล่ล่ากันใหญ่พลาดแทนที่จะสงบไม่สงบแต่ท่านก็ไม่รู้ด้วยจะว่าใครมาล่าเนี่ย
พี่หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาฉลาดมากเขาเก่งมากรูปร่างสวยก็หาวิธีตีสนิทแบบโยมอุปถากธรรมดาไม่มีอะไรเลยตอนต้นๆเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยคุ้นเคยสนิทจนท่านวางใจนะนิมนต์ท่านขึ้นไปฉันอาหารส่งเสียงรบกวนมีจ้างคนมาทำรบกวนเอามีฝุ่นมีอะไรอะไรขึ้นมาเอากระโหลกขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอยู่ปราสาทชั้นที่7ขึ้นไปนะขึ้นไปฉันอาหารนะไม่ใช่ขึ้นไปทำอะไรผู้หญิงเริ่มเล่นมารยาหญิงในยั่วยวนด้วยอุบายวิธีต่างๆสมัยโบราณเนี่ยเขามีมารยาหญิงอยู่เท่าไหร่48นะ48วิธีด้วยกันยั่วยวนสารพัดก็เรียกว่าหมดภูมิกันแหละเล่นกันหมดภูมิเลยพระสุนทรสมุทรเนี่ยท่านศรัทธาจริงๆแต่ท่านมาเนี่ยเพราะจะลองศรัทธาโยมแต่นั่นเองเพราะงั้นก็เห็นท่าไม่ท่าไม่ดีแล้วก็เริ่มพิจารณาอารมณ์กรรมฐานนะท่านมองผู้หญิงที่เคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนกับศพเคลื่อนไหวก็พิจารณาไปเรื่อยๆจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดยิ่งขยับให้เรื่องเคลื่อนไหวก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกของร่างกายแล้วก็เจริญวิปัสสนาพระนนท์พ่อพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้ารับสั่งอานนท์สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระนนท์กราบทูลถามว่าใครจะชนะพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวสุนทรสมุทรจะชนะพระเจ้ารู้นะฮะเขารู้ว่าสุนทรสมุทรจะชนะท่านก็เจริญวิปัสสนาผู้หญิงคนนี้มันด้วยยวนสุดฤทธิ์นะแล้วก็สวยด้วยนะด้วยยวนสุดฤทธิ์ก็เรียกว่าทุ่มหมดกลัวเลยแต่ว่ากลายเป็นครูในการสอนให้ท่านเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายความไม่เที่ยงแท้ของสังขารร่างกายบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะลอยออกทางหน้าต่างมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันนั่นคืออะไรคือเอาก็จริงเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เราตีความเรามองอย่างไงมันไม่ใช่มองอะไรหรอกศาสนาพูดพอขึ้นระดับหนึ่งถ้าปัญญามากพอแล้วเขาไม่ได้ยุ่มยิ้มอ่ะเขายุ่มยิ้มในตอนต้นๆในกรณีที่เราไม่แข็งแรงพอมันเหมือนกับต้นไม้ปลูกใหม่ๆเนี่ยมีต้นดามต้องป้องกันต้องรักษาทนุถนอมกันพอแข็งแกร่งแล้วก็ปล่อยสู้แดดสู้ลมไปเลยเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่ายืนหยัดอยู่ในโลกได้หรือไม่มันไม่ใช่ประคบประงมกันจนว่าไม่ดูตามาตาเรียพระนิสีสังวรเนี่ยต้องจับประเด็นตรงนี้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการข่าวเนี่ยเวลานี้เราจะเห็นว่าพระเราเนี่ยมีเป็นอันมากที่ไม่รู้อะไรเขาเลยนะอย่างเวลานี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอันตรายต่อศาสนามากสองมาตราเนี่ยจะเห็นชัดเจนมาตราที่53กับมาตราที่38แล้วต่อไปจะมีเป็นอันตรายทางด้านศาสนานะคือถ้าเราจะคิดภาษาองค์กรภาษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยศาสนานี้จะผ่าแยกรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผ่าแยกออกไปแต่ถ้าเราถือว่าอิสระใครจะทำยังไงขึ้นเขาลงห้วยก็ไปตามสบายก็ดีนะแต่บ้านเมืองจะป่วนไม่มีหยุดหรอกถามว่าพระรู้ไหมท่านไม่รู้อะมาเคยเอาไปบรรยายให้ท่านฟังในที่ประชุมสังฆาธิการอธิบายเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติต่างๆให้ท่านเห็นแล้วก็เชื่อมโยงกันยังไงจะคณะสงฆ์จะคิดแก้ไขยังไงจะป้องกันยังไงท่านก็ไม่ได้คิดอ่ะเป็นปัญหาที่น่าห่วงคือถ้าคิดรักษาองค์กรศาสนาเนี่ยตรงปัญหาตรงนี้น่าห่วงนะแต่ถ้าไม่คิดรักษาองค์กรคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างบวชคนต่างอยู่แล้วก็ชวนกันตายไปมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เมื่อจัดขึ้นเป็นองค์กรแล้วเนี่ยต้องนึกนะศาสนาเองต้องมีการข่าวที่ทรงประสิทธิภาพมากพระพุทธเจ้าเองมีพระพุทธกิจข้อสุดท้ายเรียกว่าปัจจุเสวะคเตกาเลครับพระพาพระเพรไปโลกกันหังเวลาใกล้รุ่งเนี่ยพระเจ้าจะต้องสวดดูสัตว์โลกไปทั่วหมดอ่ะแล้วก็ใครปรากฏในข่ายพยานก็จะเสด็จไปโปรดคนเหล่านั้นเพราะมีการศึกษาข้อมูลมีการประเมินผลสรุปผลทุกวันเลยเพราะการข่าวที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยไม่มีใครทันหรอกพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทรงรู้เห็นแล้วก็เอามาเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะไม่ใช่ไปยุ่งอะไรเขานะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยพระญาติทะเลาะกันในอะไรเนี่ยอยู่ไกลกันนิพโลกนะฮะแต่พระเจ้าก็ไปปรากฏพระองค์ในสถานที่นั้นคือทรงตรวจดูสัตวโลกทุกคืนองค์กุลิมาไล่ฆ่าคนก็อยู่ห่างกันตั้ง150โยชน์นะกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เสด็จไปทันเสด็จไปโปรดเพราะอะไรเพราะว่าการข่าวที่มีประสิทธิภาพเป็นการข่าวที่เกิดขึ้นโดยระดับของพยานแล้วเราก็มา
ไปตีความจนโอ้พระนี่ต้องเดินทอดตาชั่วแอกอาตมานี่หัดทอดหลายทีทำเห็นเดินได้เลยแอกนี่มันสี่ศอกแต่นั่นเด็กมันทอดมันเดินกลมได้ยังไงเดินจงกรมนะได้นะแต่ถ้าเดิน

และปฏิบัติตนให้เหมาะสมไปแก่กรณีนั้นๆที่จริงก็เหมือนกับการเราขับรถนะเราขับรถปัญหาสำคัญว่าในกรณีไหนทำยังไงมันไม่ใช่ลงตัวว่าจะต้องขับตรงๆถือพวงมาลัยนิ่งๆไปตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็แล้วแต่แต่ว่าทำให้ถูกต้องแก่กรณีนั้นๆแต่ไม่ใช่กรณีใดกรณีหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเรามีสติระลึกรู้ทำให้ถูกต้องตามกรณีนั้นๆก็นั่นก็คือความถูกต้องเพราะการสำรวมระวังอินทรีย์จึงไม่ได้หมายความปิดหูปิดตาเป็นพระภควัมปฏิปิตวันทั้ง9มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการมองสิ่งทั้งหลายว่าถ้าจิตใจเราจะมีปัญหาเพราะการมองเพราะการฟังเพราะการดมเพราะการลิ้มเพราะการจับต้องเพราะการเหนียวนึกจุดนึกเนี่ยมันก็บรรเทาความคิดตรงนั้นเสียมันเห็นแล้วนะเห็นแล้วได้ยินแล้วแต่ว่าบรรเทาจิตแม่กำหนักกระเคืองลุ่มหลงบกเมาอีกแนวหนึ่งก็คือเรียกอาชีวะปริสุทธิ์ที่คือการแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยปัจจัย4เนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยอย่าให้มีปัญหาแน่นอนว่าการแสวงหานั้นก็แสวงหาตามที่จำเป็นแต่การได้มามันได้มาจากหลายแหล่งสมมติเขาถวายอะไรเยอะมันไม่แปลกอะไรนะอาตมาเองยังมีความรู้สึกว่าถ้าใครถวายของมากๆดีเราได้เอาไปสงเคราะห์พระเนตรแล้วก็ทำอยู่แต่ไม่ทำไม่ได้บ่อยๆนะหมายความมีคนถวายอะไรมากๆก็เก็บไว้พอได้จังหวะแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายเอาไว้ตรงไหนล่ะนั้นพอสมควรแก่กลุ่มของบุคคลที่เราจะสงเคราะห์ในกลุ่มนั้นมันก็ช่วยกันทำบุญไม่ได้แปลกอะไรตอนรับไม่ได้แปลกอะไรนะแต่อย่าโลภ ก็ได้กันแล้วทีนี้ตอนถือครองครอบครองเนี่ยมันต้องเฉลี่ยแบ่งปันออกไปแต่ถ้าสะสมไว้เพื่อสะบัดหมายความสะสมไว้เพื่อสละเนี่ยสะสมไปเถอะลองสะสมไปก่อนแต่ว่าถ้าสะสมเพื่อเก็บเอาไว้เป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมาะและการไม่พกแค่สอยก็ใช้ไปตามความจำเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ทีนี้ทำยังไงจะทำได้ล่ะต้องพิจารณาเรียกปัจจยะปัจจเวกขณะคือพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคขณะบริโภคหลังจากบริโภคไปแล้วเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของปัจจัย4แต่เป็นนายบังคับใช้ปัจจัย4นั่นคือศีลระดับที่มันประณีตขึ้นนะแต่ก็เป็นบารมีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วฟังกันไรใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

ใจงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไสงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2690

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี

0814144599แม็กซี่พิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680909

0: ระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาก่อนฟ้าสางวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอความสดชื่นแจ่มใสความเจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีสี่เกือบจะ20นาทีหรือเวลาอยู่ประมาณสัก40นาทีมันก็สว่างว่าควรจะเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางในวันวิสาขบูชาของปี2538ขออนุโมทนาสาธุการในความอดทนภาคเพียรพยายามของท่านทั้งหลายขออภัยในการที่ได้พาท่านทั้งหลายทรมานทรกรรมกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเราเองหรอกทรมานตัวกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนหลายโกรธชาติมาแล้วให้เราเกิดให้เราตายให้เราหัวเราะให้เราร้องไห้ให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจำนวนมากทายพุทธันดรค่อนพุทธตาลพากันปีกล้าขาแข็งขึ้นมาประกาศสงครามปฏิวัติเป็นกบฏทรยศหักหลังต่อกิเลสตัณหาไม่ตามใจมันก็เลยมาทรมานมันก็น่าชื่นชมยินดีในความอดความทนความภาคเพียรพยายามการเวลาของเราก็เหลือน้อยที่จะต้องกลับบ้านใครบ้านมันธรรมิกถาวันนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายเอาใจใส่ตั้งใจฟังกันเป็นพิเศษบทพระธรรมที่เราได้สวดสาธยายกันกึกก้องกังวานทั้งพงไพรที่ผ่านมาก่อนอรุณรุ่งของวันนี้เมื่อกี้นี้ถ้าท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระเนื้อถ้อยกระทงความที่สวดมาแปลมาท่านจะได้เห็นว่านี้คือบทเพลงแห่งชีวิตนี้คือบทเพลงแห่งอริยเจ้านี้คือบทเพลงแห่งอริยชนซึ่งท่านเหล่านั้นได้นำมาขับร้องกล่อมจิตใจวิญญาณของหมู่มวลสรรพสัตว์ในโลกดังกึกก้องอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ยังดังกึกก้องมาจนถึงวันนี้บทเพลงแห่งชีวิตอาตมาตั้งชื่อมันเอาเองเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายบอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรชีวิตนี้จะจัดการกับมันอย่างไรที่สวดมาทั้งหมดนั่นแหละ

ล้วนแต่หลั่งไหลพลั่งพลูออกมาจากปากแห่งพระอริยเจ้าบางตอนออกมาจากปากพระอริยเจ้าฝ่ายหญิงที่ได้ผ่านการเจริญในชีวิตเป็นภิกขุณีเถรีเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหัตฝ่ายผู้หญิงสองตอนแรกนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงขับร้องอยู่ตลอดของผู้หญิงตอนที่ว่าด้วยร่างกายเปรียบเหมือนกับรถตอนที่ว่าด้วยชีวิตจิตวิญญาณเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังมียางจะต้องงอกจะต้องเกิดกับดินกับน้ำและตอนหลังเป็นบทสรุปบทบรรยายของพระอริยเจ้าฝ่ายชายบ้างและรวมทั้งหมดเป็นของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้เราได้รู้ว่าชีวิตเมื่อยังจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นจะต้องเลือกเวียนว่ายในฝักฝ่ายที่ดีงามจึงเป็นคำตอบอยู่ในตัวว่าชีวิตควรจะทำอย่างนี้นะซึ่งทั้งหมดนั้นสรุปได้ความวัดงามมากตั้งแต่เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตตจาคปัญญานี้เป็นการดำเนินชีวิตที่ดีงามไม่ให้ตกลงไปในโลกที่ต่ำช้าเลวทรามให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เวียนไปสู่สวรรค์ปิดประตูอบายสูงส่งยิ่งกว่านั้นก็ให้ปีกล้าขาแข็งภาคเพียรพยายามให้มีปัญญายิ่งขึ้นให้มองเห็นสังขารทั้งหลายย่อมเกิดแก่เจ็บตายใครจะรู้ความตายมาถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ปีนี้ดีกว่าปีหน้าชาตินี้ดีกว่าชาติหน้ามันเป็นอนาคตการยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ดีกว่าจึงบอกว่าอาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสเวความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ใครจะรู้เราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับความเป็นความตายเหล่านี้เมื่อเข้าใจถึงความเป็นความตายอย่างนี้ก็ปลุกเราความไม่ประมาทให้ปัญญามากขึ้นเห็นความเป็นจริงเอวังภูเตเปเตสุสาธุตถาชุเปคนาเพ่งจ้องมองเห็นสังขารทั้งหลายย่อมเกิดย่อมตายแตกสลายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แน่นอนหัดวางหัดปล่อยหัดปงค่อยๆฝึกฝนการไม่ยึดไม่ถือให้เกิดขึ้นก็ย่อมจะเป็นการดีจะมีทุกข์น้อยลงน้อยลงเก่งไปกว่านั้นอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิญาติสาธุกาผู้ใดสามารถปฏิบัติเพื่อดับสังขารกายสังขารจิตสังขารมโนสังขารตัวที่จะปรุงจะแต่งไปสู่การเกิดเป็นภพเป็นชาติไปสู่การตายอีกดับมันได้ยิ่งเป็นการดีจบสิ้นปัญหาชีวิตที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารตลอดการอันยาวนานก็ปิดฉากลงกิจทั้งสิ้นทั้งหมดนี้คุณงามความดีทั้งหมดจนไปถึงความบริสุทธิ์ยุติลงแห่งความทุกข์แห่งสังสารวัฏจะสมบูรณ์ได้ด้วยความไม่ประมาทเราจบลงด้วยความไม่ประมาทเมื่อกี้นี้กิจทั้งสิ้นนี้จะเพิ่งบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ด้วยความไม่ประมาททุกเมื่อเท่านั้นแลคำสั่งสอนของพระศาสดา45ปีมาจบลงตรงที่ความไม่ประมาทเริ่มต้นบอกประกาศให้รู้สิ่งที่เป็นสภาวะธรรมคือความเกิดขึ้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแตกสลายทำลายไปเรียกว่ามัชเชนะมัชเชนธรรมธร
รมอันเป็นกลางๆใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเป็นของมันอย่างนี้เพราะนั้นธรรมจักรปวัตตนสูตรจะชี้แจงให้เราได้รู้ได้เห็นมันเป็นธรรมะที่ท่านแสดงครั้งแรกในโลกมีคนฟังเพียง5คนแต่แผ่นดินไหวแล้วก็ทำให้คน5คนเหล่านั้นได้เข้าใจประจักษ์แจ้งครั้งแรกจนไม่มีอะไรจะเถียงว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็แตกดับไปเป็นธรรมดา45ปีที่พระศาสดาเริ่มประกาศนิยานิกธรรมจนปิดฉากชีวิตลงในวันวิสาขบูชาหลังจากท่านตรัสรู้มา45ปีคำสั่งสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราได้ยิน8โกฏ4กือ8ล้าน4แสนเท่าไหร่ก็ตามมันรวมอยู่เพียงเท่านี้เท่าที่สวดมานี่เท่าที่เราสวดมานี้จะแบ่งคำสั่งสอนออกเป็น2ตอนตอนแรกเพื่ออนุเคราะห์บุคคลผู้เป็นกัลยาณชนที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งแต่ยังพอฟังรู้ดูออกโสตับพังมันเยยุงพอพูดกันรู้เรื่องพอฟังรู้ดูออกท่านก็สอนวัตตะคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนอันนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยังวนเวียนยังไม่มองเห็นคุณค่าของการไม่ต้องเกิดยังมีผู้อยากเกิดท่านก็สอนรองรับให้เกิดมาดีๆโดยยื่นหลักธรรมที่จะนำชีวิตให้ดีงามอริยวัตถิอริยวัตถิธรรม5แต่ว่าธรรมอันนำไปสู่ความเจริญเป็นอริยเจ้าอริยชนในช่วงที่ยังไม่เป็นอริยชนอริยเจ้าทำเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นอริยวัตรที่ทำมีอะไรก็คือสิ่งที่เราสวดมาเมื่อกี้ศรัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซตาทิโซสปูริโซวิจคโนอาทิยติสาลมิเทวอัตโนผู้ใดเจริญด้วยศีลมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ในช่วงนี้รับประกันความตกต่ำของชีวิตให้ท่านทั้งหลายด้วยธรรม5ประการหลักธรรมที่เราสวดมาเมื่อกี้อาตมาอยากจะฝากท่านทั้งหลายเพื่อนร่วมพุทธันดรด้วยกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมพระพุทธศาสนาเกิดมาร่วมสมัยท่านทั้งหลายและอาตมาจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันในขณะนี้จะตายจากกันพรุ่งนี้ก็ตามขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมสมัยกันในธรรมที่กล่าวมาเอาหลักธรรมที่พากันสวดมานี้ไปหัดร้องเป็นเพลงอยู่ที่บ้านที่เรือนของท่านให้มันเป็นบทเพลงที่ประทับใจที่สุดบทเพลงแห่งชีวิตเอาไปกล่อมลูกน้อยนอนเปใส่ลงไปในสมองของมันเอาไปกล่อมลูกกล่อมหลานคนสมัยโบราณเขากล่อมลูกด้วยศีลด้วยธรรมลูกทั้งหลายจึงเกิดมาเป็นลูกที่ดีเชื่อถ้อยฟังคำไม่ใช่มีเพียงแต่เดี๋ยวนี้ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกระดับชาดกก็ดีระดับคาถาท่านจะเห็นบทเพลงกล่อมลูกอาตมายังนึกว่าทำอย่างไรจะมีเวลาพอจะเอาบทเพลงกล่อมลูกในพระไตรปิฎกนี่มารวมกันไว้สักชุดหนึ่งแปลดีๆแล้วก็เอาไว้แจกผู้ที่มีลูกทั้งหลายเอาไปกล่อมลูกแต่ควรจะได้ขัดเกลาสำนวนโบราณหน่อยแต่ก่อนนั้นโบราณมีนะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
กล่อมลูกน้อยบางคนฟังธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมจนตนเองนี้เจริญรุ่งเรืองเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นคนใช้เป็นผู้หญิงรับใช้เป็นทาสในเรือนนายแต่ได้ฟังธรรมแล้วอดทนประพฤติปฏิบัติตามธรรมในที่สุดได้เป็นลูกสะใภ้เพราะว่าเจ้านายเห็นคุณงามความดีความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายความเป็นผู้อดทนให้เป็นลูกสะใภ้สุดท้ายมอบความเป็นใหญ่ในทรัพย์สมบัติจำนวนหลายสิบโกฏเธอประทับใจในคุณงามความดีเพราะคุณทำแท้ๆจึงให้เราเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์ในตระกูลพอมีลูกออกมาเธอไม่ได้ทำอะไรหรอกเธอร้องกล่อมลูกเล่าเรื่องความอดความทนความสุภาพอ่อนโยนความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างคุณทำอันนั้นจึงทำให้แม่ได้เจริญมาเป็นแม่ของลูกจากความเป็นทาสจากความเป็นคนใช้กลายมาเป็นลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือนตนได้มาเป็นแม่ของลูกลูกน้อยๆเหล่านั้นจำโตมาก็จำคำกล่อมเหของแม่แล้วก็เอาความหวังของแม่ที่ฝากไว้ต้องการให้ลูกได้เป็นใหญ่ในศีลในธรรมได้เป็นทิสัมปติคือได้เป็นใหญ่ในทิศทางปวงด้วยอำนาจแห่งธรรมลูกก็ไปบวชพอไปบวชแล้วนั่งสมาธิจิตสงบใจสบายลงเมื่อไหร่ก็ระลึกถึงแต่คำกล่อมของแม่เป็นกำลังใจให้ประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อไปนั่นในสมัยโบราณมีหลักธรรมละเอียดอ่อนซ้อนกันผูกพันกันตั้งแต่แม่ถึงลูกถ่ายทอดกันไปในช่วงสมัยของเราอาตมาอยากจะฝากบทที่เราสวดมานี้แหละท่านทั้งหลายที่เสียงดีๆไปบ้านไปหัดร้องเหมือนเพลงร้องกล่อมจิตใจวิญญาณตนเองให้สงบระงับมีลูกเวลากล่อมลูกกล่อมหลานก็ร้องกล่อมแล้วร้องไปร้องมาเราเองก็จะเข้าใจเมื่อวานเราได้พูดถึงยักษ์ชื่อเพราะไม่ทราบว่าอาจารย์ประสิทธิ์ยังจำได้หรือเปล่าหรือลืมชื่อไปแล้วมันมีพัทธยักษ์ชื่อเพราะมากไปขับร้องบทเพลงแห่งพระธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังสติมะโตสะทาพัทธังสติมาสุขเมธติเขาว่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็พูดต่อไปอีกปฏิมะตังสุเวเสยโยเวราปริมุจจติเวราจะปริมุจจติผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีสตินั้นแหละจึงจะเป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐและผู้มีสติย่อมหลุดพ้นจากเวรจากภัยพระพุทธเจ้าได้ยินก็ยอมรับว่าผู้มีสตินั้นย่อมเจริญผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีสตินั้นย่อมประเสริฐกว่าความไม่มีแต่มีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวรเพราะความหลุดพ้นจริงๆเป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เกิดปัญญาอันนี้เราก็ไม่ได้คิดดอกเพราะว่าสตินั้นทำให้เจริญถ้ายังเจริญอยู่ยังไม่ถึงที่สุดมันต้องผ่านพ้นความเจริญผ่านพ้นถึงความเสื่อมตรงนี้สติทำให้เจริญแต่ไม่สามารถทำให้ผ่านความเจริญและความเสื่อมไปได้มีคำว่าวุฒิปริหานิงวีติวัตโตคหณมุนจนังสมติกันโตจงก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมจงก้าวล่วงทั้งความยึดถือและความปล่อยวางละเอียดมากนะเลยเถิดทั้งความยึดถือและความปล่อยวางทั้งความเจริญและความเสื่อมหมด
โอกาสที่จะเสื่อมแล้วก็หมดโอกาสที่จะเจริญในช่วงนั้นมันอยู่เนื้อความเจริญอยู่เนื้อความเสื่อมสติส่งไปถึงความเจริญสติมะโทมะโตสทาพัทธังเรามีสติยังเจริญทุกเมื่อถ้าเจริญทุกเมื่อมันยังไม่ผ่านอันนั้นก็ปารภเรื่องยักษ์แต่วันนี้ขอปารภเรื่องราวของชีวิตก็เกี่ยวกับยักษ์เองแหละภิกษุณีสาวสวยชื่อเสลาบ้างชื่อวชิราบ้างภิกษุณีวชิรานั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเอิบอิ่มอยู่ในจิตในใจความสุขสงบอันปราศจากกามเป็นความสุขอันเกิดมาจากวิมุตติทีนี้ก็มียักษ์หนุ่มๆก็ไปพูดจาแทะโลมชวนไปทางกามารมณ์แล้วก็ไปสรรเสริญไปบอกนางว่างามอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายก็ชักชวนไปทางกามารมณ์นางก็เฉยนางก็กล่าวโทษติเตียนความสกปรกโสมมความไม่สวยไม่งามของสรีระร่างกายและโทษทุกข์แห่งกามทั้งหลายยักษ์ตอนนั้นก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นชีวิตนี้ใครเป็นผู้สร้างชีวิตนี้เกิดมาเมื่อไรใครเป็นผู้สร้างสร้างมาเพื่ออะไรไม่ใช่สร้างมาเพื่อให้เราเกิดมาหาความสุขสนุกสนานเธอยังสาวทำไมต้องทิ้งความสุขที่เห็นอยู่ไปหาความสุขที่เพ้อฝันไปนั่งหลับหูหลับตาจะมีอะไรเกิดขึ้นชีวิตนี้เขาสร้างให้เกิดมาให้มาแสวงหาความสุขเพราะในสมัยนั้นเขาเชื่อว่าชีวิตมีโลกไม่มีผู้สร้างคือพระพรหมตามมติของศาสนาพราหมณ์นางนี้ก็เลยร่ายยาวเลยแต่ในความเล่าเรื่องยาวๆนั้นถ้าจะเอามาแปลสุดหมดนี่มันก็มากก็เลยมารัดเอาปลายมันเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยมาร้อยเป็นธรรมมาลีธรรมวาลีเป็นมารีแห่งพระธรรมเป็นพวงมาลัยแห่งธรรมครั้งแรกนางเล่าถึงการเกิดขึ้นของชีวิตปะธรรมังกาลลังโหติกาลลังโหติอภูทังอภูทังชยเตเปสิเปสิวัตติคโนคนาปัญจสาขาโลมะเกสาโลมานขาปิจักหลังจากนั้นนางก็ร่ายยาวต่อไปเองความหมายนางเล่าขึ้นมาว่าชีวิตนี้ปฐมปฐมังกลลังโหติชีวิตนี้เริ่มตั้งแต่กลละรูปและปฐมจิตจากกลละกลละนี่คือน้ำคงจะอธิบายนิดนึงให้ท่านได้รู้ว่าชีวิตเริ่มต้นจากน้ำหยดหนึ่งที่เป็นน้ำมันใสสะอาดภาษาบาลีว่ากลละปัตถมังกลลังโหติปฐมจิตในวันนั้นพวกเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยก็เคยถามปัญหานี้ว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่การกินยาฆ่าลูกในท้องเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งเหล่านี้จะเป็นบาปจะเป็นการฆ่าคนไหมไล่ไปเรื่องวิญญาณด้วยถ้าว่าตามนางภิกษุณีวชิรากล่าวตามหลักธรรมของพระศาสดาจะเห็นว่าชีวิตนี้มันเริ่มต้นทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเป็นกลละมาตาเปติกะสัมภาโวสัมภาวธาตุของมารดาและบิดาร่วมกันแล้วธาตุดินธาตุน้ำกลละกลละคือน้ำมันที่ใสสะอาดในกลละนี้มีปฐมจิตจิตวิญญาณดวงแรกซึ่งอาศัยกันแอบอิงเมื่อกี้เราสวดมาเรามารัดเอาท่อนปลายมันที่ว่ายมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสุปิอุโภวิชันติปัจจยาตินามและรูปคือกายกับใจกลละ
และปฐมะนี่เป็นตัวนามกับรูปตัวโกณละเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปอยู่ในลักษณะของนามส่วนปฐมะปฐมจิตตนี้จะเป็นนามเป็นวิญญาณเราก็เลยมาลัดไปเอาตรงนี้มันยาวแล้วมันก็ได้ความชัดจากกลละและปฐมจิตรวมกันเข้าต่อมาอีก7วันในท้องแม่7วันในท้องแม่ก็จะมาเป็นอัมพุทะกลละจากกลละแล้วก็มาเป็นอัมพุทะอัมพุทะคือจากน้ำใสๆนี่ก็มาเป็นน้ำข้นๆน้ำข้นๆเป็นเหมือนน้ำล้างเลือดจากนั้นอีก7วันก็มาเป็นโลหิตะเป็นเลือดที่ข้นหลังจากนั้นก็มาเป็นเปสิเป็นแท่ง7วันสัปดาห์หนึ่ง3สัปดาห์นี้เป็นแท่งในท้องแม่เนี่ยเริ่มเป็นข้นแข็งเป็นแท่งอีก7วันอีก24ตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันที่24ก็จะมากลายเป็นคณะคณะคือเป็นก้อนก้อนเนื้อเลยหลังจากนั้นคโนปะสาขาความจริงมันเป็นการสนธิคือจากคโนคณะเนี่ยแปลว่าก้อนก้อนก้อนของเนื้อตัวนี้ก็จะมาเกิดตุ่มขึ้น5ตุ่มเรียกว่าปัญจสาขาคือแขน2แขนขา2ขาแล้วก็หัวแต่นี่เป็นคนแล้วเป็นคนแต่เราไม่ได้นำมาแปลที่นี่ดอกเพราะว่ามันยาวจากจานนี้ก็มาถึงเปิดตาสังเกตไข่ไข่อยู่ในฟองไข่แม่มันฟักไปแม่มันฟักพอมันจะเป็นรูปเป็นรูปตัวไก่ถ้าเราไปทับออกมาเราจะเห็นตามันเกิดมาชัดเจนก่อนเมื่อมันเป็นตัวไข่ใหม่เพราะนั้นเมื่อมันเป็นแท่งเป็นป้อนเป็นปัญจสาขาต่อมาก็จะมีตาขึ้นมาจักขุทัสสกะ38วันมีตามีตาจากนั้นก็40กว่าวันเอกมีหูตรงนี้วิญญาณทั้งหลายที่เป็นนามปฐมจิตมันก็เริ่มขยายขันธ์ทั้ง5ส่วนที่เป็นนามเวทนาสัญญาสังขารก็เริ่มทำงานแสดงผ่านทางแม่เพราะนั้นพอแม่ตั้งท้องเริ่มตั้งครรภ์อารมณ์ของแม่ก็เปลี่ยนไม่เคยรักก็รักไม่เคยชังก็ชังเกิดมาจากเวทนาของขันธ์ที่มันซ่อนอยู่ภายในขันห้าบางทีแม่บางคนก็เคยรักเคยพนอขนอกับพ่อของลูกกับผัวนั้นแต่บัดนี้จิตใจเปลี่ยนเป็นมึนตึงเห็นหน้าผัวมาแล้วเกลียดชังเพราะมันแสดงออกมาจากวิญญาณจากเวทนาตัวที่อยู่ข้างในลูกคนนี้ออกมาจะไม่ถูกกันละกับพ่อละแล้วส่วนความปรารถนาสังขารสัญญาความสำคัญมั่นหมายเวทนาความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ก็แสดงผ่านแม่ทำให้อยากกินนู่นอยากกินนี่ไม่มีอะไรอยากบางคนอยากดินเอาดินมากินแซ่บไปขี่ขึ้นบนแห่งกินไม่ใช่แม่อยากแต่มันแสดงผ่านทางแม่ขันนั้นอันนี้แหละที่นางภิกษุณีเสวาก็แสดงให้ยักษ์หนุ่มคนนี้ฟังเราตั้งแต่กลละอัมพุทะไปเปสิคณะไปปัญจสาขาเกสาโลมานะขาปิจักหลังจากนั้นเธอก็ไล่ต่อไปว่ายมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยานิสสิตาเอกสมิงพิสมานัสวิอุโภพิชันติปยาติเราก็มาลัดเอามาลัดเอาที่มาลัดนี่เพื่อให้มันง่ายขึ้นเห็นภาพพจน์ไม่ต้องการขยายทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตมันเริ่มมาอย่างนี้ไม่มีใคร
ไม่มีใครเป็นผู้สร้างมันมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยจึงสรุปลงมาหิตุงปฏิจจสัมโพตาหิตุพังคานิรุชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปเหตุสามประการทำให้เกิดขึ้นเป็นตัวชีวิตมาตาเปพ่อกับแม่มาตาเปติกะสัมภาโวโอธนะกุมมาสัพพะโยสัมภวธาตุของพ่อของแม่ได้รวมกันมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่ร่วมกันมาตาจะอุปนีโหติแม่มีประจำเดือนไข่แม่สุขแล้วคันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติคันทัพพระสัตว์ตัวคันทัพพระเนี่ยครับเขาแปลว่าตัวสัตว์ที่จะมาเกิดพูดถึงภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามีตัวเชื้ออยู่ในตัวสเปิร์มมาโตชัวนั้นแล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยอีกอุตุพีชะอุตุแปลว่าอุณหภูมิของพ่อของแม่พอดีกันบางทีแม่ร้อนมากพ่อมีความร้อนในร่างกาย800แคลอรี่แม่มีความร้อนในธาตุไฟของแม่มากเรียกว่าอุตุนิยามตาความเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมดาธรรมชาติของอุตุของความอบอุ่นเย็นร้อนแม่มีถึง 2,000 เชื้อคันทัพพระไม่สามารถที่เคยอยู่กับพ่อเพียง800แคลอรี่เข้าไปอยู่ใน 2,000 ตายจึงเกิดเป็นแม่หมันพอไปเอาหัวใหม่แล้วก็ได้อีกบ่หมันอาศัยอุตุเอิ่มมาอุตุนิยมตาพีชะนิยมตาพีชะตัวนี้เชื้อที่เสิร์ฟพันธุ์เรียกว่าพืชเพราะนั้นละเอียดมากเลยพระพุทธเจ้าอธิบายละเอียดละเอียดเรื่องชีวิตนี่บางคนมันไม่ครบพีชะคือพืชคือเชื้ออ่อนแอเกินตายบางทีอุตุไม่พอดีนั้นก็จิตตนิยมตาตัวจิตกฎของจิตตัวคันทัพพระคันทัพพระนี่แปลคำหนึ่งก็คือพวกคนทันคนทันที่เป็นเทวดาอยู่ตามต้นไม้ที่เล่นดนตรีที่ชอบดอกไม้หอมๆแต่คันทัพพระตัวนี้ยังแปลว่าสัตว์ผู้มาเกิดก็เหมือนภาษาไทยเรานี่แหละคำเดียวเนี่ยแปลได้หลายอันต้องเข้าใจภาษาบางภาษานี่คิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาขึ้นเขาไปล่ากวางเพื่อจะเอาเขาแล้วไปยิงได้นกเขามันรู้หันเจ้าวามรู้บานเนี่ยมันหลายเขาเขาคำเดียวนี่คนละอันกันเขาขึ้นเขาเขาตัวนี้หมายถึงบุคคลที่สามนายกอเขาขึ้นไปบนเขาอีกเขาตัวที่สองหมายถึงภูเขาไปล่ากวางเพื่อจะเอาเขาเขาตัวที่สามหมายถึงอวัยวะบนหัวกวางนี่แต่ไปยิงได้นกเขาเขาที่สี่บาทนี่ไม่หนังนกชนิดหนึ่งเพราะนั้นภาษาบาลีนี่ต้องคุ้นเคยกับมันบางคำนี่จนเกือบจะไม่มีในมีพจนานุกรมและอาศัยความคุ้นเคยบางทีบางคนเขาเรียนภาษาบาลีเขาจำง่ายสอบได้ประโยค8ประโยค9อาตมาคิดว่าท่านผู้นั้นอาจจะเคยใช้ภาษาเหล่านี้มาหลายภพหลายชาติและจึงเกิดความเข้าใจละเอียดอ่อนอะไรอย่างนี้อาตมาไม่มีความรู้เรื่องนี้มากเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เป็นมหาขัดข้องกับพระอาจารย์มหาประสิทธิ์แต่คันทัพพระตัวนี้คันทัพพระตัวนี้ว่าคันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติเขาบอกว่าสัตว์ผู้ที่จะมาเกิดได้บรรจุเข้าไปในนี้ตัวคันทัพพระนี่ก็คงจะเป็นตัวยีนโครโมโซมพวกภาษาสมัยใหม่เขาคงจะหมายถึงตัวสเปิร์มตัวยีนนะเนี่ยเอาละเป็นอันว่าเหตุปฏิจจสัมภูตาอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้น
หิตุพังคานิรุชเรเมื่อเหตุแตกสลายก็ดับไปชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครสร้างมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเราจะต้องเข้าใจอันการเจริญสมาธิภาวนานี่อยากจะพูดเลยเถิดไปหน่อยหนึ่งบางคนมีสมาธิมืดเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมามีจดหมายมาถามจากเมืองร้อยเอ็ดอำเภอหนึ่งของร้อยเอ็ดว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้สมาธิแปลกประหลาดมากสมาธิมืดว่าอย่างนี้ทำสมาธิมานี่12ปีเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับแต่ปีนี้สมาธิมืดไม่เคยเห็นอาตมาก็ยังไม่มีโอกาสตอบบัดนั่งสมาธิเวลาแต่ก่อนมันสว่างกลางคืนก็สว่างสวยแต่บัดนี้เกิดสมาธิมืดมืดพอแต่นั่งครั้งนั้นมันความมืดเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าเป็น20เท่าแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันจะมีบางท่านจะพบสมาธิมืดสมาธิแจ้งนี่จะเห็นได้มากกว่าสมาธิมืดช่วยฟังให้ดีอีกนะพอสมาธิแจ้งนี่คือนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบนี่ก็จะเริ่มมีแสงเหมือนฟ้าแลบเหมือนอะไรต่ออะไรเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนตะวันกำลังขึ้นเหมือนเดือนกำลังจะโผล่ขึ้นมาบนม่านฟ้าบนขุนเขาถ้าสมาธิมากขึ้นก็สว่างจ้าอย่างนี้สมาธิอีกแบบหนึ่งมันมาทางนี้จะง่ายแต่สมาธิมืดมืดหลังจากแจ้งหาอย่างนะถ้าผู้ใดเป็นเคยเป็นแจ้งแล้วอยู่ไปแล้วมืดตึ๊บถ้าไม่ตื่นเต้นซะก่อนมืดไปนั้นแกจะรู้จักสิ่งที่ว่าหิตุงปฏิจจสมภูตาหิตุพังคานิรุชเรบางทีมืดปั๊บเขาเป็นมืดเหมือนอยู่ในที่มืดที่สุดในโลกนี้แล้วก็สว่างขึ้นมาใหม่ก็จะไปเห็นอีกอันหนึ่งเราอาจจะเห็นพ่อเห็นแม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่พ่อแม่นี้ก็ได้ขออภัยอาจจะเห็นพ่อกับแม่ของเราเนี่ยร่วมประกอบการกิจกันมืดอีกสว่างอีกอาจจะเห็นเราเป็นเด็กน้อยแล้วมันจะรู้โอ้ภพชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่เพราะนั้นเราทำสมาธินี่ขอให้ทำด้วยความเคารพอย่าทำเล่นๆอย่าประมาทเป็นอะไรไม่เป็นก็ตามทำไปเถอะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมืดก็ทำสว่างก็ทำไปถึงจุดหนึ่งท่านจะรู้สิ่งที่เราสวดมาเนี่ยอาตมาจึงพูดแล้วพูดอีกที่ไหนก็ตามกลัวท่านจะมองข้ามว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำซากเพราะเรื่องนี้เพียงแต่ลำพังที่เราสวดไปพอเข้าใจในแนวคิดคาดคะเนถ้าเราทำอีกประพฤติปฏิบัติลงไปจริงๆมันจะเห็นได้ยิ่งกว่านั้นสุดที่จะบรรยายเอ่ยอ้างละแล้วจะไม่เถียงเลยแล้วจะไม่เถียงเลยไม่เถียงพระพุทธเจ้าดอกไม่มีอะไรเถียงพระพุทธเจ้าเลยแต่นี้อาจจะเถียงพอไปถึงตรงนั้นนี่อาตมาเห็นจดหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ตอบและเจ้าของจดหมายก็บอกว่าก่อนที่จะเข้าพรรษาจะขอเดินทางมาที่นี่ให้ได้แมงเม่ามารบกวนมากๆนะมันจะสว่างมันเสียดายแสงไฟในความมืดพอตะวันขึ้นมานี่แมงเม่าก็ไม่เกิดแฮปปี้ละมันก็จะเป็นอาหารของนกยูงทั้งหลายละนกยูงมันมีถูกหวยนี่คือหวยของนกยูงวันนี้มีแต่ตัวอิ่มๆอ้วนๆละทั้งตะกวดตะเกิดดูให้ดีๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันผู้ใดอยู่แถบลานกาละเวกนั่งอยู่เฉยๆมองไปมองมาก็จะเห็นพวกตะกวดเช้าๆลงมาหากินแมงเม่าอย่าว่าแต่แมงเม่าเลยแมงจีนูนที่มีรูตามโคนไม้น่ะมีแต่ตะกวดหากินดับไว้ก่อนมันก็ได้ไม่ได้เห็นหน้าก็ฟังแต่เสียงออกดับไว้ซะพระที่อยู่ใกล้ๆปักไฟตรงนี้ลุกขึ้นดับ
ช่วยดับทีตรงนั้นมีแต่ให้มันออกไปข้างนอกก่อนแมงเม่าตอนนี้ฟังคำมืดกันแล้วกันเอาไปร่วมอยู่ขุมพลเดียวบาทนี่เอาปิดไปไล่ไปเออโอ้ทั้งคุณเด้มาเนี่ยเอาละฟังเทศมืดไปก่อนพวกอยู่ใกล้ๆนี้อย่าเพิ่งดับขยับหนีจากมันพอใหญ่แน่เปิดได้อันเดียวขยับนี้อย่างมันยังกว้างอยู่เอาไปเปิดตัวนอกๆไว้เปิดตัวนอกไว้พอเราถอยมาจากมันพระเราไปช่วยหน่อยคนที่คุ้นเคยนะไปช่วยหน่อยเอาฟังกันไปปรับปรุงกันไปอันไหนมันพอจะแก้จะไขได้เมื่อกี้พูดถึงตรงนี้แหละว่ามันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่เราสวดมานั้นเป็นคำกล่าวของนางภิกษุณีที่ได้เจรไนชีวิตปรารภเหตุแห่งยักษ์หนุ่มไม่ต้องเปิดตัวนั้นเอาละพอเปิดไว้สองตัวคนที่อยู่ใกล้ตัวนี้บอกพ่อใหญ่อำเภออากาศอำนวยขยับถอยมาหาเพื่อนตรงกว้างๆนึงก็ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราฉลาดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่แมงไม้มันตอมที่มันกว้างก็ขยับออกไปหรือมิฉะนั้นก็นั่งเฉยมันไม่กัดดอกถ้ารำคาญก็ขยับเข้ามาโน่นที่ข้างหน้านี่ก็ยังมีกว้างๆอยู่นี่ตอนหน้าอาตมายังนั่งได้อีกสักร้อยคนเอานิมนต์มาทางนี้ก็ยังเป็นสื่อบื้อเลยบาทเนี่ยใส่เข้ามาสื่อบื้อท่านสมัยดีอยากจะให้ท่านทั้งหลายเอาบทเพลงอันนี้ไปสวดร้องท่องบ่นสาธยายเพื่อจะทำความเข้าใจกับชีวิตเราได้เกิดมาหลายแสนภพหลายแสนชาติหลายโกรธมหากัปแล้วไม่จบไม่สิ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดทำอย่างไรจะทำให้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไม่ต้องเกิดถ้าหากยังจำเป็นที่จะเกิดมาอยู่ก็จงรับผิดชอบต่อชีวิตให้ชีวิตได้เกิดมาประสบพบผ่านประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่งามถ้ายังไม่เข้าใจการตายการเกิดก็ขอให้พิจารณาบทพระธรรมที่เรากล่าวสวดสาธยายมาซึ่งพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกและลึกถึงเมล็ดพืชที่หล่นลงสู่แผ่นดินเมื่อถึงหน้าฝนมาอย่างเดียวนี้ฝนตกมาพืชทั้งหลายที่มีเมล็ดหล่นลงแผ่นดินมันก็เกิดเพราะมันมีเหตุให้เกิดเหตุของเมล็ดมันที่ให้มันเกิดเพราะหนึ่งยางที่มีอยู่ในเมล็ดพืชสองความชุ่มชื้นของดินความอบอุ่นอุณหภูมิในดินในที่นี้ท่านไม่ได้อธิบายขนาดนั้นท่านพูดสั้นๆว่าปฐวีรสัญจะอาคัมมะอาศัยรสแห่งแผ่นดินรสแผ่นดินคือความชุ่มชื้นเมื่อมีน้ำและความอบอุ่นเมล็ดพืชก็มียางอยู่ภายในก็ขยายเมื่อขยายแล้วมันก็ออกมาเป็นใบสองใบเอาเมล็ดออกมาเมล็ดที่เป็นตัวห่อหุ้มเอายางเอาชีวิตมาเกิดนั้นพอใบมันงอกออกมาได้2ใบ3ใบ4ใบเมล็ดนั้นก็ตายซากตายอีกเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้แก่ต้นนั้นในต้นเล็กๆที่งอกขึ้นมานั่นแหละมันโตขึ้นมันก็จะมีลูกมีหมากในเบี้ยเล็กๆในเบี้ยหมากนี่ที่เกิดมา2ใบเนี่ยมันมันยังมีมันจะมีหมากบางอย่างต่อมาอีกมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอย่างนี้ถ้าเมื่อใดเมล็ดพืชหมดยางยางมันเหือดมันแห้งเมื่อนั้นพืชทำอย่างไรก็ไม่เกิด
ฝนตกร้อยห้าพันหนก็ไม่เกิดเพราะว่ายางที่จะทำให้พืชงอกมามันไม่มีเม็ดมะขามคั่วหรือเม็ดแตงโมที่เขาคั่วขายให้เราแทะกินเอาไปปลูกปุ๋ยฉ่ำน้ำโชคฝนตกกี่แสนครั้งก็ไม่เกิดอีกชีวิตคนเราก็เหมือนกันอาศัยยางยางของชีวิตคือตัณหาตัณหานี้พอจะแบ่งได้สองประเภทตัณหาพาดีกับตัณหาพาชั่วอย่าลืมนะคำว่าตัณหานี่อย่าพึ่งดูถูกดูแคลนตัณหาพวกเราถ้าพูดถึงตัณหาแล้วสรุปเอาเองว่าตัณหามันไม่ดีสักอย่างไอ้ที่มานั่งอดข้าวอดปลาบูชาพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะเนี่ยดูให้ดีๆมันมาจากตัณหาตัณหาอยากให้เจ้าของดีตัณหาอยากมีบุญอยากถูกต้องอยากดีงามก็เลยพากันมาตัณหาเมื่อเป็นกำลังผลักขับให้เกิดพฤติกรรมแก่ชีวิตในทางที่ดีนานๆเข้าตัณหานี้จะอ่อนตัวจะเปลี่ยนจากตัณหาแปลสภาพเป็นฉันทะกุศลธรรมฉันโทกลายเป็นผู้มีความพอใจในความดีในกุศลธรรมอันนี้หายากพระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่ชีวิตจะหาได้ยากในโลกเนี่ยเกิดมากี่แสนชาติกี่โกฏกับก็ตามตาไม่บอดหูไม่หนวกเกิดมาพบพระพุทธเจ้าเกิดมาพบผู้แสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาปราดเปรื่องแต่ถ้าขาดกุศลธรรมฉันโทชีวิตนั้นชื่อว่าขาดแขนมากอาภัพมากบอดก็ไม่บอดก็เหมือนบอดไม่หนวกก็เหมือนหนวกคนในประเทศไทยเกิดมาสมองดีๆ IQ สูงสอบได้ที่หนึ่งระดับประเทศแต่มีเยอะแยะเกิดมาร่ำรวยเกิดมาพ่อแม่ก็พากระทําดีๆก็มีเยอะแต่ลูกนั้นฉลาดเฉยๆแต่ไม่มีกุศลธรรมฉันโทไม่มีความพอใจในคุณงามความดีในกุศลธรรมนั้นจึงชื่อว่าอาภัพกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าอาภัพอาตมาพูดถึงอันนี้นึกถึงคุณโยมที่มาจากกรุงเทพและหลายท่านนั้นมาที่นี่มาเพราะอะไรท่านเหล่านั้นไม่ใช่คนยากคนจนดอกขี่รถเก๋งมานั่งสมาธิกับเรามาอดอาหารกับเรา24ชั่วโมงทั้งที่ท่านมานั้นก็ขี่รถเก๋งติดแอร์มาบ้านช่องของท่านเหล่านั้นก็มีห้องแอร์ปรับอากาศมีบริษัทสำนักงานกิจการค้าเอาเทปมาถวายเพื่อเป็นธรรมทานธรรมบูชา1,800ม้วนก็มีเอาสีมาทาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่คนแก่คนเฒ่ายังหนุ่มอยู่แต่ก็สละอันนั้นมาเพราะอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ากุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงเกิดมาเป็นผู้มีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกก่อนที่ธรรมฉันทะจะผ่านมาสู่ธรรมฉันทะนี้จะเริ่มต้นจากตัณหาเสียก่อนตัณหาจะเป็นแรงขับขึ้นมาซะก่อนต่อมาตัณหาส่งมาถึงจุดหนึ่งตัณหาจะแปรรูปเป็นกุศลธรรมฉันทะถ้ามีแต่ตัณหาล้วนๆมันจะทุกข์มันจะทำดีด้วยความอยากดีเมื่อไม่ได้ดังความอยากดังใจมันจะน้อยใจมันจะเป็นทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาที่นี่แหละไม่ได้ยินคำหวานๆเท่าไหร่อ
อาตมาเองก็ยิ่งยกยอปอปั้นไม่ค่อยเป็นถ้าไม่มีธรรมฉันทะมีแต่ตัณหาว่าโอ้ยไปทำบุญที่นี่ฉันจะดีท่านอาจารย์อาจจะยกย่องสรรเสริญคนทั้งหลายก็จะสรรเสริญเราบางทีอาตมาอาจจะไม่ได้สรรเสริญเลยสักคำอาตมาเป็นคนมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งจะสรรเสริญคนนี่ก็เกรงใจอยากจะขออภัยซะก่อนเพราะบางท่านไม่ชอบเปิดตัวในที่นี่ยังขออภัยต่อหน้าเนี่ยพ่อใหญ่ปีชานี่ไม่ได้ค่อยยกย่องสรรเสริญแกหรอกเพราะทำดีมาตลอดที่เราได้อยู่ศาลาหลังนี้ก็พ่อใหญ่ปีชาเนี่ยปารภขึ้นมาแม่ใหญ่รองเกศแก้วเมืองอุบลทั้งนั้นนะห้องพักหอพักนักศึกษานั่นก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ปารภพากันมาวันนี้จะพากันมาสร้างโรงครัวซึ่งลมพัดกระเจิดกระเจิงทั้งหมดนี้ส่วนมากจะมาจากชาวเมืองอุบลหัวหน้าใหญ่ก็คือพ่อใหญ่ปีชาแม่ใหญ่รองพ่อใหญ่คูณไปนี่บุคคลเหล่านี้มีกุศลธรรมะชั้นทองบางทีอาตมาไม่ได้เคยมีต้องย่องสรรเสริญอะไรเพราะเห็นว่าท่านเหล่านี้มีกุศลธรรมะชั้นทองถ้าไม่มีอันนี้มีแต่ตัณหาอยากดีอยากทำดีอาจจะน้อยใจโอ้ยเฮ้ยน้องหันอีกก็มองย่องปัจจุบันเพราะที่นี่คนมาที่นี่ส่วนมากจะมาสลายสภาพตัณหากลายมาเป็นกุศลธรรมฉันทะพวกฝรั่งมาบวชกับหลวงปู่ชามากมากครั้งแรกก็มาด้วยตัณหาตั้งแต่โรเบิร์ตซูเมโทเพราะตัณหาผลักขับดันมาอยากจะเป็นฝรั่งที่โดดเด่นที่โด่งดังที่มีความเก่งทางศาสนานำไปโดดเด่นดังกว่าฝรั่งคนอื่นชาติอื่นครั้งแรกมีความคิดอย่างนี้ก็มาบวชมาอดมาทนกินข้าวเหนียวจำปาแดดหือศีลเหมือนพระโดยทั่วๆไปอดทนทุกอย่างทุกยากลำบากตัวนี้ตัณหาผ่าอดผ่าทนทุกยากก็อดทนท่านอาจารย์โรเบิร์ตสเนโธบอกว่าวันหนึ่งนั่งสมาธิด้วยความยากลำบากใจมันฟุ้งมันปรุงมันแต่งหลายปีมาปฏิบัติก็ไม่ได้พบความสุขความสงบที่ล้ำลึกจิตใจยังกวัดแกว่งวันหนึ่งได้ยินเสียงเพลงจากรถหนังเร่หนังขายยาเป็นเพลงฝรั่งเพลงล็อกของฝรั่งผ่านมาเป็นบทเพลงที่ประทับใจได้ยินเสียงฝรั่งร้องเพลงน้ำตาไหลคิดถึงบ้านที่แคลิฟอร์เนียนู่นแต่เสร็จแล้วสติสัมปชัญญะมันก็ฟื้นคืนมาทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยหลวงปู่ชาท่านแนะนำพร่ำสอนตัณหาเหล่านั้นอ่อนตัวลงก็กลายมาเป็นฉันทะท่านอาจารย์โรเบิร์ตซูเมโทกำลังเดินจงกรมคิดกระยิ้มยิ้มย่องด้วยภาวะตัณหาตัณหาว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งว่าคิดในใจว่าพระฝรั่งในประเทศไทยเนี่ยคงไม่มีใครเกินเราคงมีแต่เราเนี่ยแหละไม่มีใครเกินเราหรอกคิดอันนี้มันมาจากตัณหาภาวะตัณหาหลวงปู่ชาท่านนั่งอยู่ท่านก็พูดออกไปว่าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพียงเท่านี้แหละจิตใจก็อ่อนยวบยาบลงมาคิดว่าจะเก่งกว่าเขาหรือว่าดีกว่าเขาหมดมันก็ไม่ถูกคิดอย่างไรทีนี้คำว่าคิดทำอย่างไรจะไม่ทุกข์พอใจในการประพฤติปฏิบัติถึงหรือไม่ถึงดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้ก็พอใจการกระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่มีความทุกข์พูดง่ายๆว่ากระทำคุณงามความดีด้วยความพอใจกับความดีมันจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าทำคุณงามความดีด้วยความอยากดีแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่ได้ดังอยากเพราะนั้นมันทำด้วยตัณหาแต่เราก็อาศัยตัณหาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเกิดมาจากตัณหา
เราอาศัยตัณหาแล้วเราจำจักต้องละตัณหาเสียเราทำคุณงามความดีอาศัยตัณหาสุดท้ายเมื่อตัณหาได้กระทำคุณงามความดีมากขึ้นค่อยแปลสภาพจากตัณหาเป็นฉันทะอย่างเรามาปฏิบัติธรรมบูชาจนไม่กินข้าวกันเลยตลอด24ชั่วโมงในวันวิสาขะขอให้เราพอใจว่าเออพอใจถ้าตายลงวันนี้ก็ชื่อว่าบูชาด้วยชีวิตสมกับที่เรากล่าวว่าพุทธัสสะหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตังจิตตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเกิดผู้ใดเขาจะมาพูดว่าโอ้ยพวกคนโง่ทั้งหลายมานั่งหลับหูหลับตาข้าวปลาก็ไม่กินทำไมโง่กันนักหนอคนโง่เขาว่าอย่างเนี้ยมันได้อะไรขึ้นมาแต่ยินดีเกิดทุกข์นั่นแสดงว่าเราทำด้วยอำนาจของตัณหาและตัณหามันก็ยังไม่อ่อนตัวถ้าเกิดตัณหามันอ่อนตัวมันกลายเป็นกุศลธรรมฉันทะขึ้นมาใครพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีทุกข์เพราะมันมีความพอใจไอ้ความพอใจนี่ใช่กับว่าฉันทะพอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ก่อให้เกิดสุขนั่นอยู่ข้างหลังห้องคลังเสียงที่เป็นสติ๊กเกอร์อภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังสุขที่แท้มีอยู่แต่ในความพอใจซึ่งอาตมาแปลสำนวนใหม่อยากจะพูดเป็นภาษาลาวโดยสมบัติสุขอิหลีอยู่ที่ความพอใจนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าพอใจขึ้นมาแล้วมันสุขโลดนั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศถ้าไม่พอใจอะไรขึ้นมาแล้วมันตกนรกติดแอร์โลดนรกอยู่ในห้องแอร์ทันทีเพราะเหตุนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี่อยากให้ท่านทั้งหลายพยายามสร้างกุศลธรรมฉันทะเหมือนพวกฝรั่งที่อุตส่าห์ข้ามฟ้าข้ามทะเลมาบวชมาประพฤติธรรมด้วยความยุ่งยากลำบากเพราะตัณหาส่งมาอยากเด่นอยากดีสุดท้ายท่านเหล่านั้นตัณหาได้อ่อนตัวจะดีหรือไม่ดีก็ช่างทีนี้มันชินกับการกระทำกลายมาเป็นกุศลธรรมฉันโธกลับบ้านก็ไม่กลับอยู่ในประเทศไทยพูดภาษาไทยเทศแนะนำพร่ำสอนประพฤติปฏิบัติเป็นแบบเป็นอย่างที่น่าเชิดชูบูชาน่ากราบไหว้สักการะไปดูเถิดวัดป่านานาชาติบ้านบุ้งหวายเมืองอุบลนี่ไปดูเถิดท่านเหล่านั้นครั้งแรกก็คงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเพราะความอยากดีด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหานั่นแหละสุดท้ายน้ำตาก็เหือดแห้งเมื่อแสงแห่งฉันทะธรรมโผล่ขึ้นมาแทนก็มาขจัดคราบแห่งน้ำตาของตัณหาเหือดแห้งไปดูสิหน้าตาของท่านเหล่านั้นแจ่มใสเบิกบานทั้งที่เกิดมาในตระกูลที่ไม่ทุกข์ยากลำบากเมืองฝรั่งไม่ใช่คนจนบ้านเมืองเขาเจริญแต่บัดนี้กินข้าวในบาตรภาชนะอันเดียววันละครั้งเดียวอุ้มบาตรเที่ยวไปขอทานเขากินแต่หน้าตาแจ่มใสเบิกบานเพราะเกิดกุศลธรรมฉันทะพอใจเสียแล้วเข้าทำนองที่พระโพธิสัตว์โลมกัสสปดาบทพระพุทธเจ้าเราเป็นโพธิสัตว์ชื่อว่าโลมกัสสปเขาเอาลูกสาวพระราชามาจ้างให้ศึกไปเป็นลูกเขยให้กระทำยันในช่วงนั้นท่านเหาะเหินเลินอากาศได้แล้วท่านหลงกำลังจะไปเป็นลูกเขยพระราชาแม้จะเหาะเหินเลินอากาศได้เพราะฤทธิ์เพราะเดชแห่งฌานแต่กิเลสมันยังเก่งกว่านั้นมันยังตบขมับลงมาสู่พื้นดินเดินดินไปเชือดคอช้างมากระทำปสุขาตะยันเพื่อจะเป็นแลกความเป็นลูกเขยพระราชาแห่งแคว้นกาสีนั่นความพอใจมันหายไปกิเลสมันเพิ่มขึ้นมาแทนตัณหามากระทำหน้าที่พอชักดาบออกมาจะเชือดคอช้างมากระทำปสุขาตยัน
เสียงเทวดาในจักรวาลที่เคยเชิดชูบูชามหาดาบสผู้มีฤทธิ์มีเดชร้องกันกึกก้องขึ้นคนทั้งหลายไม่ได้ยินแต่ท่านยังมีเชื้อแห่งอภิญญาพอจะได้ยินเสียงของเทวดาเทวดาทั้งหลายพากันกล่าวว่าพลังสุริยาพลังจันทาพลังเวลาพลังสมณะพามนาพลังสมุทัตจะพลาติพลมิตติโยโอพระอาทิตย์

ได้ยินคำนี้จิตสลดวางดาบน้อมจิตคืนสู่วัฏสีแห่งฌานสู่ลหุตสัญญาเบาวิ่งบนพื้นฐานแห่งจตุตถฌานเหาะลอยขึ้นไปสู่อากาศยืนประทับกลางอากาศและประกาศต่อหน้าพระเจ้ากาสีอติเจปทมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวรังเราเที่ยวอุ้มบาตรดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนเข็นฆ่าผู้ใดในโลกชีวิตเช่นนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิพระราชธิดาท่านจงเอาคืนไปราชสมบัติท่านจงเอาคืนไปเราขอเอาบาตรดินใบเดียวเที่ยวขอทานเขากินประเสริฐกว่านี่คืออะไรฉันทะกุศลฉันทะฟื้นคืนมาก็ทำลายพลังอำนาจแห่งตัณหาให้ละลายกระจายกระจุยไปเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ขอให้ปลูกฉันทะพอใจนะแม้ฉันจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรมากนักแม้ฉันจะได้แต่ความเจ็บปวดรวดร้าวนั่งสมาธิภาวนาตัวหดตัวงอปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวแม้ฉันจะได้รับความหิวโหยไม่ได้อยู่ได้กินไม่ได้รับได้นอนฉันพอใจชีวิตเช่นนี้ฉันไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดฉันเบียดเบียนแต่กิเลสตัณหาชีวิตที่ยังเหลืออยู่ฉันจะพอใจนำมันไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามแม้จะไม่เป็นพระอริยเจ้าแม้เป็นโสดาบันสักขิทาคาอนาคาก็ขอเป็นปุถุชนที่พอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีอย่างนี้ถ้าเกิดพอใจอย่างนี้ขึ้นมาท่านมีความสุขท่านจะทำความดีเพื่อความดีด้วยความดีเหมือนที่พวกฝรั่งก็ว่า duty for duty is sex นั่นแหละจริยธรรมสากลทำความดีเพื่อความดีทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เขียนอาตมานี่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นใดๆเหมือนครูบาอาจารย์อื่นใดก็พอใจที่จะรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าเฝ้ารักษาเชิดชูบูชาพูดให้พี่น้องฟังทำให้พี่น้องดูตื่นมานั่งให้ดูอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ตีสองมานั่งปกท่านทั้งหลายนอกจากนั่งปกแล้วก็นั่งปลุกเสกนี่นะกำลังปลุกกำลังเสกเนาะดีเลยจะไปนั่งปกอันสิ่งที่มันพูดไม่ได้ปลุกไม่ลุกเอิญบลุกปลุกโปรตีนอิดหินพูนร้ายไม่เอาพวกนี้ปลุกได้นอนหลับๆก็ปลุกได้เอิญให้ลุกก็ลุกขึ้นมาปลุกให้ตื่นก็ตื่นขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมแม้อาตมาจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าระดับใดท่านผู้ฟังเอาไปประพฤติปฏิบัติอาจจะเป็นพระอริยเจ้าด้วยคุณธรรมที่อาตมานำมาแสดงคนไข้สามารถรักษาคนไข้ด้วยกันให้หายก็ได้คนตาบอดก็สามารถถือตะเกียงขับไล่ความสว่างในความมืดให้คนตาดีได้มองเห็นได้อันโททีปะทาโรคนตาบอด

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว

0: ปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นิฏฐานิปันนารสีดีวาเซจันิปฏิตายะบุทธะปริตายะกาจิสัมมีกทากัสสยเตตุชาจะตุชนียานังเอตัมมังกรมุตตัมมันติมีมัจจะตัมมะปริยายัจจะอัตถุสาธายัสมันเตหิสักจังตุตัมโบวันนี้เป็นวันปันนารสีฤกษ์ที่15ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลของท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติเมื่อถึงวันนัดต่างก็ได้สละกิจการงานน้อยใหญ่ของตนไว้มาร่วมชุมนุมกันณโรงธรรมภาคกัจจรามณฑลนี้เพื่อประกอบกรณียกิจตามหน้าที่ของตนจิตในเบื้องต้นต่างได้พากันทำสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเบื้องหน้าต่อนี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะเป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขทางกายทางวาจาและทางจิตใจของตนให้ดีขึ้นตามลำดับไปดังนั้นจะเป็นนำธรรมีกถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังก็ควรเจเวลาเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขปุณณมีวันวิสาขปุณณมีที่ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อการเวลาล่วงมาบรรจบครบรอบในปีหนึ่งเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตั้งจิตตั้งใจพร้อมเพียงกันมาทำสักการบูชามีการถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณรและตอนเย็นมีการเวียนเทียนมีดอกไม้ธูปเทียนเวียนเทียนปูชนียสถานจะเป็นพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป ป็นอนุสตาริตริยะระลึกถึงวันสำคัญของพระองค์ตามปกติเราจะดูแต่เพียงสั้นๆว่าคนคนหนึ่งเกิดในวันนั้นแล้วก็ได้ดีถึงที่สุดในวันนั้นแล้วก็ดับขันคือตายไปในวันนั้นซึ่งตรงกันเป็นวันเดียวแต่คนละปีแต่คนห่างกันไปเป็นหลายสิบปีไปตรงกันได้อย่างนี้ก็พออนุมานได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญคือว่าหาได้ยากอย่างมากเราจะเห็นได้เพียงสองครั้งที่จะพบกันคือวันเกิดกับวันตายวันเกิดกับวันตายนี้เราพอจะหาได้แต่ก็หาได้เป็นส่วนน้อย ที่จะครบทั้งสามหาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงถือปฏิสนธิคือเกิดมาก็ในวันวิสาขคุณมีแล้วก็ได้ตรัสรู้ก็ในวันวิสาขคุณมีเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ในวันวิสาขคุณมีแต่ต่างห่างปีกันออกไปตามลำดับที่นี่ข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่ง ตามปกติของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเนี่ยเวลาเกิดมักจะเกิดอยู่ในวังมีที่ประสูติอย่างดีหรือว่าเมื่อจะดับขันคือตายก็มักจะตายอยู่ในสถานที่ดีๆแต่นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาประสูติก็ไม่ประสูติในวังไปประสูติอยู่ในป่าสวนลุมพินีซึ่งแตกต่างจากสามัญชนหรือว่าถ้าจะว่าคนมีบุญก็ไม่น่าที่จะไปเกิดอย่างนั้นไปประสูติอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ไปประสูติอยู่ในสวนลุมพินีทีนี้เวลาตรัสรู้ก็อยู่ในป่าที่นั่งอยู่ใต้ร่มโพธิ์ตั้งสัจจาธิฐานแนวเนี่ยบำเพ็ญเพียรทางสมาธิภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในป่าเวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งพระอานนท์พึงขับทูลคัดค้านว่าให้ไปเสด็จให้ไปนิพพานที่โน้นที่นี่ที่เมืองใหญ่ๆที่จะได้มีการทำสักการะบูชาให้สมพระเกียรติแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ไปกลับไปดับขันธปรินิพพานอยู่ในป่านางหลังทั้งคู่นี่เป็นเรื่องที่น่าพินิจพิจารณาว่าทำไมเกิดก็เกิดในป่าตรัสรู้ก็อยู่ในป่านิพพานก็อยู่ในป่าความอยู่ในป่าอันนี้แหละเป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งทำให้พุทธบุตรคือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อออกบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องอยู่ตามป่าออกไปอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยไปบำเพ็ญสมณธรรมที่จะอยู่ในบ้านในเมืองมีส่วนน้อยเมื่อถึงเวลาก็ออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า ประเพณีอันนี้สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้ลดน้อยถอยลงไปแต่ก็ยังมีเชื่อสายคือมีคณะ านกรรมฐานผู้ที่มาริเริ่มขึ้นในสมัยนี้สมัยไม่นานมานี้ก็มีอาจารย์เสาไม่ใช่เสาที่วัดนี่หรอกเสาใหญ่เสาตายไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วและอาจารย์เสาเป็นผู้ออกกรรมฐานรองลงมาก็ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นผู้นำประพฤติปฏิบัติในการออกอยู่ป่าและท่านก็ไปได้ความรู้แตกฉานในทางพระพุทธศาสนาก็ในป่านี่ก็เรียกว่าดำเนินตามแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ความป่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ผู้เข้าไปได้รับความร่มเย็นสบายผู้ที่เดือดร้อนเดินทางร้อนด้วยแดดได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ก็ได้รับความร่มเย็นสบายเพราะฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงมุ่งเข้าไปหาทางหาที่สงบที่ในป่าเพื่อดำเนินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าจิตที่จะเป็นธรรมของมนุษย์สูงสุดที่สุดแล้วคือว่าจะทำกิจการอันใดจะเป็นฝ่ายกายฝ่ายวาจาฝ่ายด้านจิตใจก็จงบำเพ็ญถึงที่สุดแล้วจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะนั่งสบายสบายไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเพราะจิตกตังกรณียังจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จหมดแล้วอย่างเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ทำจิตเสร็จแล้วก็พักผ่อนกันสบายสบายแต่นี่พระพุทธองค์ไม่ได้อย่างนั้นแม้ว่าจิตที่ทรงเปล่งขึ้นว่ากตังกรณียังจิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วอันนั้นเป็นจิตส่วนการบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนคือว่าตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดจนได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตส่วนนั้นสำเร็จแล้วแต่จิตอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จจิตส่วนหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จจะเห็นได้ตอนที่พระองค์ทรงโต้ตอบกับมารมาทูลขอให้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะมารต้องการไม่ให้พระองค์ทรงเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ให้กว้างขวางออกไปเพราะมารต้องการที่จะครอบครองชีวิตของสัตวโลกทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจของตนตลอดไปแต่พระพุทธองค์ยังไม่รับนิมนต์ของมารทรงโต้ตอบมารไปว่าตราบใดที่บริษัท4ของพระพุทธของพระองค์ยังไม่ยังลงมั่นคงเพียงใดพระองค์จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานบริษัท4สมัยนั้นก็มีภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าบริษัท4สม ยนี้ขาดไปองค์หนึ่งคือภิกษุณีมีแต่อุบาสกอุบาสิกาและก็ภิกษุทีนี้ก็มีเกิดแม่ชีขึ้นมารวมเข้าให้เป็นบริษัทสี่บริษัทสี่ของพระองค์ยังไม่มั่นคงเพียงใดพระองค์จะยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์ต้องการจะอบรมสั่งสอนให้บริษัททั้งสี่ได้ตั้งตัวเป็นหลักฐานมั่นคงเสียก่อนพระองค์จึงจะเสด็จดับขันธปรินิพพานหมายความว่าหน้าที่ของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นส่วนหนึ่งสำเร็จแล้วส่วนที่จะประดิษฐานกับศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่สัตวโลกยังบกพร่องเพราะผู้ที่จะสืบแทนยังไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องขวนขวายอบรมสั่งสอนบริษัทสี่เอกิจุคิจุณีบาตุบาติกายังมีตำนานปรากฏให้เราเห็นอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นภิกษุณีจะเป็นอุบาสกจะเป็นอุบาสิกาต่างก็เป็นผู้แตกสารในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จงคุณค่าต่างๆกันแล้วพระองค์จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน นี่ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราผู้ที่เป็นอนุชนที่เกิดมาณภายหลังแม้จะยังไม่ได้ทันที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ตามแต่พระองค์ก็ได้ตั้งตัวแทนไว้ให้เป็นผู้ตัวแทนของพระองค์ตัวแทนของพระองค์นั้นคือใครไม่ใช่พระไม่ใช่เณรไม่ใช่อุบาสกไม่ใช่อุบาสิกาแต่ว่าพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นครูเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเราจึงมาพากันระลึกนึกถึงบุญคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานพระธรรมพระวินัยไว้ให้เราทั้งหลายได้รู้ได้ศึกษาได้เรียนได้ปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนให้ดีมาเป็นลำดับลำดับแม้จะยังไม่ได้บรรลุธรรมเรื่องสูงขึ้นไปก็ตามแต่ก็ทำให้เราได้เดินถูกทางคือไม่เผลอไปในทางอื่นเดินตรงไปแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจึงได้พร้อมใจกันมาทำสักการะบูชาการบูชาจัดเป็นสองประเภทคืออามิสสบูชาประเภทหนึ่งปฏิปฏิบูชาคือปฏิบัติตามประเภทหนึ่งอามิสสบูชาบูชาด้วยอามิสมีดอกไม้ธูปเทียนของหอมหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนั่นเป็นอามิสสบูชาส่วนปฏิปฏิบูชาได้แก่นำเอาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามขัดเกลากิเลสราชวะของตนให้ลดน้อยเบาบางลงไปการบูชาทั้งสองอย่างมีคุณค่าเกือบเท่าๆกันอามิสบูชาเป็นเหตุส่งเสริมให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้รับความสะดวกสบาย ในการประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนปฏิปฏิบูชาคือการปฏิบัติธรรมนั่นก็เป็นหน้าที่โดยตรงคือผู้ที่มาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของตนเมื่อปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของตนจำเป็นที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินับถือพระพุทธศาสนาลงมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึง ประชาราษฎรทุกเหล่าจะมีการนับถือพระพุทธศาสนามีอยู่หลายแบบคือแบบหนึ่งถือติดสืบกันมาโดยไม่ได้ศึกษาค้นคว้าหาเหตุหาผลอะไรเมื่อผู้ใหญ่ในตระกูลเคยพาทำมาอย่างใดก็ทำกันสืบๆไปอย่างนั้นอย่างว่ายกตัวอย่างในการบูชาบูชามีดอกไม้มีธูปมีเทียนที่นี่ถ้าในสถานที่บางแห่งหาได้ยากก็ไม่จำเป็นครบทั้งสามอย่างเราได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นดอกไม้ก็ตามจะเป็นธูปก็ตามจะเป็นเทียนก็ตามนำไปบูชาตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะบูชาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันทีนี้ถ้าได้ครบทั้งสามอย่างคือมีดอกไม้บ้างมีธูปมีเทียนบ้างก็จะเป็นเครื่องเตือนใจอีกแบบหนึ่งคือเป็นเครื่องเตือนใจให้ครบทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจุดขึ้นบูชาโดยมากจะเป็นสองดอกสองเล่มจุดสองเล่มเป็นเครื่องบูชาเทียนสองเล่มนี้ถ้าน้อมไปเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับพระธรรมวินัยใดที่พระธรรมวินัยยังสว่างสวยอยู่ในโลกเราก็ได้รับการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยได้รับความสะดวกความสบายความสุขทีนี้ทูปสามดอก บูชาแยกออกไปเป็นพระไตรปิฎกสามคือพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระสงฆ์อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเปรียบเทียบในส่วนที่เราจะนำเอาของภายนอกเข้าไปเปรียบเทียบกับส่วนภายในคือจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติทีนี้ถ้าปฏิบัติให้ลึกเข้าไปกว่านี้กว่าการบูชาของเรานี้ ที่เรายกขึ้นเอาดอกไม้เอาธูปเอาเทียนมาบูชากราบไหว้แล้วก็เป็นอันสำเร็จจิตไปส่วนหนึ่งในส่วนเบื้องต้นแห่งการบูชาก็ได้รับความเย็นใจความสบายใจตามควรทีนี้ถ้าจะให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกเมื่อเรานำเอาส่วนเหล่านั้นนำเอาดอกไม้เอาธูปเอาเทียนมา น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเปรียบเทียบกับชีวิตของเราจะได้เกิดความไม่ประมาทคือไม่ลืมตัวนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราอย่างใดเทียนที่เราจุดขึ้นถ้าไม่มีอันตรายอย่างอื่นใดมาทำให้ดับเทียนนั้นก็ไฟก็จะไหม้ใต้ลงไปจนหมดเชื้อแล้วก็ดับไปเปรียบกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมาทำลายมาตัดรอนเราก็อยู่กันไปจนเฒ่าจนแก่หมดอายุไขก็ดับไปเหมือนกับเทียนทีนี้ดูธูปก็เหมือนกันธูปถ้ายังไม่จุดมันก็ยังคงตามเดิมแต่พอจุดเข้าแล้วไฟมันก็จะไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปทีละนิดทีละหน่อยลงไปในที่สุดก็หมดก็เหมือนกับชีวิตของเราอีกเหมือนกันดอกไม้ที่นำมาบูชาในเมื่อเราเก็บมาใหม่ก็สดชื่นเมื่อมาบูชาไปตั้งไว้ไม่กี่วันก็เหี่ยวแห้งลงไปแล้วก็สลายไปก็เหมือนกับชีวิตของเราที่อับเฉาลงไปวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเขาก็ไล่ต้อนเข้าไปหาความตายทุกระยะระยะเข้าไปเช่นเดียวกันถ้าเราจุดดอกไม้จุดธูปจุดเทียนดอกไม้บูชาเป็นส่วนอามิสบูชาแล้วน้อมนำเอาส่วนอามิสบูชานั้นพิจารณาในแง่ของการประพฤติปฏิบัติธรรมคือนำเอาเหล่านั้นเข้ามาเทียบเคียงกับชีวิตของเราให้เห็นว่าชีวิตของเรานี้ก็เหมือนกันยิ่งดูเทียนจะเห็นได้ง่ายเทียนนั้นถ้าเราจุดไว้ไม่มีลมไม่มีอะไรพัดมันก็สว่างสวยดีแต่บางคราวมันก็มีลมมีอะไรพัดมาทำให้แสงหลิบหลีลงไปบางทีก็ดับลงไปถ้าไม่ดับก็เสียงน้อยลงไปชีวิตของเราก็ประสบอุปสรรคนานับประการถ้ามันมีอุปสรรคมาตัดรอนชีวิตของเราก็ยังอยู่ดีสบายไปแต่เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บมีอันตรายมารบกวนก็ทำให้หลิบหลีลงไปจะดับแล้วมีดับเช่นเดียวกับไฟที่ถูกพายุพัดมาหรือถูกอันตรายอย่างอื่นทำให้หลิบหลีทำให้แสงน้อยลงไปหรือให้ดับไปเช่นเดียวกันถ้าเรานำมาเปรียบเทียบมาน้อมนึกเข้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างนี้ก็จะทำให้ไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวก็คือไม่ประมาทตัดทางพระพุทธศาสนาว่าไม่ประมาทผู้ประมาทความประมาทคือทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายประมาทเป็นภาษาทาง มคตเราก็ได้ยินเราก็จำกันมาว่าความประมาทความไม่ประมาทที่นี่ถ้ามาทำให้มันตื้นขึ้นให้เป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือความไม่ลืมความลืมตัวความไม่ลืมตัวความลืมตัวเนี่ยที่นี่ความลืมตัวหรือไม่ลืมตัวนี่ก็ทำใ เราเกิดสงสัยขึ้นอีกนั่นแหละสงสัยอย่างไรสงสัยว่าลืมตัวเราไม่เห็นลืมสักทีตนตัวหัวขาเราเดินไปไหนมาไหนไปด้วยกันไม่ได้ลืมไว้เหมือนกับสิ่งของอื่นๆอย่างว่าเป็นเงินเป็นทองเราลืมเราก็ทิ้งไว้ที่นั่นเราไปที่อื่นเรานึกได้เรากลับมาย้อนมาหาเอานั่นลืมของบางทีก็เห็นบางทีก็คนอื่นเขาหยิบไปใช้เสียแต่นี่ลืมตัวมันทำให้ลี้ลับเข้าไปกว่าลืมสิ่งของธรรมดาจึงเห็นได้ยากขึ้นทีนี้ลืมตัวเป็นยังไง ลืมตัวเรามาฝึกกรรมฐานมาทำทางสมาธิภาวนามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะเห็นความลืมง่ายที่ว่าเราไม่ลืมตัวนั้นเราจะเห็นง่ายขึ้นลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการมีชีวิตอยู่ที่นี่เราลืมลมอย่างเราลืมลมเราตั้งใจตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเบื้องต้นตั้งสติไว้ดีกำหนดได้ดีไปเผลอลืมลมเข้าลืมลมออกเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวอะไรก็ลืมหมดนั่นเรียกว่าลืมตัวลืมลมก็คือลืมตัวอันนี้ลืมส่วนในของเราของก็ลืมเหมือนกันลืมอย่างไรตนตัวหัวขาติดไปไหนมาไหนเดินตามไปนอนตามกินตามนอนตามจะว่าลืมอย่างใดลืมในแง่อีกแง่หนึ่งในธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่ายังลืมอย่างไร ลืมตั้งแต่หัวถึงเท้านี่เนี่ยเราลืมคือว่าเราเข้าใจว่าเป็นสมบัติของเราจริงเราจึงพยายามทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีหาอาหารอย่างดีหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มอย่างดีหาที่อยู่ที่อาศัยอย่างดีให้อยู่ทำไมจึงหาเพราะเราเข้าใจว่าตนตัวหัวขาของเรานี่เราเป็นของเราจริงจังเราอยากอยู่สบายสบายเราจึงต้องหาส่วนเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอให้ได้รับความสะดวกสบายอยู่อย่างสบายแต่เป็นอย่างไรบทสุดท้ายเป็นอย่างไรบางรายตั้งใจแน่วแน่ไว้ว่าจะนอนตายบนบ้านให้สบายสบายกล่าวโน่นเครื่องบินตกตายอยู่ต่างประเทศนู่นก็มีบางทีไปตายอยู่ในห้องสอนนู่นก็มีแทนที่จะได้นอนตายอยู่บนเตียงในบ้านอย่างสบายสบายไม่ว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์ดิบสารปลาในทะเลมันยังขึ้นมาตายบนบกเป็นอาหารของมนุษย์หรือเป็นจำนวนมากสัตว์บนบกยังลงไปตายอยู่ในน้ำก็เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจผิดหรือว่า เรายังพิจารณายังไม่ถึงที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าลืมตัวแต่เราเกิดไปลืมตัวเนี่ยตัวของเรานั้นต้องแบ่งออกเป็นสองอย่างคือเนื้อหนังมังสังส่วนประกอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนจิตใจเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอยู่รวมกันอยู่รวมกันเรียกว่าตนตัวหัวขานี้เปรียบเหมือนกับเรือนจิตใจเหมือนกับเจ้าของเรือนเจ้าของเรือนนั้นเขาไม่ได้อยู่กับเรือนคือร่างกายอันนี้ตลอดไปพอร่างกายอันนี้ชำรุดทรุดโทรมไปไม่ไหวแตกดับเจ้าของเรือนเขาก็ย้ายหนีไปสร้างใหม่ยึดเรือนใหม่ต่อไปเหมือนกับเราสร้างบ้านเรือนธรรมดาของเรานี่แหละถ้าบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่เกิดชำรุดทรุดโทรมเพพังทลายลงไป เราก็ไปสร้างขึ้นใหม่อันนี้ภายนอกให้เห็นง่ายขึ้นภายในของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราทุกชิ้นส่วนเป็นเรือนเป็นเรือนที่อยู่อาศัยของจิตใจที่เรือนที่อยู่อาศัยนี่แหละเราเข้ามาครอบครองจิตใจที่เราเข้ามาครอบครองมาอยู่นี้นานบางรายก็ถึง80ปี90ปี100ปีก็เลยทำให้ลืมว่าเป็นเรือนของตัวจริงจังแต่บทสุดท้ายไม่ได้เป็นเรือนของตัวจริงเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าผู้ที่ตายไปแล้วเขาก็ทิ้งเรือนเขาไว้ให้ลูกให้หลานให้ผู้อื่นเขาจัดการต่อไปเนี่ยตอนนี้ทำให้ลืมที่ทำให้เราลืมเราลืมว่าตัวหัวขาของเราทุกชิ้นส่วนถือว่าเป็นของเราจริงไม่ได้ตั้งใจไว้ว่านี่เป็นเรือนอาศัยหรือว่าเป็นที่อาศัยให้ทำจะทำความดีก็ต้องอาศัยร่างกายนี้จะทำความชั่วก็ต้องอาศัยร่างกายนี้แต่ผู้ให้ทำคือเจ้าของคือจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงมุ่งเข้าไปอบรมทางจิตใจมุ่งเข้าไปฝึกทางด้านจิตใจให้รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้นรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก็คือมารู้ในร่างกายในตัวของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะพระพุทธองค์ที่นำมาสอนเราทุกวันนี้พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ค้นมาจากที่อื่นค้นมาจากภายในสรีระของพระองค์นั่นเองหรือสรีระของสรรพสัตว์ก็เหมือนกันแต่ว่าพระองค์มีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากจึงจำแนกแจกจ่ายออกไปเป็นจำนวนมากมายทีนี้สำหรับเราผู้มีปัญญาน้อยตามปุถุชนก็ถูกปัญญาคือปัญญาอย่างหนาอย่างแน่นอยู่เราจึงค่อยขี้คลายไปตามลำดับตามลำดับก็ดูสภาพสังขารร่างกายของเรามันเสื่อมไปทุกวันแต่มันเสื่อมไปทีละนิดทำให้เราเข้าใจผิดมาแต่เล็กคือตอนเล็กมันเสื่อมเหมือนกันแต่มันเสื่อมขึ้นเขาเรียกว่าเจริญขึ้นเจริญไวคือมันเสื่อมเร็วขึ้นเท่าแต่ว่าสังขารร่างกายมันไปในทางเติบโตขึ้นเห็นเราเจริญไวขึ้นพอต่อไปเมื่อสังขารร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงไปเราจึงเห็นว่าความเสื่อมมันปรากฏขึ้นมาแล้วถ้ายังหนุ่มยังแน่นเราจะไม่สนใจในการพิจารณาในการตรวจตราสังขารร่างกายของตนว่าตนยังมีกำลังแข็งแรงต่อสู้อะไรได้ทั้งนั้นแต่บทล่วงเข้าปัดฉิมมาไวไปแล้วจึงจะรู้สึกตัวขึ้นมาว่ากำลังวังชาลดถอยลงไปเนื้อหนังมังสังอะไรต่างๆลดลงไปลดความเหี่ยวมีความเหี่ยวแห้งขึ้นมาถึงที่สุดผมอยู่บนศีรษะที่เราตนุถนอมเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ในการจ้างเข้ามาตัดมาดัดมาอะไรให้ต่างๆให้มันสวยมันงามแต่บทสุดท้ายมันก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอะไรมันก็มีการเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันคือในที่สุดมันก็สลายไปเองของมันตนตัวหัวขาของเราก็สลายไปตามธรรมชาติของมันไม่อยู่ยืนนานเกินกว่ากำหนดการที่สังขารร่างกายจะอยู่ไปได้เมื่อเรามาทำการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เราก็ต้องนึกคุณของพระพุทธที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้ความจริงรู้ความจริงที่มีอยู่ในสังขารร่างกายของเรานี่เองรู้คุณพระธรรมพระธรรมก็คือร่างกายของเรานั่นเองเป็นพระธรรมให้เราเห็นแสดงให้เราเห็น ระสงฆ์คุณของพระสงฆ์ก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดูอย่างเรามาฝึกกรรมฐานมาให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราลืมบ้างไหมในขณะที่เรานั่งกรรมฐานเรากำหนดว่าหรือว่าบางทีเอาบทพุทโธเข้าไปพวกพุทเข้าโตออกพุทเข้าโตออกว่าไปว่ามาพุทหายไปโตบางทีโตหายไปลืมไปเจ๊แต่ว่าแบบหนึ่งท่านไม่ให้ลืมไม่ลืมแต่ท่านให้ละเมื่อเรามาบริกรรมพุทโตพุทเข้าโตออกพุทเข้าโตออกพุทโตเป็นเครื่องรอเป็นเครื่องเตือนเตือนให้มีสติคอยควบคุมอยู่พอเรามีสติควบคุมดีแล้วก็ปล่อยบทบริกรรมไปกำหนดเป็นลมไปให้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามดูความละเอียดของลมลงไปลงไปนั่นเรียกว่าไม่ลืมแต่ว่าขณะที่เรากำหนดพุทโตไปพุทเข้าโตออกพุทเข้าโตออกไปพอพุทโตจะสงบลงไปหน่อยเลยหลับไปเลยก็มีเลยปล่อยไปเลยก็มีเลยไม่เอาอย่างนี้ก็ลืมแล้วอันนี้การลืมไม่อย่าไปดูไกลดูที่เราทำกันอยู่นี่แหละเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นที่พระองค์สอนไม่ให้ประมาทก็คือไม่ให้ประมาทให้ดูตัวของเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่เรา ส่วนมากไปเข้าใจว่าพระธรรมที่ท่านจารึกไว้เป็นคำพีเป็นพระไตรปิฎกโน่นเก็บไว้ในตู้อย่างดีเราไม่มีโอกาสมาเปิดดูก็เราดูแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรนั่นเป็นความเข้าใจผิดของเราเองถ้าเรามาศึกษามาค้นคว้ามาดูตัวพระธรรมอยู่ที่ตัวของเรานั่นเองลองคิดดูที่ไหนไม่ใช่พระธรรมเราตรวจกันอาการ32เกสาโลมานขาทันตาตรวจอะไรไม่ใช่ตรวจพระธรรมเลยแต่ผมขนเล็บฟันหนังไม่เป็นพระธรรมเลยอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวของเรานั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นพระธรรมให้อยู่ที่ตัวของเราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้น้อมมาประพฤติปฏิบัติความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมก็คือท่านสอนไม่ให้ประมาทไม่ให้ประมาทคือก็ไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมว่าอันนี้เป็นพระธรรมไม่ใช่ตัวของเราพระธรรมเป็นสภาพของความจริงผมขนเล็บฟันหนังมันแสดงความจริงของมันให้ปรากฏให้เราเห็นเป็นประจำตลอดจนร่างกายของเรามันก็แสดงความจริงให้เห็นให้ปรากฏแต่เราเข้าใจเป็นอย่างอื่นอย่างว่าผิวหนังเนื้อหนังแต่ผิวหนังของเราในหลักธรรมนั้นว่ามันเป็นของสกปรกแต่เราฉลาดขึ้นมาหน่อยเราไปอาบน้ำชำระครอบสบู่ดูอะไรขึ้นมาเข้าเครื่องอบเครื่องอัดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็หายความเหม็นความปฏิกูลไปหน่อยนึงก็เลยลืมว่านี่แหละตัวของฉันสะอาดดีสวยดีงามดีแต่เปล่าไม่ได้กี่วันไม่ข้ามวันซ้ำความสกปรกมันก็คืบคลานเข้ามาแทนอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงมีการล้างอยู่เป็นประจำล้างตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาจนถึงวันตายบางทีตายแล้วนึกว่าจะหมดพิษแล้วเปล่าก็อยู่ที่เบื้องหลังเขายังต้มน้ำร้อนมาล้างอีกขัดสีให้อีกจนเข้ายกลงอีกยังลงไปแล้วก็จึงหมดกันล้างจะว่าหมดก็ยังไม่หมดเอาไปเผาแล้วเอากระดูกลงมาแล้วยังเอาน้ำอบน้ำหอมมาล้างอีกนี่ถ้าจะว่าถึงความสกปรกมันก็เข้าไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมาแสวงหาธรรมะที่เรามาแสวงหาธรรมะก็เพราะว่าเราเข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่วัดแต่ความจริงธรรมะอยู่ที่ตัวเรานั่นเองเรายังไม่รู้ยังไม่มีผู้ชี้บอกว่าอันนี้เป็นตัวธรรมะนะไม่ได้บอกถึงบอกเราก็ไม่สนใจไม่สนใจเท่าไหร่เพราะความฝังแน่นความเชื่อแน่นว่าธรรมะ อยู่ที่วัดหรืออยู่ในคัมภีร์อยู่ในตู้อยู่ในพระไตรปิฎกไปเข้าใจกันอยู่นู้นเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมาศึกษาในเรื่องตัวของเรานี่เองตัวของเราก็เป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่งที่จะให้เราได้ศึกษาให้เราได้เข้าใจอย่างที่เรานำมาเราจะนำก้อนธรรมของเรานี่มาบูชาอย่างวันนี้เป็นวันวิสาขบุญนำมีเราจะนำเอาส่วนสรีระร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี้มาให้มันประกอบคุณงามความดีมีถือดอกไม้ธูปเทียนบูชานำมาสักการะบูชาต่อพระสถูปพระพุทธรูปพระเจดีย์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ไกลออกไปซะก่อนเมื่อเราเดินไปเราก็ตรวจไปตรวจพุทธคุณไปรอบที่หนึ่งเราก็ตรวจพุทธคุณไปรอบที่สองเราก็ตรวจธรรมคุณไปรอบที่สามเราก็ตรวจสังฆคุณไปเมื่อจบแล้วก็มาทบทวนรอบที่หนึ่งพุทธคุณรอบที่สองธรรมคุณรอบที่สามสังฆคุณรอบที่หนึ่งพุทธคุณคือให้รู้พุทธะแปลว่ารู้คือรู้ธรรมรอบที่สองธรรมคุณแสดงให้เมื่อเรารู้ธรรมว่าอันนี้เป็นธรรมนี่เป็นธรรมนั่นเรารู้ธรรมรอบที่สามก็คือการที่เราวนเวียนไปทำให้เราปฏิบัติเรารู้ก็ไปถึงว่านี่เป็นก้อนธรรมที่เป็นธรรมอย่างนี้การมาเวียนเทียนจึงจะได้ผลประโยชน์คุ้มค่าไม่ใช่ว่าเราไปสนุกสนานเฮฮาอย่างนั้นขาดทุนเพราะแทนที่เราจะได้ตั้งใจระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาอันสูงสุดทำเปิดหูเปิดตาของเราให้ได้รู้ความจริงสภาพของความจริงต่างๆเมื่อเราไปแสดงความเฮฮาสนุกสนานกันไปเลยปิดบังความสว่างไสวทางด้านจิตใจของเราให้มืดลงไปเพราะฉะนั้นจึงควรตั้งใจให้สงบดีๆแล้วก็บริกรรมเวลาถือธูปเทียนดอกไม้เดินเวียนเทียนพระอาจจะดีก็ดีเราก็ตรวจพุทธคุณรอบที่สองก็ธรรมคุณรอบที่สามก็สังฆคุณไปเมื่อจบรอบแล้วนำดอกไม้ทูปเทียนมาปักที่ที่ก็จัดไว้ให้ปักแล้วเราก็นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ดังที่กล่าวมานี้อย่างนี้วันวิสาขบูชาจะเป็นวันที่ทำให้เราล้ำลึกนึกถึงสภาพของความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ในวันวิสาขาบูชานี้ตามปกติเราก็จะมีการแสดงธรรมกันจนตลอดสว่างผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าจะถวายเครื่องสักการะบูชาอันยอดเยี่ยมคือถวายตาเป็นเครื่องบูชาว่าจะไม่หลับไม่นอนจะนั่งฟังธรรมนั่งภาวนาบูชาพระพุทธคุณในพระธรรมคุณพระสังฆคุณในวันสำคัญนี้ให้ได้ตั้งใจได้อย่างนี้ยิ่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะว่าปีหนึ่งเราจึงจะได้ทำผลหนึ่งเมื่อเราได้ตั้งใจทำอย่างดีความที่ดีที่เราทำในวันสำคัญอย่างนี้มันจะเป็นติดอยู่ภายในจิตใจให้เราระลึกนึกถึงอยู่ไม่รู้หายและระลึกนึกถึงเวลาใดวันใดที่ไหนแห่งใดก็ทำให้เกิดความปลื้มปิติยินดีว่าวันนั้นเดือนนั้นคืนนั้นปีนั้นได้ไปทำวิสาขาที่วัดนั้นได้ถวายดวงตาทั้งสองนี้เป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาอันนั้นเป็นความดีที่เราท่านทั้งหลายจะพึงพยายามประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้น การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เจ็ดเล็กผสมน้อยเล่าสู่ฟังก็เป็นแนวทางจึงขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืด ของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาปรบธรรมะเช่นเคยวันนี้ก็คงจะคุยในเรื่องว่าคนที่เข้าถึงรัตนตรัยคนที่เข้าถึงรัตนตรัยและคนที่ไม่เข้าถึงรัตนตรัยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถามเป็นปัญหาว่าการบุคคลที่ไม่เข้าถึงศาสนาพุทธเนี่ยที่ไม่ถือพระรัตนตรัยเนี่ยทำบาปเพียงเล็กน้อยก็สามารถไปตกนรกได้หรือเนี่ยเป็นคำถามพระท่านตอบว่าไปเป็นไปได้บุคคลที่ไม่เข้าถึงรัตนตรัยคือไม่ได้นำถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยทำบาปเพียงเล็กน้อยก็สามารถไปตกนรกได้ไม่มีอะไรกั้นเลยแล้วก็ถามย้อนว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ก็บอกว่าก้อนหินเพียงก้อนเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราโยนลงไปในสระในบ่อในแหนเนี่ยที่มีแหนปิดบังอยู่เนี่ยโยนลงไปเพียงก้อนเล็กน้อยสามารถจมได้ไหมก็จมได้เช่นเดียวกันบุคคลที่ไม่เข้าถึงรัตนตรัยทำบาปเป็นเล็กน้อยก็เหมือนกับก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำสามารถจมได้ฉันใดบุคคลที่ทำบาปแล้วไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ย่อมไปนรกไปอบายได้เช่นเดียวกับก้อนหินเล็กน้อยที่โยนลงไปในสระน้ำแล้วก็บอกว่าบุคคลที่เข้าถึงรัตนตรัยเนี่ยบุคคลที่เข้าถึงรัตนตรัยทำบาปสักร้อยครั้งพันครั้งแล้วมาเข้าถึงรัตนตรัยบุคคลที่ทำบาปสักร้อยครั้งพันครั้งแล้วมาสมานเข้าถึงรัตนตรัยเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกเป็นที่ภาวนาถึงสามารถปิดอบายไม่ต้องตกนรกได้เป็นจริงได้หรือก็มีคำแก้ว่าพระท่านก็แก้ว่าเป็นพระองค์ถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเป็นไปได้ในเมื่อบุคคลนั้นมีที่พึ่งเหมือนกับบุคคลที่เอาก้อนหินมาเนี่ยสักร้อยคันรถเนี่ยสักร้อยหรือสักร้อยคันรถเนี่ยเอามาลงเรือเอามาใส่เรือแล้วก้อนหินนั้นก็ไม่จมเป็นไปได้ที่ว่าเรามีก้อนหินตะร้อยคันรถแล้วเอามาใส่ไว้ในเรือก้อนหินนั้นก็ไม่สามารถจะจมได้เพราะมีเรือรองรับถึงจะหนักสักเท่าไรก็ไม่จมฉะนั้นจึงว่าคนที่ทำบาปสักร้อยครั้งพันครั้งแล้วมาถือรัตนตรัยเนี่ยก็เหมือนกับเอาก้อนหินไปใส่เรือนั่นเองไม่สามารถจะจมลงไปในน้ำได้ฉันใดการเข้าถึงพระรัตนตรัยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีบุญอย่างมากแต่คนที่เข้าไม่ถึงรัตนตรัยเนี่ยไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยทำบาปเพียงเล็กน้อยก็ไป

ได้ไม่ต้องไปตกนรกฉะนั้นเราจึงว่าเราโชคดีที่เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วมาเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาและเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงจะทำบาปทำกรรมเท่าไรก็พยายามปฏิสมาทานพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในอารมณ์ของเรายืนเดินนั่งนอนให้นึกถึงไม่ใช่นึกแต่เวลาไปกราบพระอย่างเดียวจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็นึกถึงพระรัตนตรัยไว้เช่นเดียวกับเอาหินก้อนใหญ่ๆซึ่งสัก100 เล่มเกียนไปใส่ในเรือใหญ่ก็ไม่ทำให้เรือนจมได้ไม่ทำให้ก้อนหินนั้นจมลงไปในน้ำได้ชั้นใดผู้ที่รู้ว่าบาปแล้วพยายามเข้าถึงรัตนตรัยเลิกทำบาปต่อไปก็จะคุ้มครองตัวเองได้ไม่ตกไปในที่ชั่วนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าชี้แนะให้เห็นอย่างนี้ว่าทำไมจึงไม่ตกนรกคนทำบาปต้องมากมีรัตนตรัยคุ้มครองได้ ทำไมคนที่ไม่ถือรัตนตรัยจึงตกนรกได้เพราะอันนี้จึงช่วยเราได้ผู้ที่เข้าถึงรัตนตรัยแล้วจะไม่ไปนรกไม่ไปอบายทั้งหมดเพราะมีใจเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีจิตใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะได้นึกสิ่งที่ประเสริฐไว้ในใจแล้วจิตใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวคนทำบาปเล็กน้อยเมื่อจะตายแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็เศร้าหมองคิดแต่บาปอันนั้นเพียงเล็กน้อยก็ดึงใจให้ตนเองตกไปในที่ต่ำไม่มีอะไรกั้นเช่นเดียวกันก้อนหินไม่มีอะไรกั้นเพียงเล็กน้อยก็โยนลงไปในน้ำก็จมเช่นลงก้นลึกเหมือนกันฉะนั้นคนทำบาปก็จะดึงตัวลงต่ำเช่นเดียวกับก้อนหินเพียงเล็กน้อยคนทำบุญกุศลมีรัตนตรัยก็เหมือนกับก้อนหินที่จะสามารถดึงให้พ้นจากน้ำได้หรือว่าดึงให้พ้นจากที่ต่ำได้เราก็ควรดีใจว่าอ๋อต่อไปนี้เรามีที่พึ่งของเราแล้วคือพระรัตนตรัยเราจะให้มั่นคงเราก็ต้องลองทำสมาธิอีกพระรัตนตรัยจะมั่นคงจะไม่โยกโครงมีศีลด้วยแล้วก็มีสมาธิอันนี้ละเราจะมีที่พึ่งอย่างแน่นอนเหมือนเรือลำใหญ่ที่จะเอาก้อนหินใส่เท่าไรก็ไม่สามารถจะจมได้เพราะมีกำลังมากมีลำใหญ่มากเมื่อเรามีจิตใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในจิตใจเรามากแล้วก็มีศีล5ศีล8อย่างมั่นคงแล้วก็มีสมาธิเป็นเครื่องทำใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่คิดจะทำบาปอีกแล้วเพราะดีใจแล้วพอใจแล้วสุขใจแล้วอิ่มใจแล้วกับที่เราเข้ามาถึงศาสนาพุทธอันนี้ก็พูดรัตนตรัยย่อๆที่ว่ารัตนตรัยดีอย่างไรหรือว่าเข้าถึงแล้วปิดอบายภูมิไม่ต้องตกนรกอย่างใดก็อุปมาอย่างนี้ก็จะช่วยได้ แต่นี่การที่เราทุกคนบางคนก็สงสัยวันนี้ก็จะพูดสักทีในเรื่องว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกจริงไหมเป็นพระเจ้าของลูกจริงไหมทุกคนก็ยังสงสัยว่าเป็นพระเจ้าของลูกได้อย่างไรคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ยังไม่มีบุตรนี่จะพูดถึงเรื่องว่าพ่อแม่รักบุตรมากแค่ไหนมีความดีกับลูกแค่ไหนแล้วพ่อแม่เป็นพระเจ้ากับลูกจริงไหมพระเจ้าพิมพิสารเรียกว่าครองเรือนครองเมืองแล้วยังไม่มีบุตรตอนหลังก็มาเกิดน้ำบุตรชื่อว่ามเหสีก็ตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดแพ้ท้องอยากเสวยเลือดอยากเสวยเลือดอยากกินเลือดพระสามีเหลือเกินพระสวามีเหลือเกินทำให้มีการกระวนกระวายเรียกว่าประเภทกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ร่างกายนี้สู้ผอมพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่านางเป็นทุกข์เพราะได้เรื่องอะไรนางก็เล่าความจริงว่าตั้งแต่แพ้ท้องเนี่ยรู้สึกว่าอยากดื่มเลือดพระสวามีเป็นกำลัง
ู้สึกว่าไม่ได้ดื่มแล้วจะมีอาการ

0: จะตายหรือว่าเหมือนจะอยู่ไม่ได้อยากจะดื่มเป็นกำลังพอเห็นสามีเนี่ยมีความหิวเลือดในตัวสามีสามีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เธอแพ้ท้องพอจะเกิดบุตรชายคนนี้เกิดบุตรคนนี้หิวเลือดเราจะยินดีให้เพื่อลูกบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากพระเจ้าพิมพิสารก็เอาพระขันน่ะมีดมาแทงเข้าไปในที่โคนขาเชือดเลือดให้นางมเหสีนี่ดื่มจนอิ่มเกิดหมดความกระหายอยากพออิ่มเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกของเจ้าพิมพิสารว่าทำไมคนแพ้ท้องก็ไม่ได้คิดจะกินเลือดกินเนื้อมีแต่กินอย่างอื่นเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบดื่มชอบกินของเปรี้ยวของหวานแต่ว่าเมสีเรานี่อยากกินเลือดเราแสดงว่าจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้โหรมาทำนายผูกลักษณะโหรก็บอกว่าลูกคนนี้เกิดมาจะฆ่าพ่อจะเป็นผู้ที่ฆ่าพ่อเพราะภรรยามเหสีรู้อย่างนั้นก็คิดทำลายครันเลยก็คิดทำลายครันก็เดินเข้าไปบนภูเขาแล้วก็ให้พวกนางสนมพวกหมอไม่หมอเนี่ยในอาการเหยียบครันให้ลูกตกอย่างว่าจะฆ่าซะก่อนที่จะออกมาฆ่าสามีตัวเองเพราะเรียกยังไม่เห็นหน้าเห็นตานี่ก็ยังไม่รักหรอกนะลูกที่ยังไม่เกิดมาเห็นหน้าเห็นตานี่แม่ก็ยังไม่รักก็ต้องรักเอาสามีคนที่จะให้ความคุ้มครองตัวเองได้ก็คิดเอาสามีไว้ก็คิดฆ่าลูกไปเหยียบแล้วก็ไม่ตายพระเจ้าพิมพิสารทราบเรื่องก็ทรงถามว่าเธอทำอย่างนั้นทำไมเขาบอกว่าไม่ต้องการให้ลูกมีชีวิตอยู่เพราะกลัวจะมาฆ่าพระสวามีพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าปล่อยเขาเถอะอย่าทำเลยต่อไปนี้ถ้าทำแล้วเธอจะมีความผิดอย่างร้ายแรงเพราะงั้นอย่าทำเป็นอันขาดขอให้เขาเกิดมาเถอะอยากเห็นหน้าลูกเหลือเกินว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราอยากเห็นลูกชายของเราขอให้เกิดมาเถอะจะฆ่าพ่อพ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ทำเพื่อลูกที่ปกครองบ้านเมืองไว้นี่ก็เพื่อจะให้ลูกได้สืบตระกูลต่อไปแต่แล้วตอนนี้ก็ดีใจอยากจะได้เห็นหน้าลูกพอเกิดมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าอาชาติศัตรูแปลว่าผู้มีชาติกำเนิดไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นศัตรูกับใครตั้งชื่อดีด้วยนะอาชาติศัตรูอะแปลว่าไม่ชาติแปลว่าความเกิดศัตรูแปลว่าไม่ศัตรูไม่เป็นศัตรูใครก็เจริญวัยได้ดีศึกษาเล่าเรียนมีพละกำลังมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นเด็กที่น่ารักมากมีสติปัญญาแหลมคมเรียกว่าเป็นเด็กที่พิเศษนะเกิดมาแล้วก็เป็นบุรุษที่สมบูรณ์เสร็จแล้วตอนนี้ก็พอโตแล้วก็มาคบกับเทวทัตพอวัยหนุ่มก็คบกับเทวทัตพระเทวทัตก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าคิดจะเอาก้อนหินกลิ้งทับพระพุทธเจ้าถึงกระโรหิตท่อแล้วก็จ้างมาอายุให้พระเจ้าศัตรูเนี่ยเชื่อในอุบายตัวเองตอนนั้นพระเทวทัตทำปฐมฌานได้สามารถเหินเดินอากาศสามารถแปลงตัวได้ก็มาทำให้ชาติศัตรูเนี่ยเลื่อมใสผลที่สุดพระเจ้าศัตรูก็เลื่อมใสก็เลยเชื่อพระเทวทัตทุกอย่างเพราะเห็นว่าเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพระผู้วิเศษและผลที่สุดก็พระเทวทัตก็แนะนำว่าธรรมดาเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่แน่นอนนะการให้สมบัติเนี่ยบางทีก็ไม่แน่อาจจะไม่ให้สมบัติก็เราอาจจะทำละอันตรายเราก็ได้ฉะนั้นจึงว่าไม่ไว้ใจว่างั้นอย่าไว้ใจว่างั้นท่านอาจจะยกสมบัติให้เราก็ได้หรือไม่แน่ใจอาจจะทำละอันตรายเราก็ได้ก็ยุให้พระเทวทัตก็ยุชาติศัตรูเนี่ยหลงผิดเห็นว่าพ่อเนี่ยอาจจะทำอันตรายตัวเองอะไรไม่อยากจะยกสมบัติให้อาจโมโหครั้งเดียวอาจจะสั่งประหารชีวิตก็ได้เพราะงั้นเพราะวิสัยกษัตริย์เนี่ยย่อมมีอารมณ์โทสะเป็นกำลังพยาบาทเป็นกำลังและตัดสินใจได้ง่ายสมัยก่อนชาติศัตรูก็ลงเชื่อกันเลยเอาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ไปขังคุกทีแรกก็พกพระขันไปแอบเข้าไปเขาก็จับได้ทั้งอมาก็จับได้พระเจ้าพิมพิสารก็ถามบอกว่าลูกจะถือพระขันเข้ามาทำอะไรบอกต้องการมาปลงพระชนพระองค์พระบิดาบอกจะปลงพระชนบิดาทำไมก็บอกต้องการราชสมบัติโอ้ลูกต้องการราชสมบัติเลยบอกพ่อสิพ่อยินดีให้พ่อไม่ได้หวงถ้าลูกปกครองบ้านเมืองได้พ่อก็จะให้ยินดีต่อไปนี้พ่อจะยกราชสมบัติให้ก็เลยทำพิธีมอบราชสมบัติเรียกว่าเถลิงราชขึ้นมาแทนผลที่สุดก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวทัตก็ยังยุอยู่ว่าอย่าไว้ใจนะทั้งนั้นกษัตริย์ที่ไม่แน่นอนนะก็เปลี่ยนใจเมื่อไรก็อาจจะปฏิวัติหรือชิงราชสมบัติคืนก็ได้ให้จัดการซิให้หมดเสี้ยนหมดหนามซิอย่าไว้ใจ พระเจ้าศัตรูก็หลงผิดก็เลยเอาพระเจ้าพิมพิสารไปขังคุกพอขังคุกเสร็จแล้วก็ทรมานไม่ให้ฉันข้าวทรมานไม่ให้ฉันข้าวทีนี้ทำไงนะพระเมสีก็ทรงรักสามีก็เอาข้าวซ่อนไปในผ้าสาลีเอาไปเข้าไปในคุกก็ไปให้พระเจ้าพิมพิสารทานทุกวันก็ไม่ตายสักทีทีนี้เมสีก็เลยเข้าไปเอาข้าวซ่อนไปทุกวันจนชาติศัตรูมาพิจารณาว่าทำไมจึงไม่ตายก็ให้คนไปแอบดูก็รู้ว่าเอาข้าวไปให้ชาวพิมพิสารทานด้วยการซ่อนไปในผ้าห่อผ้าไปในก็สั่งไม่ให้บรรดาเข้าไปเยี่ยมในไปแต่ตัวและให้ค้นให้รอบครอบก็ไม่สามารถจะนำข้าวไปด้วยการเอาห่อซ่อนไว้ที่ท้องได้ก็ด้วยการหมดข้าวในถาตัวหมดข้าวทาตัวเสร็จแล้วก็เข้าไปกับเจ้าพิมพิสารก็เลียทาตัวแล้วก็เลียกินก็ไม่ตายชาติศัตรูก็สงสัยว่าทำไมบิดาตัวเองขังไว้นานแล้วไม่ตายก็ให้คนไปสอดแนมดูก็รู้ว่าเอาข้าวนี้ไปทาตัวก็เลยสั่งห้ามเยี่ยมเป็นเด็ดขาดแต่แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ทานอาหารทำไงใช้เดินจงกรมใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นเดือนๆก็ไม่ตายเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยก็มีปีติเห็นพระพุทธเจ้าลงมาจากเขาคิจกูฏทุกวันก็เอาพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีปีติไม่หิวข้าวอยู่โดยเหมือนมีอาหารทิพย์อยู่พระชาติตูก็แปลกใจว่าทำไมพระบิดาตัวเองนี่เป็นผู้ทรหดอดทนเหลือเกินขังอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วก็ไม่ตายก็ให้คนไปสอดแนมไปดูสังเกตดูว่าเป็นไงไม่ตายพระเจ้าพิมพิสารไม่ตายเพราะเดินจงกรมจงกรมเป็นยารักษาโรคทำให้ไม่หิวก็บอกว่าพระองค์พระเจ้าพิมพิสารใช้วิธีการเดินจงกรมจึงไม่ตายบอกใจจะทำยังไงอมาจะทำยังไงบอกจะให้ตายได้ก็ต้องไม่ให้เดินจงกรมไม่ให้พระองค์เดินเอาทำไงดีจะไม่เดินได้บอกต้องเอามีดโกนไปแล่เท้าฝ่าเท้าแล้วจะเดินไม่ได้จะเจ็บปวดพระเจ้าศัตรูก็ตอนนั้นก็หลงผิดพอเชื่อความยุยงของพระเทวทัตอย่างแรงก็เลยเรียกว่าเห็นกองจักรเป็นดอกบัวน่ะไม่ได้คิดว่าเป็นบาปบุญคุณโทษอะไรก็จัดการให้คนไปแล่เท้าพอแล่เท้าด้วยมีโกนแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้แต่นั่งเท่านั้นเองสวยเวทนาแล่ไม่พอแถมเอาเกลือทาอีกมันก็แสบเจ็บอย่างหนักโดยบุพกรรมอันนี้ทำให้พระเจ้าพิมพิสารต้องสิ้นชีวิตแต่มาสิ้นชีวิตแล้วพอเป็นโสดาบันก็ไม่ตกนรกก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าโสดาบันนี่สามารถที่จะบรรลุธรรมภายใน7ชาติได้หรือว่าชั่วขณะจิตเนี่ยอาชาติศัตรูก็ได้ขังพ่อและทำลายพ่อจนถึงกระสิ้นชีวิตแต่ว่ายังไม่ทราบว่าสิ้นชีวิตเรียกว่ากรรมอันนี้ที่พระเจ้าพิมพิสารต้องถูกแล่เท้าเพราะเมื่อชาติก่อนพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันแล้วก็เดินไปเหยียบอาสนะสงฆ์ โดยที่เรียกว่าใส่รองเท้าไปเดินเหยียบอาสนะสงฆ์ไอ้บุพกรรมที่เอารองเท้าไปเหยียบอาสนะสงฆ์ทำให้เกิดเป็นกรรมอย่างมากเหยียบอาสนะพุทธเจ้าเหยียบอาสนะสงฆ์ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ในอาสนะสงฆ์กรรมนั้นทำให้มาเป็นถูกแล่เท้าต้องหลายชาติชาติสุดท้ายนี้แม้จะเป็นโสดาบันกรรมนั้นก็ยังมาทำให้ถูกแล่เท้าถูกมีดเถือเท้าเนี่ยพระเจ้าบินพิสารเป็นโสดาบันเชื่อกรรมจะแล้วก็เลยยอมรับไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจยินดีที่ตนเองจะต้องตายโดยกรรมเก่าแล้วก็พอใจที่จะรับกรรมก็ถือว่าทำมาแล้วก็หนีไม่พ้นพระโสดาบันนี่จะเป็นผู้ที่ไม่อยู่เหนือเวทนาได้ฉะนั้นจิตเมื่อจะตายแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนื่องด้วยกรรมเก่าก็ให้ผลได้เหมือนกันตอนนี้พอพระเจ้าชาตตูก็มีมเหสีแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาประสูติออกมาเกิดเป็นบุตรชายเหมือนกันอามาตย์สองคนก็คนหนึ่งได้รับเรื่องจากว่าตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารได้สิ้นพระชนแล้วแล้วก็ได้รับเรื่องว่าตอนนี้โอรสของพระเจ้าศัตรูประสูติแล้วก็เลยมาทูลพร้อมกันก็เลยปรึกษาว่าเราจะทูลอะไรก่อนดีเรื่องมงคลกับเรื่องไม่เป็นมงคลเรื่องทุกข์กับเรื่องสุขนี่เรื่องตายเรื่องเกิดก็ปรึกษาว่าคนจะทูลเรื่องเกิดก่อนดีกว่าและเรื่องตายไว้ที่หลังก็เป็นนั้นว่าไปทูลเจ้าศัตรูบอกตอนนี้พระองค์พระราชบุตรนี่ได้เกิดขึ้นแล้วได้ประสูติแล้วเนี่ยพระชาติศัตรูพอได้ยินอย่างนั้นดีใจขนลุกเลยดีใจอย่างลืมตัวก็ทรงเดินไปหาบุตรของท่านเสร็จแล้วพอไปดูเด็กเกิดใหม่ก็แบบว่าหายใจไม่ออกเพราะมีเลือดไปอุดที่ลำคอจมูกธรรมดาเด็กเนี่ยบางทีก็มีเลือดไปอุดที่ลำคอจมูกพวกตำแยพวกหมอเนี่ยจะต้องควักเอาเลือดออกจากปากจมูกเนี่ยได้ใช้เครื่องดูดสมัยก่อนก็ใช้ควักออกก็จะหายใจออกอาชาติศัตรูพอเห็นลูกหายใจไม่ออกก็เอาปากเนี่ยดูดจมูกเลยก้มลงดูดจมูกดูดเอาเลือดนั้นออกจากจมูกจากปากได้แล้วก็ไม่ทรงคายเลยกลืนลงไปในลำคอเลยด้วยความรักลูกดีใจที่ลูกได้เกิดเป็นลูกชายเนี่ยความรักอันนี้รุนแรงและมากเด็กเสียสละได้นะแล้วก็ทรงแล้วก็เลยรอดชีวิตเมื่อมีลูกแล้วก็เลยตั้งให้ชื่อว่าอภัยกุมารกุมารที่มีแต่อภัยไม่เบียดเบียนใครเนี่ยอภัยกุมารแล้วอมาตย์อีกคนหนึ่งก็เลยทูลบอกว่าตอนนี้พระบิดาของพระองค์ได้สิ้นพระชนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็สิ้นพระชนตายในคุกแล้วพระเจ้าศัตรูก็พอได้ยินว่าพ่อตัวเองตายเท่านั้นเนี่ยเป็นลมเลยโอ้โหเรารักลูกเราแค่ไหนพ่อเราก็คงรักเราแค่นั้นคิดได้เลยพ่อตายแล้วจึงคิดได้ว่าเรานี่พอลูกเกิดมาแล้วเนี่ยเราดีใจสุดซึ้งจริงๆตอนยังไม่มีบุตรเราก็ไม่รู้เราทรมานพ่อเราคิดจะกลับใจคิดจะไปเอาพ่อออกจากที่คุมขังพอเกิดลูกมาแล้วคิดได้แต่ก็ได้รับคำทูลไปแล้วว่าคำบอกเล่าแล้วว่าลูกพ่อนั้นได้สิ้นพระชนม์ได้ตายซะแล้วก็เสียใจก็มันก็ตนเองรักลูกเท่าไรพ่อก็ต้องรักตัวเองเท่านั้นแล้วก็ไปถามมารดาถามราชมารดาว่าพระองค์เมื่อตอนกระหม่อมฉันยังเป็นเด็กเนี่ยพระบิดารักกระหม่อมฉันมากไหมบอกรักมากสิลูกพระบิดาของเธอเนี่ยรักมากเหลือเกินขนาดตอนที่อยู่ในครรภ์น่ะตอนที่แพ้ท้องน่ะยังเอามีดเนี่ยแทงโคนขาเนี่ยเอาเลือดให้แม่นี่ดื่มกินจนหายแพ้ท้องน่ะพระบิดาเธอเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจสูงประเสริฐเหลือเกินในการรักลูกเนี่ย ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกทั้งที่โหรทำนายว่าลูกเกิดมาจะต้องฆ่าพ่อเนี่ยพระองค์ก็อยากเห็นลูกมีความห่วงใยในลูกก็คิดได้ว่าแล้วตอนเมื่อลูกตอนเป็นเด็กเนี่ยเกิดปวดที่ปลายนิ้วมือเหมือนกันเกิดเป็นตะม้อยเดียวเป็นหนองที่ปลายนิ้วมือร้องไม่สามารถจะหยุดร้องได้พระบิดาของเธอเนี่ยได้มาเอาปากเนี่ยอมนิ้วเนี่ยแล้วก็ดูดเจนหนองนั้นแตกพอหนองนั้นแตกแล้วก็กลืนหนองเข้าไปในคอด้วยเลยไม่ยอมขายทิ้งเลยเพราะความรักลูกเนี่ยพระบิดารักเธอมากเหมือนกันขนาดเสียสละอย่างนี้โอ้โหเจ้าศัตรูนี่รู้เลยว่าคุณของพ่อเราเนี่ยรักลูกขนาดนี้เราก็ดูดเลือดจากจมูกลูกเราก็ไม่รังเกียจเลยพ่อเราก็ดูดนิ้วมือที่ของเราที่เป็นไอ้หนองบวมแล้วก็กลืนไปในลำคอโดยไม่คายทิ้งความรักเท่ากันเรารักลูกเท่าไรพ่อเราก็รักเราเท่านั้นเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยแต่เสียใจก็แก้ไม่ได้เสียแล้วเพราะพ่อได้สิ้นพระชนได้ตายเสียแล้วในคุกเมื่อคนฆ่าพ่อแล้วก็ต้องมีกรรมอันอย่างหนักเป็นอนันตริยกรรมกรรมที่ไม่สามารถจะแก้ได้จะต้องเมื่อแตกดับตายไปกรรมอันนี้จะต้องไปลงนรกอเวจีไม่มีทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็บวชเรียนไม่ได้ปิดอบายปิดสวรรค์ปิดนิพพานคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ปิดสวรรค์ปิดนิพพานจะแล้วก็มีตกนรกทายเดียวแต่ก็เมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็จะหนักเป็นเบาก็ทำให้เกิดความร้อนใจอยู่ในพระราชวังนั้นไม่ติดตั้งแต่วันรู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วเนี่ยธรรมดาเมืองกรุงราชคฤห์เมืองกรุงราชคฤห์น่ะมีกำแพงล้อมรอบมีภูเขาล้อมรอบถึง5ลูกถ้าใครไปเที่ยวอินเดียจะทราบได้ประวัตินี้เป็นความจริงมีประตูเข้าออกอยู่2ประตูข้าศึกนี่จะเข้าไปตีได้ยากที่สุดในเมืองนั้นแล้วก็มีน้ำไหลจากภูเขามาทางหนึ่งไหลมาเป็นบ่อน้ำร้อนก็เรียกตะโปทารามทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มีน้ำไหลมาจากภูเขาไว้สงไว้อาบเป็นน้ำแร่แล้วก็เลยเอายกเมืองไปสร้างไว้นอกกำแพงนอกภูเขาไปสร้างเป็นกรุงราชคฤห์ใหม่ด้วยความไม่สบายใจในการที่ตนเองทำบาปทำกรรมอย่างหนักเองเลยอยู่เมืองนั้นไม่ได้เลยต้องไปสร้างเมืองใหม่เสร็จแล้วพระเจ้าศัตรูก็เลยเลิกคบกับพระเทวทัตเห็นว่าเทวทัตเนี่ยไม่นำตัวเองให้ถูกต้องก็เลยคิดจะไปหาพระพุทธเจ้าก็ให้หมอโกมารพัทเนี่ยเป็นผู้นำไปกลางคืนกลางวันเพ็ญตอนที่จะไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะมีพวกอมาตย์ทั้งหลายบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเพ็ญเนี่ยมันเป็นวันดีเนี่ยเราจะไปหาใครดีพวกอมาตย์ก็แนะนำไปหาโน่นที่ศาสดาองค์โน้นศาสดาองค์นี้ไปหาพวกเดรัจฉีนิครนพวกนาถบุตรพวกนั้นน่ะพวกชีเปยพวกนั้นพระเจ้าศัตรูก็นิ่งเฉยไม่ชอบพวกประเภทนั้นพวกโยคีโยคะก็ไม่สนใจเพราะบอกว่าจะให้โกมารพัทบอกว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงในเหมาะกับการไปหาพระพุทธเจ้ามากพอได้ยินเสียงพุทธเจ้านะเราอยากพบท่านเราอยากไปหาท่านช่วยพาไปทีชายชาติศัตรูก็เลยได้โกมารพัทเนี่ยหมอโกมารพัทเนี่ยเป็นหมอที่ประจำสำนักราชสำนักเป็นหมอที่ประจำในพระราชวังแล้วก็เป็นหมอที่ประจำในพุทธสำนักอีกในเป็นหมอประจำของพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็โกมารพัทนี่เขายกย่องเป็นแพทย์ผู้วิเศษเนี่ยแต่ทุกวันนี้คนไทยเรายังเอามาปั้นรูปเป็นครูบาอาจารย์ว่าเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ทำเส้นหนวดเคราเยิ้มเชียวแต่ความไม่จริงขอให้เข้าใจประวัติโกมารพัทให้มากนะคนไทยที่จะมาบูชาโกมารพัทเนี่ยขอให้เข้าใจว่าพระโกมารพัทเนี่ยเป็นหมอก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นหมอไสยศาสตร์นะไม่ใช่เป็นหมองมงายไม่ใช่เป็นหมอถือผีถือสางอะไรอย่างนั้นเป็นหมอที่มีรัตนตรัยสมบูรณ์นะเป็นหมอที่ไม่ไหว้ใครแล้วไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวไม่ไหว้ฤาษีชีไพรแล้ว โกมาลพัทไม่ใช่ฤาษีฉี่ภัยโกมาลพัทเป็นอุบาสกที่ดีที่สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าที่มีศีลอุโบสถมีศีล8ที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่เรียนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าถึงขั้นโสดาบันไม่งมงายแล้วนะโกมาลพัทเนี่ยเป็นหมอมีบุญบารมีมีสติปัญญามากไม่ใช่เป็นหมอที่ประเภทไสยศาสตร์ที่เป็นที่คนเข้าใจว่าโกมาลพัทจะเป็นหมอแบบนั้นเพราะท่านเรียนมีปัญญามากคือท่านปรารถนาเมื่ออดีตชาติก่อนท่านปรารถนาเป็นหมอประจำพระองค์เพราะชาติก่อนท่านเคยเห็นหมอเนี่ยมารักษาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็เก่งมากรักษาหายวางยาถูกตนเองก็เลยมีศรัทธาก็เลยปรารถนาขอให้ได้เกิดมาเป็นหมอวิเศษที่รักษาพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับหมอคนนี้อานิสงส์ที่ตนเองปรารถนามาเป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้มาเกิดในชาตินี้แล้วก็มาเป็นหมอที่มีความวิเศษมากมีปัญญามากจึงได้เข้ามาเป็นหมอในราชสำนักมาเป็นหมอประจำพระองค์ฉะนั้นก็ขอให้เรียนรู้ว่าเรื่องของโกมาลพัทเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายขอให้ได้ศึกษารู้ว่าจะเอามาเป็นครูหมอเป็นครูเราก็คือครูรัตนตรัยนะเขาไม่งมงายเป็นโสดาบันไม่ใช่เป็นฤาษีไม่ใช่อย่างที่ทุกคนปั้นมาทำเป็นหนวดยาวเพิ่มมาเป็นฤาษีบูชากันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไกลรัตนตรัยโกมาลพัทนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่งกราบพระบาทพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่สูงโกมาลพัทจะนั่งอยู่แถบพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาไปบ้านใครใครเห็นแหมโกมาลพัทที่นั่งแค่พระพุทธเจ้าเลยเอาไปทำบูชาซะโต๊ะหนึ่งเลยไปนึกและสลดสังเวชที่คนไทยเราไม่เข้าใจความหมายของศาสนาพุทธไม่เข้าใจประวัติโกมาลพัทเลยไปยกย่องโกมาลพัทเทียมพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเทียมได้นะเทวดาอินทรพรหมยมยักษ์ทั้งหมดในมนุษย์เนี่ยท่านเป็นศาสดาเป็นครูเอกในโลกอย่าเอาฤาษีชีพรายไปวางคู่กับท่านนั้นจะเป็นบาปกรรมสำหรับเราที่ไม่มีสติปัญญารู้เรื่องของศาสนาพุทธที่ลึกซึ้งพระองค์อื่นท่านเกรงใจโยมนะไม่กล้าบอกนะเกรงว่าโยมจะขาดศรัทธาจากท่านพอพูดแล้วที่จริงพระเนี่ยรู้ทุกองค์เลยนะแต่เกรงใจโยมพูดไปแล้วเดี๋ยวโยมไม่รักท่านไม่ชอบท่านไม่ถวายปัจจัย4กับท่านจะไปเห็นคนอื่นดีกว่าท่านก็เลยไม่กล้าพูดแต่อาตมาขอพูดเป็นธรรมทานนะขอแสดงธรรมเป็นธรรมทานตามความจริงเปิดที่คว่ำให้ของที่ความไม่หายขึ้นเพื่อโยมจะได้เลิกการกระทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องจะเอาสาวเอาอุบาสกเพียงคนหนึ่งเป็นเพียงหมอรักษาโรคเนี่ยไปเทียมกับเจ้าไปดินนี่ไม่ควรนะเหมือนหมอในราชสำนักเนี่ยเวลาตายแล้วจะเอารูปไปปั้นแค่กับเจ้าไปดินนี่ไม่ได้นะแต่นี่ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูเลยโกมาลพัทฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้าได้เป็นโสดาบันเนี่ยก็ถือเป็นอุบาสกคนหนึ่งที่มาตักบาตรทำบุญรับใช้พระพุทธเจ้าเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาโกมาลพัทก็เป็นคนจัดการบางคนหนักบางคนเบาเนี่ยเช็ดล้างถูให้พระพุทธเจ้าทุกอย่างฉะนั้นแล้วก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากก็สร้างยกที่ดินถวายสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าอีกวัดหนึ่งคือสวนตาลหนุ่มให้พุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่อันนี้ก็เล่าเรื่องสัมพันธ์กันมาว่าพระเจ้าพิมพิสารมีกรรมอย่างไรพระเจ้าชัตรูมีกรรมอย่างไรแล้วก็โกมาลพัทเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะให้พระเจ้าศัตรูในพบพระพุทธเจ้าชัตรูก็เลยเดินไปกับโกมาลพัทกลางคืนนั้นเรียกว่านำพวกอำมาตย์ทั้งหลายไปแล้วก็ให้คอยอยู่ข้างนอกเรียกว่าอาวุธยุทธภัณฑ์มาเข้าไปในเขตของอารามสีมาก็ปลดเปลื้องออกหมดก็ทรงถอดรองเท้าเดินด้วยพระบาทเปล่าเข้าไปในเขตเวรุวันก็เกิดมีอาการเงียบมากก็บอก ดูก่อนโกมาลพัทเธอไม่แอบหลอกด้วยอุบายมาให้ฉันจับให้ศัตรูจับฉันฆ่าเลยพระเจ้าพิรินจะต้องระวังตัวอย่างมากสมัยก่อนบอกพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตก็หม่อมฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงเงียบเหลือเกินล่ะเธอว่ามีพระตั้ง500องค์อยู่ในเวรุวันเนี่ยเสียงกระแลมกระไอก็ไม่มีเนี่ยแล้วเธอไม่หลอกฉันมาให้ศัตรูจับฉันฆ่าหรือบอกเป็นไปไม่ได้ว่างั้นขอให้พระองค์เดินเข้าไปเรื่อยๆได้จะพบเองพระพุทธเจ้าก็เดินไปก็ถามทันทีเดินไปก็ถามทันทีเพราะเงียบเหลือเกินพอเข้าไปถึงภายในวัดแล้วจึงได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์เหมือนดวงเดือนที่เด่นและมีดาวล้อมรอบนั่นเองมีพระวรกายมีรัศมีงามดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญจริงๆมีพระสงฆ์ล้อมรอบเงียบสงบหมดฟังพระองค์กล่าวแต่เพียงผู้เดียวแม้แต่กระแลมกระไอก็ไม่มีไม่รู้ว่าทำได้ยังไงพระสงฆ์500รูปเนี่ยอาจารย์ตูก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าถามว่าโกมารพัทองค์ใดที่เป็นพุทธเจ้าบอกนั่นแหละองค์ที่นั่งอยู่ท่ามกลางระหว่างสงฆ์มันดวงเดือนมีดาวล้อมรอบคือพระอริยสงฆ์นั่นเองก็ทรงไปกราบพุทธเจ้าก็ทรงให้เกียรติกับพระเจ้าศัตรูก็ทรงไต่ถามว่ามาอย่างไรอะไรต่ออะไรก็พระเจ้าตูก็สบายใจเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรารภเป็นเรื่องธรรมดาพูดคุยเป็นธรรมดาก็สบายใจไอ้ความที่รุ่มร้อนด้วยไฟนรกที่ตนเองทำบาปกรรมฆ่าพ่อนั้นก็เบาลงพอพบพุทธเจ้าแล้วก็เย็นลงเลยแล้วก็ชอบใจในพระสงฆ์ว่าโอ้พระสงฆ์เนี่ยทำไมจึงเรียบร้อยเหลือเกินนะแม้อภัยกุมารลูกของเราเนี่ยถ้าเรียบร้อยอย่างพระสงฆ์อย่างนี้ก็ดีสิเนี่ยพอเจออะไรดีก็คิดถึงลูกตัวเองเสียแล้วเหมือนกับชาติพิมพิสารนะรักลูกมากก็คิดว่าถ้าลูกเราเรียบร้อยอย่างนี้ก็ดีคือพระเจ้าศัตรูเนี่ยไม่ไว้ใจลูกเลยแหละว่าถ้าเกิดลูกเราเนี่ยไม่ได้อบรมบ่มนิสัยให้ดีเนี่ยโตไปแล้วอาจจะกระทำร้ายพระบิดาได้เช่นเดียวกับตัวเองเหมือนกันเพราะตนเองไม่ได้อบรมบ่มนิสัยก็คิดอยากให้อภัยกุมารเนี่ยมีความเรียบร้อยเหมือนพระสงฆ์ในสมัยนั้นแสดงว่าพระสงฆ์ที่อยู่กับพุทธเจ้าเนี่ยมีระเบียบมีวินัยเป็นผู้จะจามจะไออะไรก็ไม่ปรากฏเรียกว่ามีความสังวรระวังเคารพพระพุทธเจ้าอย่างมากชาติโตก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุญอันใดที่จะเป็นบุญใหญ่ว่างั้นทำบุญอย่างไรจะเป็นบุญที่ช่วยตัวเองให้พ้นบาปพ้นกรรมได้ว่างั้นบุญอะไรที่ใหญ่มากบุญที่มากอ่ะทำบุญอย่างไรถวายทานอย่างไรทำบุญอย่างไรจึงจะมากทำมากครั้งแรกอ่ะพระเจ้าบอกว่าบุญด้วยการถวายสังฆทานมีพระสงฆ์4องค์ขึ้นไปนั่นบุญมากพระเจ้าศัตรูบอกมีบุญมากกว่านี้อีกไหมที่มากกว่านี้มีอีกไหมพระพุทธเจ้าบอกมีที่มากกว่านี้ก็คือถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานบุญมากกว่าสังฆทานชาติตูก็ถามบอกมีมากกว่านี้อีกไหมบุญที่มากกว่าสังฆทานอย่างนี้มีอีกไหมพระองค์มีบอกว่ามีบุญที่สร้างวิหารหรือกุฏิที่ให้ภิกษุสงฆ์ได้ทุดงจรมาปฏิบัติกรรมฐานทั้ง4ทิศโดยที่ไม่เจาะจงคือสร้างอุทิศให้กับพระผู้เดินทางไปมาได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้ง4ทิศเป็นบุญมากมากกว่าสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานชาติตูก็ดีใจที่ควังทำเป็นลำดับไปบอกว่าแล้วมีอีกไหมบุญที่มากกว่านั้นมากกว่าการสร้างศาลาสร้างวิหารให้ภิกษุสงฆ์ทั้ง4ทิศมาปฏิบัติธรรมบอกบุญคือรักษาศีลบุญคือเข้าถึงรัตนตรัยบุญคือเข้าถึงรัตนตรัยเป็นผู้ถึงรัตนตรัยถึงศีล5ตลอดชีวิตแล้วบอกว่าแล้วบุญมากกว่านั้นมีอีกไหมก็บอกว่ามีบุญจากรัตนตรัยก็คือศีล5แล้วก็มีบุญมากกว่านั้นมันก็บอกว่ามีบุญที่เข้าถึงรัตนตรัยแล้วก็มีศีล8แล้วก็ถามไประดับมีมากกว่าบุญที่มีศีลเท่าถึงรัตนตรัยมีศีล8มั้ย พุทธเจ้าบอกว่ามีศีล10ที่เข้าถึงรัตนตรัยบวชเป็นสามเณรบุญที่มากกว่าสามเณรมีอีกไหมบอกว่ามีเป็นพระภิกษุสงฆ์227ก็ถามบุญที่เป็นศีล227มีมากกว่านี้มีบอกมีบุญคือการทำสมถะภาวนาการทำสมาธิเวลาก็วิปัสสนาแล้วก็ถามว่าบุญมีมากกว่านั้นมีมันบอกมีบุญที่ทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นทำปฐมฌานนี่เป็นบุญมากขึ้นแล้วนะบุญกว่าบวชกว่าเรียนอีกบวชนี่ยังถ้ายังไม่ได้ปฐมฌานยังน้อยกว่าบุญด้วยปฐมฌานทำสมาธิให้เกิดปฐมฌานแล้วก็ถามว่ามีอีกไหมที่มากกว่าปฐมฌานบุญอันนี้บอกว่ามีวิปัสสนาญาณบุญที่เจริญวิปัสสนาก็มากกว่าปฐมฌานแล้วก็ถามว่าบุญที่มากกว่านั้นมีมาพุทธเจ้าก็บอกไปลำดับไปตั้งแต่วิปัสสนากรรมฐานปฐมฌานทุติยฌานปัญจมฌานแล้วก็วิปัสสนาญาณคือสำเร็จเป็นโสดาบันทำบุญเย็นถึงพระโสดาบันมากกว่าบุญทั้งปวงบวชเรียนอะไรทำสมาธิอะไรก็ยังน้อยกว่าโสดาบันทั้งหมดเพราะเป็นโสดาบันนี่เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกทางแล้วก็เป็นยอดบุญแล้วก็ปิดอบายภูมิได้ด้วยไม่ต้องตกนรกอีกต่อไปจึงเชื่อว่าเป็นบุญอย่างมาก แล้วก็ทรงถามว่ามีบุญมากขนาดอีกไหมที่เป็นแค่โสดาบันเนี่ยบอกว่ามีเป็นปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาจนถึงพระสกิทาคาแล้วก็พูดแล้วก็ถามไปเรื่อยจนถึงพระอนาคามีมากพระอนาคาก็มากกว่าสกิทาจนถึงพระอรหันต์ทำบุญจนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นยอดบุญที่ไม่มีบุญอะไรจะต้องทำอีกต่อไปพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่างด้านนี้แล้วพระสารีเอกพระอาชาติศัตรูก็ดีใจปีติใจโอ้โหสบายใจแล้วเรามีที่พึ่งแล้วเพราะมีบุญที่เราจะทำให้ดีๆขึ้นไปก็ภาวนาตัวขอเป็นอุบาสกภาวนาพระพุทธเจ้าก็หม่อมฉันขอรับใช้พระศาสนาตลอดชีวิตขอเข้าถึงรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถือรัตนตรัยตลอดชีวิตขอภาวนาตัวรับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนั้นมาพอถึงวันพระแปดค่ำชาติศัตรูก็ทรงไปถืออุโบสถกลางธรรมเมื่อตอนก่อนในพระชาติศัตรูนอนไม่หลับนอนเหมือนมีควายนรกเนี่ยมาไหม้ลุกท่วมตัวบางทีถึงตกใจพอตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าแล้วความรู้สึกอันนั้นก็ดับไปคตินิมิตอันนั้นก็ไม่มีความรู้สึกว่านอนสบายนอนเย็นนอนสบายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็ไม่ค่อยเล่าร้อนจึงเกิดมีความสุขขึ้นพระเจ้าสุทูก็เป็นผู้ที่เริ่มใสพระพุทธเจ้าอย่างมากในประวัติเป็นผู้ทำสังฆนาในที่สุดตอนพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วเนี่ยอันนี้เล่าถึงเรื่องว่าบิดามารดานี่ทรงรักบุตรมากเป็นพรหมของบุตรเป็นพรหมของบุตรท่านบอกเปรียบเหมือนพรหมความห่วงใยความรักในบุตรตัวเองเนี่ยทำอะไรทำความดีทำทั้งหมดก็ทำเพื่อลูกแล้วอะไรอะไรก็ให้ลูกได้ทุกอย่างจะเอาอะไรล่ะแม้แต่พระราชวังทรัพย์สมบัติก็ให้ได้แม้แต่ชีวิตลูกจะเอาไปขังคุกฆ่าให้ตายก็ยอมทำให้เกิดได้แล้วแถมยังทำความสะดวกสบายให้ความสุขทุกอย่างอีกด้วยอันนี้เราจะถือว่าเป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรที่มีการอภัยให้ลูกเสมอเลยไม่ถือโทษโกรธเลยเนี่ยพรหมจึงว่ามีเมตตาอย่างสูงฉะนั้นนี่เนี่ยพระเจ้าของลูกผู้บันดาลความสุขให้ลูกทุกอย่างเลยลูกจะเอาอะไรแล้วได้หมดสมัยนี้เราก็เห็นอยู่แล้วค่าศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างลูกจะเอาอะไรไปขอใครได้ขอแม่ขอพ่อสิขอพระเจ้าองค์นี้พระเจ้านี้จะบันดาลให้ทุกอย่างค่าเราเรียนค่าเทอมค่าศึกษาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติจะไปทำการงานอย่างใดขาดเหลืออะไรพระเจ้าของเราก็บันดาลให้หมด จ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอหายามาให้กินหายพระเจ้าบันดาลให้หายโรคได้ให้หายหิวได้หิวข้าวก็เอาข้าวมาป้อนหิวน้ำก็เอาน้ำมาให้กินไม่มีเสื้อผ้าก็บันดาลเสื้อผ้ามาให้พระเจ้าองค์นี้ประทานให้ลูกทุกอย่างล้วนแล้วนี่เราจึงนับถือพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เหนือจิตใจมนุษย์ทั้งปวงโลกนี้ที่อยู่ได้ความสุขนี้เพราะพระเจ้าองค์นี้เกิดมาในโลกที่มาบันดาลความสุขให้กับพระบุตรคือลูกเราฉะนั้นเราจึงบูชาพระเจ้าองค์นี้มีคุณเทียบเท่ากับพระอรหันต์จึงไม่สามารถที่จะดูถูกดูแคลนพระเจ้าองค์นี้ได้จึงต้องกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณถ้าใครไม่รู้จักคุณของพระเจ้าองค์นี้แล้วบุคคลนั้นก็ไม่เจริญพระเจ้าจะสาปแช่งหรือไม่สาปแช่งแต่ว่าเราก็ทำกินไม่เจริญไม่มีความสุขในชีวิตได้ พระเจ้าองค์อื่นไม่โปรดก็ขอให้พระเจ้าองค์นี้โปรดก็แล้วกันเราไม่นับถือพระเจ้าองค์ไหนองค์ไหนก็ขอให้นับถือพระเจ้าองค์นี้ก็แล้วกันจะเจริญได้และจะพ้นนรกได้จะไม่ตกนรกพระเจ้าองค์นี้จะพาเราไปสวรรค์ได้สวรรค์ทั้งเป็นๆนี่เองนี่พระเจ้านี้จะบันดาลให้เราไปสวรรค์ได้และถ้าเราไม่เชื่อถือไม่เคารพพระเจ้านี้เราก็จะไปนรกไปอบายได้ ฉะนั้นก็ขอให้เปรียบดูเถอะว่าบ้านเราไม่มีพระเจ้าก็บันดาลให้มีบ้านที่ดินไม่มีพระเจ้าก็บันดาลยกที่ดินให้เงินไม่มีพระเจ้าองค์นี้ก็บันดาลเงินให้เราค่าศึกษาเล่าเรียนค่ากินค่าอยู่ไม่มีเงินมีทองใช้ไปหาพระเจ้าจะบันดาลให้ทันทีนี่แหละพระเจ้าของพระบุตรฉะนั้นจึงว่าเราจะไปนับถือพระเจ้าองค์ใดก็ไม่เกินเท่ากับพระเจ้าคือบิดามารดาของเราขนาดแพ้ท้องหิวแล้วนี่ยังเชือดขาเอาเลือดตัวเองให้ไอ้มเหสีดื่มกินได้เนี่ยความรักของลูกแค่ไหนลูกปวดมือเป็นตะม้อยเป็นตุ่มมีหนองออกร้องไม่หยุดก็ดูดจนหนองนั้นแตกโดยปีชาสามารถแล้วก็กลืนหนองนั้นไปในลำคอแสดงว่ารักแค่ไหนของเสียๆนั้นกินได้หมดของลูก แต่ของดีจึงจะให้ลูก ความรักของพ่อแม่เนี่ยความรักของพระเจ้าองค์เนี้ยของเสียจะไม่ให้ลูกเลยจะให้แต่ของดีให้กินดีๆให้อยู่ดีๆให้ใช้ของดีทั้งนั้นตนเองจะลำบากลำบนอย่างไรก็ไม่ว่าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดถึงแต่บุตรที่จะให้ความสุขหรือให้อนาคตอย่างดีที่สุดใครเราที่จะมาห่วงใยเราเท่ากับพระเจ้าองค์นี้เป็นผู้ที่คอยปรุงแต่งชีวิตเราทุกย่างก้าวก็ว่าได้นะขอให้คิดกันดีๆแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าองค์นี้มาเกิดมาโปรดเราให้ไปสวรรค์มานำทางชีวิตเราให้มีความสว่างให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นถ้าเราขาดพระเจ้านี้แล้วทุกคนจะเกิดไม่ได้เลยเนี่ยยังเหมือนที่ทำแท้งอย่างนี้ดูสิใครจะช่วยได้ถ้าแม่ไม่ต้องการลูกซะอย่างเดียวแค่ไปทำแท้งซะแล้วก็เกิดไม่ได้ซะแล้วพระเจ้าไม่โปรดซะแล้วพระเจ้าไม่ให้เกิดแต่พระเจ้ายังรักลูกอยู่ก็บันดาลให้เกิดได้ไม่ทำให้ตายในครรภ์ถึงได้มาเห็นโลกอยู่ทุกวันมีความสุขได้นี่ก็เพราะพระเจ้าของเรานั่นเองบันดาลให้เราเกิดทั้งพ่อทั้งแม่ร่วมกันเนี ่ยก็สร้างสรรค์ชีวิตให้เรามีความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีเงินมีทองใช้มีสติปัญญามีเป็นเจ้าคนในคนนี่อย่านึกว่าตัวเองเก่งนะความมีจริงพระเจ้าองค์นี้ทั้งหักที่เก่งมีความสามารถบันดาลวิถีชีวิตให้เราได้รับความสุขได้อาตมาเชื่อพระเจ้าองค์นี้มากนะเคารพพระเจ้าองค์นี้มากหรือญาติโยมเห็นอย่างไรอันนี้ก็ควรนำไปให้ความเห็นกับลูกหลานนะว่าใครเป็นพระเจ้าของบุตรใครเป็นพระเจ้าตัวจริงใครเป็นพระเจ้าบันดาลความสุขให้โลกนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ใครกันแน่ ขอให้ไต่ตองให้ดีว่าเราจะนับถือพระเจ้าองค์ใดแต่นั้นจึงว่าไม่มีพระเจ้าใดที่จะมีน้ำใจรักพระบุตรเกินพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าคือพระบิดามารดาของเราที่บันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยใครเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเราใครเป็นคนหยิบยื่นเอาขนมหวานมาให้เรากิน เอาผ้าดีๆมาให้เรานุ่งเอาบ้านดีๆมาให้เราอยู่ใครเป็นคนไปส่งเสียให้เราเล่าเรียนจบการศึกษาก็เพราะพระเจ้าพระบิดามารดาของเราเองโปรดพระบุตรของเราให้ร่ำรวยให้มีความเป็นอยู่มีสติปัญญาแล้วคนที่สองลองไปคืออะไรพระเจ้าของเราคือครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เป็นพระเจ้าแล้วนะมีกินมีใช้แล้วเนี่ยพอย่างเข้าวัยที่จะต้องศึกษาพระเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ไปส่งให้พระเจ้าองค์ที่สองขวากด้วยขอให้พระเจ้าองค์ที่สองให้ช่วยสั่งสอนให้สติปัญญากับพระบุตรของข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าองค์ที่สองก็สาธุดีแล้วเราจะพยายามสั่งสอนให้ดีจะให้สติปัญญาบันดาลให้ฉลาดจะบันดาลปัญญาให้กับพระบุตรเราให้ฉลาดก็รักที่จะตักเตือนสั่งสอนทุกวี่ทุกวันเนี่ยพระเจ้าของเราคือครูเนี่ยมีความรู้เท่าไรก็ถ่ายทอดให้หมดไม่หวงไม่เสียดายเลยพระเจ้ารู้เท่าไรก็อยากให้พระบุตรรู้เท่านั้นผลที่สุดพระบุตรก็กลายเป็นผู้ฉลาดเลย พอไปพบไปบูชาพระเจ้าองค์นี้ก็กลายเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยถึงว่าก็กลายเป็นบุคคลสำคัญมีสติปัญญาช่วยตัวเองได้อ่านหนังสือได้อะไรได้เนี่ยก็พระเจ้าองค์นี้เนี่ยคือครูเนี่ยถ้าเราไม่มีองค์นี้จะแล้วเราก็เป็นคนไม่ฉลาดเลยกลายเป็นคนโง่ได้ฉะ นั้นเรามองเห็นแล้วว่าพระเจ้าของเราคือพระบิดามารดาองค์แรกที่ให้กำเนิดเกิดเรามาทุกอย่างพระเจ้าองค์ที่สองก็คือครูอาจารย์ประกอบประสิทธิ์วิชาเรียกว่าบันดาลประสาทวิชาความรู้ให้เราเนี่ยประสิทธิ์ประสาทความรู้เราได้อย่างดีเราพ้นจากโง่ได้เพราะใครมาสร้างให้เราพระเจ้าองค์ไหนก็พระเจ้าองค์ที่เป็นครูของเราไม่ใช่หรือความรู้สึกอาตมามีความรู้สึกมาอย่างนี้เลยว่าเมื่อเราเป็นเด็กมาเราไม่รู้หนังสือเข้ามาเรียนหนังสือครูบาอาจารย์ก็สอนเราถึงจะเคี่ยนตีเราเราก็ถือว่าให้วิชาความรู้เราโปรดรักเราจริงๆไม่ใช่ว่าพอเราไม่นับถือครูแล้วครูจะสาปแช่งเราเองจงไปตกนรกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไม่สาปแช่งเองจงโง่ตลอดไปไม่พระเจ้านี้จะพยายามเสี่ยมสอนพยายามให้วิชาความรู้เราทุกวิถีทางไม่มีการที่จะทำอันตรายหรือสาปแช่งให้เราโง่เง่าไปได้เลยจะให้เราฉลาดอย่างเดียวพระเจ้าองค์นี้มีหน้าที่บันดาลอย่างนั้นและอันนี้ในที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยมีวิชาอาชีพทำมาหากินได้ก็อาศัยพระเจ้าองค์ที่สองนี่เองที่บันดาลวิชาความรู้ให้เราแล้วพระเจ้าองค์ที่สูงสุดคือใครพระเจ้าองค์ที่สูงสุดที่จะทำให้เราพ้นจากอบายภูมิไปถึงพระนิพพานได้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอันนี้เนี่ยที่เราว่าเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยจึงเป็นเหมือนเรือที่จะค้ำจุนที่จะรองรับหินที่หนักเท่าไหร่ก็ไม่ให้จมลงไปในน้ำได้พระเจ้าองค์นี้ที่จะนำวิญญาณทางถูกไปสู่วิธีทางคือโลกุตตรธรรมทางพระสวรรค์นิพพานได้เรามีพ่อแม่ที่ดีแล้วเราก็ได้รับความสุขมีพระเจ้าบันดาลให้ความสุขและเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ก็เป็นพระเจ้าบันดาลวิชาความรู้ให้เราฉลาดทำมาหากินได้แล้วถึงเรามีความรู้มีเงินมีทองแล้วมีวิชาความรู้มีการงานแล้วก็ยังไม่มีความสุขทางด้านจิตใจก็เข้าหาพระเจ้าองค์สุดท้ายคือพระเจ้าที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็สามารถที่จะประสิทธิ์ประสาททางด้านวิชาความรู้ของเราให้ละคลายจากบาปและก็บำเพ็ญกุศลจนถึงสวรรค์นิพพานได้ในที่สุดนี่คุยถึงเรื่องพระเจ้าของพระบุตรให้ญาติโยมได้มองเห็นว่าทำไมจึงเล่าถึงเรื่องพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารรักลูกมากพระเจ้าศัตรูก็รักลูกมากและพอมาเข้าถึงรัตนตรัยก็เช่นเดียวกันแต่ก็เหมือนกงกรรมกงเกวียนนะพอตอนอภัยกุมารโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็หลงผิดตรงพระชนพระบิดาแล้วก็ขึ้นครองราชแทนแล้วก็ลูกอภัยกุมารก็เช่นเดียวกันพอโตขึ้นมาก็ ปรงพระชนม์อภัยกุมารเจนถึงต้องสิบกว่ารัชกาลเนี่ยลูกฆ่าพ่อตลอดมาแล้วตอนหลังนี่ประชาชนเห็นไม่ดีว่ากษัตริย์ตระกูลนี้ราชวงศ์นี้ฆ่าแต่พ่อชิงเมืองก็เลยประชุมกันแล้วก็เลยปฏิวัติเลยทำลายวงกษัตริย์นั้นหมดไปจึงได้ตั้งวงกษัตริย์ขึ้นมาใหม่แต่ทุกวันนี้เมืองราชคฤห์กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วเป็นเมืองแห่งศาสนาไปแล้วทุกคนไปก็จะเห็นซากสลักหักพังของเก่าท่านนั่นเองศึกษาประวัติศาสตร์ไว้อันนี้ที่อาตมาได้แสดงเรื่องระยังมานี้ชี้ให้เห็นว่าเรามีพระเจ้าของเราแล้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์เรามีที่พึ่งมีสำเภาทองสำเภาแก้วที่จะนำข้ามนาวาข้ามฝั่งมหาสมุทรคือทุกกันดารได้แล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราพอใจดีใจแล้วที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีพระเจ้าในหัวใจของเราแล้วเราก็ไม่ไปนรกแล้วควรจะดีใจและควรจะเคารพบูชาในพระเจ้าของเราคือบิดามารดาครูบาอาจารย์ของบุตร
1: มีปัญหาถามข้างหลวงพ่ออยู่ที่หลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องพระเจ้าก็ว่าถ้าพระเจ้าเมื่อท่านถึงวาระของท่านคือท่านไม่สามารถที่ช่วยลูกได้นี่ครับแล้วก็พระเจ้าเกิดเจ็บป่วยหรือพระเจ้าเกิดไม่สบายหน้าที่ที่ลูกจะพึงกระทําต่อพระเจ้าเป็นการทดแทนบุญคุณนี่สมควรที่จะทําอย่างไรคือรักษาอย่างให้การรักษาพยาบาลท่านอย่างเดียวหรือว่าทําให้ท่านเป็นผู้ได้รู้แจ้งถึงศีลถึงธรรมด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อ
2: ก็ลูกที่จะตอบแทนคุณได้ก็ในคุณลักษณะที่ลูกตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าเรานี่บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้จริงๆตอนยามที่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พุทธพระบิดาป่วยอายุมากแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงไปปฐมพยาบาลแล้วก็ให้ธรรมเทศนาสอนให้ปรงสังขาร ปรงวิญญาณนามรูปนี้ว่าไม่ใช่ของเราให้ละทุกอันนี้สังขารอันนี้เช่นพระเจ้าเช่นสุทโธทนะเนี่ยมีความเห็นไปตามด้วยก็พิจารณาตองตามก็บรรลุเป็นพระอนาคามันเป็นพระอนาคาแล้วทุกอันนี้ก็ดับไปสังขารอันนี้ก็ไม่ต้องมารับกรรมอีกก็เป็นอันว่าพ้นทุกไปเท่ากับยกทุกแล้วยกภูเขาคือความเจ็บความแก่ความตายที่ทับอยู่ในหัวใจพ่อเนี่ยในพระบิดานี้ออกไปสิ้นเลยเท่ากับตอบแทนคุณอย่างใหญ่หลวงนี่ในฐานะธรรมนะถ้าในฐานะโลกก็คือเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราก็ต้องเมื่อยามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องอุปการะดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรนี่เราก็ต้องคอยดูคอยแลและอย่างหนึ่งก็พยายามเอาใจไม่ให้พ่อแม่เราเนี่ยกระทบกระเทือนหรือว่ามีความทุกข์เพราะห่วงใยลูกหรือมีความทุกข์เพราะลูกทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามทนุถนอมทางด้านร่างกายด้วยทางด้านจิตใจด้วยฉะนั้นแต่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยที่สังเกตมาความจริงไม่หวังตอบแทนจากข้าวน้ำลูกเลยต้องการกำลังใจเท่านั้นเองเพียงว่าลูกรักเราห่วงเราให้ข้าวให้น้ำเรานี่คล้ายๆว่าให้กำลังใจแต่ลูกปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนช่วยตัวเองได้มีฐานะการงานดีมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยรู้สึกแม่ภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจมากเป็นสุขมากกับพ่อแม่ได้เงินได้ทองเป็นร้อยล้านอีกด้วยซ้ำไปฉะนั้นความรักของพ่อแม่เรานี่จึงเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นความรักแท้เป็นรักที่บริสุทธิ์และเป็นรักที่ไม่ปอกลอกเป็นรักที่ซื่อตรงเป็นรักไม่เทียมรักแท้แล้วก็มีการเสียสละให้ลูกทุกอย่างเนี่ยรักของพระเจ้านี้รักแท้จริงๆฉะนั้นการที่เราเป็นบุตรที่ดีก็ต้องพยายามดำรงวงตระกูลทำชื่อเสียงให้ดีไม่ทำให้สิ่งที่เสียหายก็ จะทำให้พ่อแม่เราเนี่ยนอนตายอย่างตาหลับแต่เราไม่ดำรงวงศ์สกุลเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำให้พ่อแม่นี่ตายนอนตาไม่หลับเป็นห่วงกังวลลูกไม่สามารถจะคุ้มครองวงศ์ตระกูลตัวเองให้ดีได้เนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นต้องปฏิพฤติประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีให้พ่อแม่เห็นว่าเราเป็นคนดีด้วยพ่อแม่จึงจะสุขใจจะเอาข้าวมาให้พ่อแม่กินอย่างเดียวนะแต่ไม่ทำความดีเนี่ยให้พ่อแม่เห็นเนี่ยพ่อแม่ไม่มีความสุขหรอกถ้าท่านเป็นพ่อแม่คนท่านจะรู้ดังนั้นจึงว่าต้องยังน้ำใจพ่อแม่ให้ถึงได้ว่าพ่อแม่ต้องการเห็นลูกในฐานะอะไรถ้าพ่อแม่ที่ดีโดยมากจะเห็นลูกในฐานะที่ลูกมีความสุขสามารถปกครองตัวเองได้สามารถอยู่ในเป็นคนดีได้เนี่ยถ้าลูกเราเก็กมาเล็กสำมะเลเทเมากินเหล้าเมายาเล่นการมานันเป็นคนโหกคนผิดในทางโลกเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์นอนตาไม่หลับเห็นว่าลูกไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อลูกถือใครจะเอาเงินทองมาให้สักหมื่นสักล้านก็ไม่ดีใจแต่เห็นลูกประพฤติกับตัวเป็นคนดีนั่นสิเงินทองก็ไม่มีค่าอะไรเลยพ่อแม่จะดีใจมากอย่างนั้น

ราชภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: างศิษย์สอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ไปนี้เราทุกคนได้มาโสสถานที่ทำผาปล่องเป็นสถานที่นั่งสมาธิภาวนาภาวนาในทางพุทธศาสนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายคือนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาองค์พุทโธองค์พุทโธนี้ให้นึกทุกลมหายใจที่สูดลมหายใจเข้าไปก็พุทโธทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธทีหนึ่งจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นได้แม่เราไปบ้านเรือนแล้วก็ให้หัดนั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนเอานั่งนั่งขัดสมาธิเพชรก่อนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายหาฮัดนั่งทุกคนอันนี้เป็นการนั่งสมาธิภาวนาที่พระเจ้านั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพโน่นประเทศอินเดียเมืองแขกพระพุทธเจ้าของเรานั่งแบบไหนแบบไหนก็ไม่ได้ตัดสรู้สักทีพอมาถึงต้นไม้โพพระองค์ก็เอาเด็ดเดียวละมันต้นไม้ต้นนี้ละจะเอาที่ตัดสรู้ให้ได้หรือตัดสรู้ไม่ได้ก็จะไม่ยอมไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเลี้ยงร่างกายรูปขันธ์นี้อีกต่อไปจะนั่งให้มันตายที่นี่แหละท่านว่าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์ก็ไม่มีที่จบที่สิ้นพระองค์จะเอาให้ได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะถ้ามันเด็ดขาดลงไปที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั่นคือว่านั่งสู้ตายระหว่างตายกับความเป็นอยู่ถ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ตายถ้าตรัสรู้ได้ก็จะได้โปรดเวไนยทั้งหลายเมื่อนั่นพระทัยใจพระพุทธเจ้าแน่แน่เด็ดขาดกิเลสมารสังขารมารหรือว่าพยามาร ท่านว่าพยามารโจมตีขี่ช้างมาลบกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นแต่ว่าสู้บารมีพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะบุญบารมีพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าทำมามากแล้วก็นานนับเป็นอสงไขยเรียกว่าสี่อสงไขยกับแสนมหากัปบุญบารมีพระองค์บำเพ็ญมานานแล้วก็เต็มที่ด้วยจิตใจของพระองค์ก็กล้าแข็งไม่ย่อท้อจนกระทั่งว่าชีวิตก็จะสละให้ได้การนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ตั้งใจลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะหืดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงจึงจะลุกไปแสวงหาบิณฑบาตโปรดญาติโยมตามธรรมดาที่พระองค์ตั้งใจไว้แต่เบื้องต้นถ้าใจยังจะเลาะและวันไหวตัดอะไรก็ไม่ขาดกิเลสราคะก็ตัดไม่ขาดกิเลสโทสะก็ตัดไม่ขาดกิเลสโมหะก็ละตัดไม่ขาดใจเช่นนั้นเรียกว่าไม่กล้าหาญพระองค์ยกจิตใจให้สูงส่งที่สุดเรียกว่ากำลังจิตใจของคนเราก็ตามของพระพุทธเจ้าพระสาวกก็ตาม ในขั้นที่ท่านได้ตัดสรุนั้นแล้วว่าตั้งขึ้นมายกขึ้นมาสูงสุดละระหว่างเป็นกับตายบทภาวนาพระพุทธเจ้าเวลานั้นคือว่าพุทโธพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ตรัสพระองค์เองด้วยจะต้องตรัสไม่รู้ว่าจะเอาอุบายธรรมบันไดมาภาวนาท่านก็กำหนดจิตใจว่าอุบายใดหนอที่จะเป็นโอบายเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ความว่าอานาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นโอบายภาวนาคือพระองค์ฝึกจิตกับลมหายใจเข้าออกเวลาลมหายใจเข้าไปจิตใจดวงผู้รู้ก็มารับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปไม่ใช่ลมออกเวลาลมออกมาหายใจออกไปท่านก็กำหนดรู้ว่าอันนี้เป็นลมออกไปไม่ใช่ลมเข้าสติของพระองค์ตามระลึกในลมเข้าลมออกแต่มันออกไปแล้วก็ไม่ตามไปทำความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งใจสูงสุดได้อย่างนั้นไม่ให้คลั่งเผลอทุกลมหายใจเข้าออกผลที่สุดจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเรียกว่าสมถกรรมฐานจิตใจรวมลงไปได้เป็นสมาธิขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว แค่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวพระองค์ไม่ยึดไม่ถือก็ท่านตั้งใจไว้แล้วว่าตายก็จะไม่หวั่นไหวแล้วอะไรจะมาสู้ได้ไม่มีอะไรมารบกวนเจตใจของพระองค์ก็สงบระงับเยือกเย็นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคืนวันนั้นเป็นคืนเดือน6เพ็ญเดือน8เพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั่งและการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรเลวแข็งแกร่งไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องให้หวั่นไหวได้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิได้แล้วก็ให้หัดนั่งไปทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะเวลานี้ให้ใจเราเป็นเพชรคือว่าเข้มแข็งตัดให้ขาดชั่วระยะที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี้จิตใจอันใดที่คิดแสสายออกไปภายนอกไม่ให้มันไประวังรักษานึกไว้เอาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งคือตั้งลงไปที่พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า บรรดามนุษย์ในโลกเทวดาอินทร์พรหมในสมัยนั้นไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้เรียกว่าเป็นผู้สูงสุดใจของคนสมัยนั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธลงไปจิตใจก็เย็นสบายเราทุกคนก็ให้ใจเย็นใจสบายพระพุทธเจ้าท่านสบายแล้วแต่ว่าเรายังไม่สบายตัวเราไม่สบายใจเราไม่สบายเพราะอะไรก็เพราะว่าใจมันท้อแท้อ่อนแอนึกภาวนาพุทโธก็ไม่ติดต่อไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันขาดเป็นช่วงๆวันนี้เวลานี้จงให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้มันต่อเนื่องไปเรียกว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่อาศัยไม่เกี่ยวเอาพุทโธในดวงใจของเราให้ได้เมื่อเอาพุทโธพุทโธมัดจิตใจเราให้ได้จนนั่งอยู่ที่นี่ก็ลืมหมดบ้านเรือนเคหสถานลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาคนเกิดคนตายคนสบายไม่สบายตัดออกไปหมดพุทโธใจก็จะเย็นสบายใจเย็นสบายเรียกว่าใจชื่นใจบานท่านเรียกว่าใจเบิกบานเหมือนดอกไม้ไม่ว่าดอกไม้อะไรถ้ามันบานดอกไม้ที่หอมมันก็จะส่งกลิ่นหอมออกมาดอกไม้ที่มีกลีบมีดอกสวยงามเมื่อมันบานแล้วก็จะแสดงความสวยงามของดอกไม้ใจของผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วมาถึงภาวนานี้เมื่อใจสงบระงับใจจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสทุกลมหายใจเข้าออกใจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องจิปาถะในโลกจะมามั่นคงอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าคือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจของคนเรานั้นท่านว่ารวมให้มันสั้นแล้วจิตใจดวงผู้รู้อยู่ แต่ดวงจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีท่านให้ชื่อว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อแต่จะเอาตัวตนกับจิตใจไม่ได้จิตใจนั้นท่านเปรียบเหมือนกับธาตุลมลมที่พัดผ่านไปในโลกเราเนี่ยใครจะไปจับเอาลมมาให้เป็นจริงเป็นจังไม่ได้มันไม่มีเรียกว่านามธรรมเป็นนามธรรมจิตนี่มันก็เป็นจิตดวงผู้รู้ผู้หลงอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันอยู่ในจิตไม่มีตัวเมื่อมาอาศัยร่างกายนี้เป็นเรือนอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาได้ก็ต้องมาอาศัยรูปขันธ์แต่ในนามขันธ์ในจิตใจนั้นไม่มีละรูปร่างไม่มีสีแสงอะไรทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งเขาถ่ายรูปก็ได้แต่รูปตัวรูปกายนั่นแหละได้แต่เรือนใจจิตใจถ่ายเอาไม่ได้ผู้จะได้จิตใจก็ได้แก่ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธมั่นคงในใจของตัวเองเมื่อผู้ใดภาวนาพุทโธมัดจิตใจของตัวเองหรือภาวนาลมหายใจเข้าออกมัดจิตใจให้อยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้นั่นแหละจึงจะเห็นจึงจะเห็นดวงจิตดวงใจได้หรือว่าจิตมันเลิกละกิเลสความโกรธออกไปได้กิเลสความโลภออกไปได้กิเลสความหลงออกไปได้ชั่วระยะหนึ่งก็จะเห็นทีเดียวว่าใจนี้สบายดีสงบดีสบายดีความทุกข์ความเล่าร้อนในตัวในกายในจิตจะหายไปแม้เจ็บไข้ได้พยาธิเต็มตัวก็จะหายไปสักพักหนึ่งเพราะจิตใจภาวนาสงบระงับมีธรรมปีติคือมีความยินดีพอใจในธรรมที่ตนปฏิบัตินึกภาวนาอยู่ความทุกข์ในร่างกายสังขารก็หายไปความทุกข์ในใจกิเลสภายในก็จะหายไปช่วงระยะหนึ่งก็จะมองเห็นว่าจิตใจของเราได้บำเพ็ญบุญกุศลมาบ้างแล้วจิตใจก็สงบระงับได้แต่บางคนก็วุ่นวายตลอดเรื่องก็คือว่ามันจิตใจนั่นแหละไม่ตั้งท่านก็สอนว่าให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจหรือพระองค์เตือนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือคนเรานั้นเมื่อมันคิดฟุ้งซ่านไม่สงบก็มองไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องตายอยู่วันยังค่ำตัวเองจะต้องตายทุกคืนยังลุกแต่เวลานี้บุญมันยังรักษาอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนบีทาพอมีลมหายใจเข้าออกได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวบุญยังมีหรือเราไม่ตายเสียตั้งแต่วันนี้วันนี้เรายังได้มาภาวนาพุทโธพุทโธในใจนายท่านผาปองอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เมื่อบุญกุศลอันนี้เราได้ลำลึกขึ้นมาได้ก็ให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่านึกได้ทุกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออก จนใจที่นึกนั้นเจริญนั้นได้รับความสงบระงับสลดสังเวชในชีวิตของตัวเองมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องลำบากเพราะใจไม่หยุดใจไม่อยู่ใจไม่นิ่งใจไม่ดักไม่นิ่มใจไม่เป็นดวงเดียวเราก็รวมใจของเราลงไปเอาให้มันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไม่มีสองถ้ามีสองก็ยังไม่เป็นหนึ่งมีพุทโธอันเดียวนั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธไปไปรถไปลานั้นอย่าเข้าใจว่าสบายเราคิดไม่ถึงคิดไม่เห็นว่าคนในยุคนี้สมัยนี้นั้นอุปัทวะเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาอุปัทวะเหตุในท้องในถนนหนทางอายุสั้นพลันตายเมื่อขึ้นรถขึ้นลาท่านให้ภาวนาเอาจริงเอาจังกันพุทโธในใจเรื่อยไปภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นต่างหากว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดถ้าบุคคลที่อยู่ในนั้นพร้อมเพียงกันเจริญภาวนาพุทโธแคล้วคลาดจากภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นมาให้ปรากฏการแก่คนทั้งหลายแล้วเราให้พากันตั้งใจบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับจะเห็นด้วยโดยตนเองทีเดียวว่ามันแคล้วคลาดจากภัยพิบัติได้ไม่ต้องสงสัยหน้าที่

ายได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันความทุกข์ร้อนใดๆที่บังเกิดมีขึ้นก็จะค่อยบรรเทาเบาบางไปด้วยเตชานุภาพภาวนาที่เราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติบูชาพร้อมด้วยกายวาจาจิตน้อมนึกลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆยังมีชีวิตอยู่ก็นึกถึงเจริญถึงเอาคุณพระมามัดจิตใจไว้จิตใจมันก็ย่อมมีความสงบระงับได้ถ้าสงบได้เมื่อใดเราจะมองเห็นว่าอันความทุกข์ความเดือดร้อนที่ใจไม่สงบใจดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานั้นเป็นทุกข์เป็นร้อนช่วงใดที่เราภาวนาไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงเข้ามานอนอยู่ในใจเราไล่มันออกไปใจก็แจ้งใสสว่างเป็นสุขเนวพุทโธบันโดมันดาลให้มีความสุขธัมโมบันโดมันดาลให้มีความสุขสังโฆบันโดมันดาลให้มีความสุขความสุขสงบเยือกเย็นมันมีอยู่ในใจทุกๆคนไม่ใช่ไปสุขสบายอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นมันสุขสบายอยู่ในใจของตัวเองเพราะใจเรานึกภาวนาพุทโธมันเต็มที่เวลาใดมันก็สุขสบายขึ้นมาในนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนร้องไห้น้ำตาไหลก็จะหายไปเราสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไม่ได้คนเกิดมาย่อมมีเวลาแก่เมื่อคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีคนที่เกิดมาแล้วผลสุดท้ายเมื่อแก่ชราง่อมเต็มที่ก็ไม่มีทางไปเรียกว่าตายอันความตายนี้มนุษย์คนเราใครก็หวาดสะดุ้งไม่ต้องการความตายแต่ทั้งที่คนเราไม่ต้องการความตายมันก็ตายอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเมื่อรวมความเป็นส่วนมากแล้วคนเราในโลกที่เกิดมาแล้วหลายพันล้านนี่แหละมีตายทุกชั่วโมงมีตายทุกวันมีตายทุกคืนมีตายทุกเดือนมีตายทุกปีตายทุกชั่วโมงตายทุกนาทีตายทุกวินาทีเมื่อกล่าวส่วนรวมก็คือว่าเขาตายอยู่ตลอดแต่เราก็ยังภาวนาพุทโธได้อยู่เพราะยังไม่ตายแต่ความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นจนไม่มีระยะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแต่ความตายนั้นยังไม่มาถึงเราก็เข้าใจว่าเป็นสุขสบายอยู่ถ้ามันมาถึงเข้าแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เหมือนคำพูดไม่ว่าตายตายคิดว่าตายตายเนี่ยมันยังไม่ถึงความตายเวลาความตายมาถึงเข้าถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนถึงตายถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวถึงตายทุกกายก็ทุกถึงตายทุกใจก็ทุกถึงใจล่ะเวลาตายเรียกว่าสูงสุดเป็นยอดไม้ล่ะฉะนั้นถ้าใครเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายแล้วก็ต้องพั

ของชอบชอบใจย่อมมีเวลาเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติการภาวนาพุทโธพุทโธในใจเอาจงจนได้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ลุ่มหลงไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะว่าความตายไม่ได้ยกเว้นความตายนี่เป็นเสนาใหญ่เรียกว่าเป็นพญาใหญ่บังคับเอาเลยคนคนไหนที่จะตายแบบไหนเมื่อถึงเวลาละบังคับให้ตายอย่างคนที่เกิดอุปัตวเหตุเรียกว่าบังคับไม่ตายแม้เจ้าของเองจะไม่อยากตายมันก็ตายได้บังคับเลยเรียกว่าพยามัจจุราชคือความตายนี่ใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์นี้อะไรมากั้นกลางไม่ได้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์ใดมาต่อสู้กับพยามัจจุราชคือความตายย่อมไม่ชนะตายลูกเดียวมรณังเมภาวิสติให้พากันนึกถึงว่าตัวเรานี่แหละต้องตายเมื่อตัวเราตายได้ลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็ตายมาให้เราเห็นคนเหล่านั้นเขาไปไหนเขาก็ตายใกล้เข้ามาพ่อแม่ของเราก็ตายให้เห็นญาติพี่น้องที่เกิดร่วมท้องพ่อแม่เดียวก็ตายให้เห็นก็มีเกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ยังไม่ตายลูกตายให้เห็นก็มีเรานี่แหละจงพากันนึกเจริญว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายเวลานี้มันยังไม่มาถึงยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตของคนเราอายุจริงๆมันไม่ใช่วันคืนเดือนปีเป็นอายุอายุของคนเราก็คือลมหายใจยังอยู่นี่แหละถ้าลมหายใจหมดสูดเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหมดละหมดหมดชีวิตหมดอายุหมดบุญละถ้ายังลมเข้าลมออกยังเป็นบุญอยู่จิตใจก็อยู่ภายในตัวนี่แหละลมหายใจก็มีอยู่นึกพุทโธในใจให้จิตใจเราได้รับความสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ต้องไปโกรธให้ใครไม่ต้องไปโลภอยากได้ของใครจงนึกถึงมรณะภัยคือความตายของสัตว์โลกภายนอกคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็นึกถึงตัวเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้ก็จะต้องตายอย่างเขาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ตายเราก็จะต้องตายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถึงเวลาตายเราจะไปนึกเจริญเวลานั้นไม่ได้เราต้องนึกภาวนาไว้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจึงจะทันการเวลาเวลาตายมาถึงเข้ามันเรียกว่าไม่มีช่องว่างที่จะภาวนาเจ็บก็อยู่นั้นปวดก็อยู่นั้นร้อนหนาวอยู่นั้นหมดจิตใจก็ทุรนทุรายเดี๋ยวอยากลุกเดี๋ยวอยากนั่งเพราะใจมันก็เป็นทุกข์

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

กำหนดสติอานาปานสตินี่นะกำหนดดูลมอย่างนี้จากลมสติจิตอย่างสงบนี้ก็ให้คุ้มจิตมาให้รู้อยู่กับลมอย่างไปวิ่งอันนี้ออกไปเสพกับกิเลสกับมันจิตสงบคือกิเลสไปหาอดีตหาอนาคตผ่านไปแล้วอดีตอนาคตก็ยังไม่มาถึงอย่าไปสนใจมันให้เห็นปัจจุบันคือลมเข้าลมออกคือไม่ได้ใกล้เห็นเข้าเห็นออกเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นตายทำสมาธิก็บอกหลายครั้งแล้วไม่เข้าใจต้องให้มีฐานมีที่ตั้งเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องมีที่มีฐานถ้าไม่มีที่มีฐานไม่มีที่ตั้งของจิตไม่มีนั่นจะสงบได้ยังไงให้มีที่มีฐานมีหลักมีฐานเลือกเอาฐานสมาธิให้มันถูกจริตนิสัยมันมีทั้งหมดเกียรติฐานปลายจมูกหน้าผากกระหม่อมคอหน้าอกท้องสะดือเราเห็นตรงไหนมันชัดก็เอาตรงนั้นถ้าเอาตรงนั้นแล้วจะไปเปลี่ยนง่ายทำเป็นเดือนสองเดือนถ้ามันไม่สงบไม่เปลี่ยนคำบริกรรมทำภาวนาก็เหมือนกันเอาให้มันถูกจริตนิสัยของเราให้มันร่าง่ายมันเห็นง่ายรู้ง่ายสะดวกสบายนิสัยง่ายในการดูในการเห็นในการสะดวกสบายจะเอาอานาปานสติเอาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอหรือจะแล้วจะเอาอะไรก็ได้ว่าแต่มันว่าง่ายมันสะดวกสบายมันรู้ง่ายเห็นง่ายจิตก็ไปจับเอามันจิตก็ไปรู้ง่ายเห็นง่ายรู้ทำมันได้ทำทำเพราะว่างานเลือกเอาได้แล้วก็มาตั้งไว้ฐานใดฐานหนึ่งสติก็ระลึกรู้อยู่นะทำบริกรรมอะไรก็เหมือนกันนะสุดท้ายก็จะเหลืออยู่ลมหายใจไม่เอายุบเนาะห้องเนาะลมหายใจเนี่ยไม่เอาพุทโธเอาอะไรมาก็จะเหลือลมหายใจถ้าลมไม่หายกายไม่มีจึงจะเรียกว่าจิตลมหายกาย ลมหายกายมีคือลมหายใจหายนั่นสุดท้ายจะเอาคำบริกรรมคำภาวนาก็เหมือนกันก็มารู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวสุดท้ายลมหายกายมีนั่นจึงจะเป็นอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิได้เครื่องวัดของฌานของสมาธิก็คือลมหายใจถ้าลมหยาบบ้างละเอียดบ้างก็ได้อุปจารสมาธิถ้าลมละเอียดว่าลมหายกายมีก็ได้อัปปนาสมาธิถึงว่าเอาคำบริกรรมนี้ก็ตามให้จิตไปจับให้จิตเกาะนี่กับเราจะไปฝึกว่ายน้ำคำบริกรรมอะไรก็ได้อุปกรณ์ที่ฝึกว่ายน้ำอาจจะไปท่อนไม้ก็ได้ฟุตบอลก็ได้มะพร้าวแห้งก็ได้ท่อนกล้วยก็ได้ยางเดินก็ได้เอาไปพอไปเกาะไปฝึกให้มันเป็นให้มันชำนิชำนาญเท่านั้นอุปกรณ์คำบริกรรมก็เหมือนกันเอาไปเอามาเพื่อให้จิตมันจับมาเกาะมายึดอยู่ที่คำบริกรรม
ราก็จะได้จับเอาจิตจับเอาจิตได้เมื่อได้จิตถึงจิตแล้วลมหายใจพุทโธลูกหนอพองหนอมันจางคลายหายไปเราไม่ต้องการอย่าไปหามาอีกการไปว่ายน้ำเหมือนกันเมื่อเราว่ายคล่องแคล่วชำนิชำนาญยางรุ่นเดิมไม่ต้องการขี้เกียจที่ใดนะท่อนกล้วยท่อนไม้ไม่ต้องการมันเป็นแล้วมันชำนาญแล้วทำบริกรรมก็เป็นเครื่องก่อเครื่องจับของจิตให้จิตไปยึดไปเกาะอยู่ที่นั่นเพื่อจะจับเอาจิตเมื่อจิตสงบแล้วคำบริกรรมจางหายไม่ไปอย่าไปค้นขึ้นมาอย่าหาขึ้นมาอีกมันหายแล้วก็รู้ว่ามันหายแล้วไปดูก็รู้ถ้าเราค้นหาอุปกรณ์มาอีกคำบริกรรมขึ้นมาอีกมันก็ยากอีกจิตมันหนักอีกมันหนักมันยากขึ้นมามันเบามันบางปล่อยทิ้งไปเนี่ยเข้าใจมันจะมีแต่ความรู้จิตเพื่อผู้รู้เมื่อได้จิตถึงจิตเนี่ยคำบริกรรมเราไม่ต้องการอุปกรณ์ที่ไปไหว้น้ำเราไม่ถือไปหรอกมันหนักมันเหนื่อยมันพลุ่งพลังเราก็จับเราก็จับเอาจิตเลยทำบริกรรมเมื่อชำนาญแล้วเมื่อมันชำนาญเนี่ยจับเอาจิตปั๊บเลยจับเอาจิตจิตคืออะไรจิตคือผู้รู้พอจับเอาจิตจับเอาผู้รู้อยู่ที่ฐานนั่นแหละฐานไหนที่เราไปตั้งไว้เอาสติไประลึกรู้อยู่ที่ฐานลมหายใจมันก็จางคลายไปทำบริกรรมอื่นๆถ้าชำนาญแล้วมันไม่มีไม่ได้ใช้เอาสติไปตั้งอยู่ที่ฐานนั่นเลยรู้เฉยอยู่นั่นนะจับเอาก็รู้เลยไม่ต้องไปจับเอาคำบริกรรมไม่ต้องไปเอาอุปกรณ์อะไรนะลงมือไหว้ไปเลยทำไปทำงานก็ชำนิชำนาญได้หมดเป็นหมดอย่างนี้เพราะอย่างเดียวเวลาทำอย่าเอาจิตไปเสพประมาณนะโบราณท่านว่าหลีกข้าหลีกมาหลีกเต่าผ้าสิบะหลีกคนผ่านหลีกม่านหลีกคนผ่านหลีกลอยหลีกผ่านหลีกอย่าไปใกล้กับมันอย่าไปเสพกับมันมารพวกนี้ท่องได้ไหมล่ะกิเลสมารความคิดอยากได้สมาธิอยากห้องนั้นเดินอากาศอยากได้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยากเป็นอย่างนั้นอยากเห็นอันนี้คือมารกิเลสมารต่อไปก็ขันธมารความปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวขันหน้าขันหลังอยากเอาจิตไปเสียกับมันนั่นละมารเวทนาก็ว่าขันธมารก็ว่าอย่าไปเสพกับมันอย่าไปรู้กับมันให้มารู้ที่จิตจดของมารู้ที่ลมหายใจเอาไว้ว่าอภิสังขารมารความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนั่นฟุ้งซ่านลำพันธ์ใจนั่งอยู่โกรธเดียวฟังเขาว่ามันคิดไม่หยุดความคิดเกิดจะเหมือนงูพิษคือกิเลสคืองานต้องเข้าใจอย่าเอาไปเสียอย่าไปจับงูอสรพิษอภิสังขารมันเลยมันคิดไปเรื่อยๆไปสร้างหัวมันอย่าไปเสียกับมันอย่าไปจับมัน
อย่าไปจับพึ่งมันเดี๋ยวมันก็ช็อกแล้วตายนะเดี๋ยวไข้เลยป่วยงูพิษความคิดก็เหมือนกันมันที่ทำไปเสร็จเป็นรูปของมันปล่อยขึ้นเลยนี่ไปใกล้ร้อยลี้พันลี้ได้ยินไหมหลังนะนี่แบบผีบ้านหลังนั้นดูความคิดเขาให้ดูลมหายใจสวนทางกันความคิดเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นใครเป็นคนคิดไม่มีใครคิดอารมณ์เก่าไหลออกจากจิตที่จำได้ไหมรู้ออกตัวอดีตพอจิตจะสงบจิตจะว่างอารมณ์พวกนี้จะมาไหลออกมาทันทีเหมือนกับน้ำไหลออกจากบ่อมันไหลมาจากไหนไม่รู้ล่ะเมื่อน้ำมันไม่ดิ้นนั่นแหละอารมณ์อยู่ในจิตเราเนี่ยมันไหลออกมาเขาเรียกว่าทั้งห้าทั้งนั้นอารมณ์ก็คือรูปภายนอกจิตก็คือรูปภายในความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือมโนวิญญาณเกิดขึ้นว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือขันห้าก็คือนามอยู่กับนามเกิดแล้วก็ดับเราเลยไม่เห็นเกิดเห็นดับแล้วมีแต่คิดไปจะพึ่งจะเพื่อแล้วปล่อยจิตวิ่งไปเจ้าของก็วิ่งตามความคิดวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์อยู่มันไม่จบหรอกเอากลับมาตั้งสติรู้ลมที่เราอยู่อย่าไปดูเอามาเสพกับนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจสวนทางกันมันยังไม่ได้จิตไม่เห็นจิตสักทีต้องเบ็ดเอาตาภาวนาเอาจิตไม่เห็นจิตสักทีเลยจิตคืออะไรจิตคือผู้รู้ผู้รู้อยู่ที่ไหนผู้รู้อ่ะผู้รู้อยู่ในลมหายใจตัวอย่างนี่คือตัวรู้ตัวลมก็คือตัววิญญาณคือจิตมันอยู่ไหนก็อยู่ในวิญญาณอยู่ในญาณกับวิญญาณมันอยู่ด้วยกันท่านจึงเรียกว่าวิญญาณรู้จักวิญญาณไหมล่ะนะวิญญาณก็คือจิตจิตก็คือผู้รู้คือผู้โทนะภาวนาจิตก็เอาภาวนาเอาผู้โทนะภาวนาเอาผู้รู้เห็นผู้รู้เห็นผู้โทเห็นผู้รู้ก็เห็นจิตก็จิตคือผู้รู้ต้องเข้าใจนะพวกเป็นบ้านก็ไปเห็นภาพเห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงอะไรก็ไปจับเอาแสงเอาสีว่าดวงตาที่ทำเราดูเอาไว้ก็ไปเกิดเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาฉายหนังน้อยนั่งดูตลอดวันตลอดคืนเอาไปมาก็เป็นชั้นวันสืบต่อให้เป็นนิพพานนี่แหละคนเป็นนิพพานมีไหมล่ะว่านี่มีไหมนิพพานอย่างนี้นั่งดูความคิดจะฟ้องหาว่าจะฟ้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วใครบอกก็ไม่เชื่อเอาไปตรงมาก็เป็นบ้านทำแต่ไม่ได้สติสตางค์อะไรพอมันดูอันนี้มันดูอันนี้เนี่ยมันทำให้ปีติสุขเกิดขึ้นนอนไม่หลับดูตลอดวันตลอดคืนดูไปดูมาโอ้เกิดเป็นเสียงเป็นภาพเป็นเสียงคุยกันได้ไหมว่าไม่พูดยาวแล้วครับพิบัติเพราะว่าพิบัติจะเครียดขี่แล้วแหวกเป็นโรคขี่แล้วแหวกเป็นไหนพวกเขาจะว่าจะพร้อมเป็นบ้าอย่างเดียวเอาเวลามาจิตกลับทางเป็นบ้าจริง
จิตกลับทางไปเห็นเสื้อผ้าผ้าขาดเขาของทิ้งอยู่ตามถนนทางเดินไปอยู่บ้านไม่ได้มีแต่เดินอยากไปหน้านี้เนี่ยเหมือนกับหมาบ้านไม่นอนอยู่ในที่เดียวของที่บ้านของวิ่งออกไปเที่ยวนะไอ้เห็นคนอื่นก็ไปเรื่อยๆหมาตัวอื่นอันนี้ว่าหมาบ้านจิตมันเป็นบ้านท่านจะเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสเอาไปไม่ใช่วิปัสสนาเอาไปว่าวิปัสสนากลายเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูกิเลสเป็นกิเลสเป็นภัยอันตรายต่อวิปัสสนานะวิปัสสนูกิเลสนี่แหละต่อไปถ้าหลงทางหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสเกิดจากนี่นะนั่งสมาธิไปทีแรกก็ไปเห็นแสงโอภาสแสงอาภาโสฉายลงมาสว่างสวัยป่องใสขึ้นมาไม่ใสแท้มันหลอกเอาไปมาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแสงอื่นสีอื่นขึ้นมาสลับกันเอาไปมาก็กลายเป็นภาพเอาไปมาเปลี่ยนเสียงขึ้นมาก็คิดจะพร้อมนั่นแหละสำแดงเป็นเพศขึ้นมาหลอกจะพร้อมใครจะมาแสดงให้ดูนั่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยพวกที่บ้านมันก็เห็นนะมันไม่อยากให้นั่งสมาธิมันมานั่งดูจิตพวกที่บ้านดูความคิดเจ้าของความคิดก็กลายเป็นภาพความคิดนี่ก็เป็นหุ่นคิดไปเรื่องอะไรกับภาพนะเป็นหุ่นเป็นภาพมาใช้ใช้จอนี่เจ้าของไปใจจอไอ้ใจก็เราก็เลยเห็นนั่นภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาอาภาโสอันที่แรกที่ปัสสนูกิเลสสิบอย่างมีอยู่สิบอย่างหนึ่งอาภาโสสองปิติสามปัสสัทธิสี่อธิโมกห้าปักขังหกสุขขังเจ็ดยานันแปดอุปัฏฐานันเก้าอุเบกขาสิบนิกันตินิปัสสนูกิเลสมีอยู่สิบอย่างที่เราเป็นบ้าหลงอยู่ที่แรกเสียงอาภาโสนะภาษาบาลีว่าอาภาโสเสียงโอภาษโอภาษภาษาไทยอันว่าโอภาษภาษาบาลีว่าอาภาโสแสงสว่างแสงอะไรก็ตามที่มันจะปลอมแปลงขึ้นมาหลอกเราเป็นแสงเป็นสีเปลี่ยนสายลุ่มลุ่มเก็บสีวิ่งไปวิ่งมาหอบขึ้นฟ้าก็ได้แสงลำดินลงไปก็ได้เป็นทำให้แปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาคนภาวนาวิปัสสนาคนภาวนาไปไหนดันลุ่มภาวนาภาวนาเป็นใหม่ๆก็คิดว่าเจ้าของได้ทำเพียงทำก็ไปฟ้าเอามากต่อไปตัวตายจะเป็นภาพต่างๆเป็นนิมิตต่อแปลงเป็นร้อยคนพันคนแล้วเรื่องพันเรื่องเป็นสวรรค์นิพพานเป็นนรกเป็นเปรตไปรู้หมดนี่อาภาโสพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดปิติความอิ่มใจขึ้นมาเนี่ยถึงก็เห็นแล้วนั่นอิ่มใจขึ้นมาพออิ่มใจขึ้นมาแล้วก็เกิดปัสสัทธิความสงบสงบยิ่งเกินพอดีนะ
งบเมื่ออยากลุกแล้วนั่งอยู่กับมันก็เพื่อไปกุฏิกุฏาก็ไม่อยากลุกแล้วมันเข้าสมาธิตอนไหนก็ได้แต่มันไม่ถึงสมาธิใหญ่มันแค่เป็นอุปจารสมาธินั่งปั๊บเนี่ยปิ๊งขึ้นมาเอาสมาธิท่านนี้ก็ได้เอาท่านนั้นก็ได้เอาท่านจมูกท่านก็มองเอาท่านได้เลยแน่นปี๊ขึ้นมามันทำท่า สงบเรียกร้องให้เราสนใจให้เราสงบเราจะได้ใช้หนังน้อยมันจะแสดงกลมัญญาต่อไปอันนี้เรียกว่าปัจสถิสงบยิ่งเกินพอดีใครเป็นบ้างไหมนะเกินพอดีไหมอันที่สี่ก็อธิโมกมีความเชื่อมั่นในตัวเองเด็ดขาดพอไปเห็นนิมิตเห็นอันนั้นอันนี้เห็นด้วยตาจิตใจของใครบอกก็ไม่เชื่อมีความเชื่อในนิมิตที่จะข้องเห็นอธิโมกมันไม่อยู่ไหนมันอยู่จิตของเราปักคาความเพียรยิ่งเกินพอดีเลยโอ้ยไม่อยากทำอะไรแต่นี่แต่อยากนั่งอยากทำอยากเดินอยากนั่งอย่างเดียวเกินพอดีหมู่เพื่อนเขาทำอะไรไม่อยากลงมาแหละนั่งอยู่กุฏินะมันจะเสียเวลาไม่พอใช้ว่านั่นโอ้วิปัสสนูนี่มันก็เก่งเหมือนกันไม่ยอมลงจากกุฏิเลยนั่งอยู่นั่นเดินอยู่นั่นแหละปักขาหาความเพียรยิ่งเกินพอดีนี่ว่าละโอเกินพอดีอยู่นี่นะเขาลงมาทำข้อวัดจิตวัดก็ไม่อยากมาทำงานส่วนรวมก็ไม่มาแล้วนี่แหละปักขาหามันเกิดขึ้นความเพียรยิ่งเกินพอดีต่อไปก็สุขขังหรือสุขขังมีความสุขเกิดขึ้นสุขเกินพอดีเลยนั่งตลอดวันก็ได้สว่างก็ได้ตลอดวันตลอดคืนก็ได้แค่มาถึงตอนนี้สุขขังมีสุขความสุขยิ่งเกินพอดีหาที่เปรียบไม่ได้ไม่อยากไปไหนแล้วต่อไปจะตัวที่ญาณังมีปัญญานะพวกนี้ปัญญาเกิดจากจินตนาการเกิดจากความคิดตัวความคิดไปก็เห็นอันนั้นรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเป็นอัจฉริยะบุคคลพูดชัดใครมาพูดเรื่องอะไรรู้หมดคอยหูแล้วคอยแล้วอันนู้นเนี่ยอธิบายให้เขาฟังว่าเดี๋ยวของบรรลุแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วความรู้ยิ่งเกินพอดีมันก็ไปรู้แต่อดีตอนาคตนะขาดปัจจุบันธรรมพวกนั้นรู้ยิ่งเกินพอดีอุปัฏฐานังสกิสติเกตายิ่งเกินพอดีไม่กลัวใครในเรื่องสติปัญญาอุเบกขาตัวที่กล่าวเฉยใครว่าอะไรนี่ไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวหรอกคนมาตัดมาเตือนเฮ้ยกูรู้แล้วไม่ต้องมาเกี่ยวเพราะว่าเป็นบ้านนี่ได้สูงมาเป็นบ้านพวกเนี่ยตัวที่สิบก็นิการติมีความยินดีพอใจในวิปัสสนูกะตัวที่เห็นมันตัวนิการติครอบหมดมันเป็นเกิดขึ้นไม่แยกกันนะรวมๆกันเป็นอันเดียวกันแต่พูดแยกกันให้ฟังไม่ใช่การแสงปั๊บลูกเสียงกินรสเกิดขึ้นมา
ป็นงั้นน้อยขึ้นมาจนเลื่อนเป็นลาวเลยยิ่งแย่พวกที่ได้ปริญญาเรียนปริญญามาโอ้ยปัญญาเนี่ยอย่าไปเทียบเลยปัญญาเลยคิดไปจินตนาการไปเห็นอันนั้นรู้อันนี้เห็นเห็นอดีตอนาคตปัญญาพวกนี้ทำให้เราขาดปัจจุบันมีแต่อดีตอนาคตทำให้ขาดปัจจุบันปัจจุบันนั้นทำพวกนี้แหละมันจะมาปิดบังวิปัสสนูเนี่ยมันมักจะปิดบังปัจจุบันนั้นทำจึงเราจึงไม่รู้แจ้งแทนตลอดในขันธ์ 5ได้มันจะมากบมาเกินเอาหมดจึงว่ามันเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาเข้าใจไหมล่ะนะไอ้เห็นตั้งแต่อดีตอนาคตไปมันกินแต่มันยักปัญญานึกไปปรุงไปก็รู้หมดอัจฉริยบุคคลยิ่งแล้วผู้ที่เรียนปริยัติมามากๆนะปัญญาจะครอบโลกไปเลยใครพูดอะไรอธิบายแก้ปัญหาไปได้หมดคนมาใหม่ๆก็หลงเชื่อเทพเถอะคนเทพให้คนฟังพระมาดำก็อย่าออกซื้อหรอกอยู่วัดห้องของมิไรเทพเอาคนนั่นแหละขาดปัจจุบันนั้นทำมันไปคิดไปอดีตบ้างอนาคตบ้างสร้างจินตนาการไปท่านจึงเรียกว่าเป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อวิปัสสนาวิปัสสนูทำไมถึงว่าอย่างนั้นวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือรู้แจ้งรู้แจ้งที่ไหนรู้แจ้งในขันธ์ 5รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนอันนั้นก็แฝงแฝงทุกกันนะพระธรรมรู้แจ้งในขันธ์ 5รู้แจ้งในปัจจุบันธรรมนี่นี่ทำให้ขาดปัจจุบันธรรมที่ว่าเมื่อกี้มันจึงเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาวิปัสสนาคือมันย่อออกมาทั้งนี้นะวิปัสสนาให้เห็นปัจจุบันธรรมอยู่เรียกว่าวิปัสสนาไม่ไปรู้ที่อื่นที่วิปัสสนาฟังให้มันออกไปเวลาไปคิดมันจะรู้จักที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไปปรุงไปตั้งแต่อดีตอนาคตสร้างจินตนาการไปจึงมาปิดบังวิปัสสนาปิดบังปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมท่านหมายเอาขันธ์ 5เกิดดับเท่านี้นะนี่แหละวิปัสสนาวิปัสสนูยังมาปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นปัจจุบันนธรรมเป็นอันตรายต่อวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้อันตรายทำให้เราไม่เกิดปัญญาเป็นอันตรายต่อวิปัสสนามันเอาอดีตอนาคตมาปิดกั้นเอาหมดว่าเรารู้แล้วเห็นแล้ววิปัสสนามันรู้ปัจจุบันไม่ได้รู้อะไรวิปัสสนาก็มารู้ปัจจุบันธรรมนี่แหละปัจจุบันธรรมคืออะไรคือขันธ์ 5เกิดดับเห็นความเกิดความดับธรรมะก็คือกายกับใจทำทั้งหลายย่นย่อมาอยู่ใกล้กับใจกายกับใจก็คือขันธ์ 5ขันธ์ 5มันทำงานเห็นปัจจุบันธรรมลูกธรรมนามธรรมยิ่งอาศัยเกิดเห็นปัจจุบันธรรมวิปัสสนูที่ทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมเรียกว่าเป็นภัยต่อวิปัสสนาไม่เกิดปัญญาคนนี้แต่จะเป็นบ้าอะไรหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาส
นี่แหละมันเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาอย่างนี้วิปัสสนูนะนะกลางๆให้เราเกิดสติปัญญาเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งปัจจุบันธรรมไม่ใช่เป็นรู้ที่อื่นปัจจุบันธรรมคืออะไรคือความเกิดดับของขันธ์ห้าเท่านี้มันมีในวิปัสสนาขันธ์ห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้ามันเกิดดับได้ยังไงมันเกิดได้ยังไงมันดับได้ยังไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละเขามาให้รู้ตรงนี้วิปัสสนามือมันยังไม่เป็นอันตรายไม่ยอมให้เราเกิดปัญญาโดยแท้ปัญญารู้จริงรู้แจ้งรู้แท้คือรู้ความเกิดความดับเท่านี้ไม่ได้ไปรู้อะไรหรอกอะไรเกิดดับขันธ์ห้าเกิดดับอะไรคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดกับดับพร้อมกันรูปกับนามเกิดกับดับพร้อมกันขันธ์ห้าเกิดกับดับพร้อมกันนี่ไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรอกวิปัสสนาอะไรคือขันธ์ห้าอะไรคือขันธ์ห้ากับรูปกับนามวิญญาณมาปฏิสนธิในรูปกับนามมันจึงมาสร้างอายตนะขึ้นวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดวิญญาณมาปฏิสนธิในขั้นของแม่ของพ่อของแม่เวลาพ่อแม่ร่วมสังวาสกันดินธาตุดินธาตุพ่อเรียกว่าโมธาตุน้ำคือธาตุแม่เรียกว่าณณกับโมมาผสมกันน้ำอสุจิของพ่อมาผสมกับน้ำประจำเดือนของแม่พ่อแม่นอนร่วมเพศกันตัวเราลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ในลูกกับน้ำวิญญาณที่ลงมาปฏิสนธินี่เป็นวิญญาณที่โง่ที่หลงโลกหลงอารมณ์หลงสมุติเป็นอวิชชาวิญญาณอวิชชาสังขารอวิชชาคือวิญญาณรู้ไม่จริงวิญญาณมาหลงโลกหลงอารมณ์หลงสังขารอยู่จึงมาถือวิญญาณมาเกิดอีกหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมุติหลงสังขารหลงขันธ์ห้ายิ่งมาถือวิญญาณมาเกิดอีกเมื่อวิญญาณมาลงมาเกิดมันต้องหาที่เกิดวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนแต่ต้องหามาอาศัยอยู่ในตนอาศัยอยู่ในตัวในตนอยู่ในถ้ำในพวกงานมาอันปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เราจึงได้เป็นตัวเป็นตนเลยเติบโตขึ้นมาก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เพื่อรับอารมณ์ภายนอกนี่แหละมันไม่อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คู่กับตาก็คือรูปคู่กับหูก็คือเสียงคู่กลิ่นลิ้นรสมันเป็นคู่ใครของใครของเราอยู่เลยเมื่อมันกระทบกันมันก็ส่งไปบอกใจใจก็น้อมบอกรับอารมณ์ก็ขึ้นนามสี่ก็เกิดพอวิญญาณบอกรับอารมณ์จิตเสวยอารมณ์จำอารมณ์จิตเสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนานี่แหละขันธ์ห้ามันเกิดพอตาหูจมูกลิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งรับอารมณ์ภายนอกเข้ามารับโลกภายนอกเข้ามารับลูกเสียงเป็นรถอย่างได้อย่างหนึ่งเข้ามาจิตน้อมออกรับอารมณ์นามสี่เกิดก
วยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาจำอารมณ์ก็เรียกว่าสัญญานำเอาอารมณ์สัญญาไปประกอบจิตปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าสังขารนึกคิดปรุงแต่งเสร็จแล้วน้อมเหนี่ยวอารมณ์มาเก็บไว้อีกดับนี่เราเรียกว่าขันธ์ห้าเกิดกับดับพร้อมกันนี่แหละปัจจุบันนั้นทำพอได้ยินเสียงปั๊บมันก็ไปบอกจิตเรียกว่าผัสสะนั่นวิญญาณรู้ขึ้นก็เรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดก็เวทนาจิตเสวยอารมณ์เวทนาเกิดถ้าเห็นของดีก็สุขจิตทะลุถ้าเห็นของไม่ดียินของไม่ดีก็ทุกข์อันนี้ทะลุคือโกรธก้อนเดียวกันเลยเอาไว้มาก่อนนี่แหละขันห้าเกิดเข้าใจขันห้าเกิดไหมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดเมื่อลูกประตูวิญญาณมันจะมาเปิดประตูไว้รับอารมณ์อยู่หกประตูมันไหลเข้าไปไหนก็ส่งไปบอกจิตทิพยกายกายทิพย์จิตนั่งรอรับอยู่ข้างในเกิดกินอารมณ์ก็เรียกว่าเสวยอารมณ์ราชาสักว่าเสวยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาพูดเรื่องเสวยบาทเฮาเอิ้นว่ากินคิดกินอารมณ์เข้าไปก็เรียกว่าเวทนาคันกินอารมณ์ดีเข้าไปก็เรียกว่าอิทธานุก็เรียกว่าสุขเวทนาเกิดท่านถ้ากินอารมณ์ก็ดีวงวนเข้าไปก็เรียกว่าอานิทานุก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นนี่คิดเสวยแล้วอะไรเนี่ยคิดเสวยแล้วเวทนาแล้วสัญญาเกิดทันทีพึ่งพร้อมกันนำจิตไปประกอบจิตใหม่ที่เรียกว่าสังขารจิตจิตก็เลยกลายเป็นเจตสิกเจตสิกปรุงแต่งพึ่งเสร็จเข้าพระบางใหม่เนี่ยมันเกิดอย่างเนี้ยทั้งห้านี่เรียกว่าปัจจุบันนั้นทำอันยะมันยะปัจจัยลูกกับนามเป็นปิดปัจจัยเองอาศัยกันเกิดพระสาวานี่เป็นว่าอันยะมันยะปัจจัยเป็นปัจจัยเองอาศัยกันเกิดอายตนะภายนอกภายในกระทบนี่ลูกภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่านามลูกกับนามเองอาศัยกันเกิดวิญญาณของพระลูกเรียกว่าผัสสะสัมผัสผัสสะแปลว่าแตะต้องแปลว่ากระทบจิตข้อออกกับเครื่องของร่างอารมณ์ก็เรียกวิถีจิตจิตเสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนาเนี่ยจิตทำงานวิถีจิตผู้จิตทำงานจิตเสวยอารมณ์จิตจำอารมณ์จิตตัดสินอารมณ์จิตพิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์น้อมอารมณ์เข้าไปเก็บเอาไว้ในใจเองเป็นสัญญาเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็เข้าพระวังอีพระวังน้อยพระวังผู้บาปมันเป็นธรรมชาติเรียกว่าสมาธิธรรมชาติพระวังผู้บาปคานิกะสมาธิเข้าไปพักนิดหน่อยอารมณ์ใหม่ไหลเข้าไปกระทบจิตอีกเกิดผัสสะกระเพื่อมร้อนมันรับอารมณ์หมดทำงานอีกเรียกว่าวิถีจิตเติมแล้วก็ดับวันหนึ่งวันหนึ่งอารมณ์ไม่ชั่งหกงานหกงานหกประตูกิเลสคือตะกองกาน้องผู้มันวันตะกองกาขึ้นวันละร้อยตะกองน้อยขึ้นวันละพันตัวยังมาไม่ทันขึ้นวันละหมื่นละแสนวันหนึ่งมันจะเกิดกี่ครั้งขันห้าเกิดตาไม่เห็นลูกหูก็ได้ยินเสียงหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นได้รสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นี่ยิ่งหนักนั่งอยู่เรื่อยเกิดคิดถึงอันนั้นนี่ขึ้นมา
ธรรมารมณ์ก็คือรูปภายนอกใจคือรูปภายในวิญญาณรูปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือนามรูปกับนามที่อาศัยเกิดก็เรียกว่าขันธ์ 5 เกิดนี่แหละปัจจุบันให้ทำวิปัสสนูพวกนั้นทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมเป็นภัยต่อวิปัสสนาอย่างนี้วิปัสสนากับวิปัสสนูมันจะกั้นกลางไว้อย่างนี้เอาเวลามาก็เลยหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสจึงมาขัดขวางต่อวิปัสสนาวิปัสสนูจึงเรียกว่าภัยอันตรายต่อวิปัสสนาถ้าใครไปเห็นเกิดแล้วหมดทางแก้ยากแก้ยากเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดอาภัสโสมันเกิดตายต่อไปก็เป็นตายเป็นนิมิตต่างๆปีติเกิดปัจฉิเกิดอธิโมกข์เกิดปัจฉาเกิดนั่นเกิดป้องกันไม่เชื่อเราง่ายๆนะพวกวิปัสสนาสุขขังยานไม่เลื่อยมันไม่ได้เกินพอดีหมดพวกแง่ฮะให้เรารู้จักวิปัสสนูกิเลสคือกิเลสมากั้นกลางจิตหรือเป็นภัยทำให้จิตเราเป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อวิปัสสนาถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำ

ึงว่ามันเป็นภัยต่อวิปัสสนาเป็นอันตรายต่อวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมมันคิดไปคุณไปคิดไปแต่เรื่องอดีตอนาคตเป็นจินตนาการไปทั้งนั้นเฉลียวฉลาดมากเป็นอัจฉริยะบุคคลถ้าการเข้าใจเรื่องวิปัสสนูวิปัสสนานี่นะต้องเข้าใจต้องรู้จักมันอย่าไปเสพไปคบกับมันนะทำให้ขาดปัจจุบันนั้นทำปัจจุบันนั้นทำหมายถึงเอาขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดดับก็ดังที่พูดเมื่อกี้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นก็ดับเกิดกับดับพร้อมกันลูกก็คือตาไม่ได้มองดิ้นได้ใหญ่มากับลูกทบกับลูกภายนอกคือลูกเสียงจริงรถปวดทับปะทับมาลงกระทบกันเข้าไปวิญญาณเกิดลูกขึ้นจิตก็สวยอารมณ์จำอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ก็ดับเรียกว่าขันธ์ห้าเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดเกิดกับดับพร้อมกันเป็นปัจจุบันอย่างนี้เป็นปัจจุบันอย่างนี้ขาดปัจจุบันนั้นทำให้เราไม่เห็นปัจจุบันนั้นทำเข้าใจไหมปัจจุบันนั้นทำหมายถึงเอาขันห้าเกิดดับนั่นเองขันห้ามันอะไรมันเกิดได้ยังไงมันก็อาศัยรูปนามยิ่งอาศัยมันเกิดลูกไม้ถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปโตกับลูกภายนอกลูกเสียงคือเลือดปวดสะพะธรรมารมณ์วิญญาณลูกขึ้นก็เรียกว่าขันห้าเกิดจิตนอกรับอารมณ์นามสี่เกิดเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดด้วยธรรมะจิตเสวยลมสัญญาจำได้ไหมลูกจำอารมณ์จำรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นไม่ได้จำที่มันก็นำเอาอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเอาสัญญาลงไปประกอบจิตใหม่เขาเรียกเจตสิกทำที่ไปประกอบจิตใหม่เขาเรียกว่าสังขารจิตนึกคิดปรุงแต่งอะไรเรียบร้อยหมดจบเข้าพระวังนี่แหละขันห้าเกิดพบเอาอะไรมาพบมันอารมณ์ไหลเข้าไปข้างไหนก็ตามไปเลยแต่ทบจิตไปสัมผัสจิตเรียกว่าผัสสะก็เรียกว่าผัสสะลูกภายนอกกับลูกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นจิตก็เสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาท่านสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับที่เรียกว่าขันห้าเกิดกับดับป้องกันเสมอนะภิกษุเข้าใจไหมนี่แหละวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาไม่เห็นปัจจุบันธรรมของเราเห็นตั้งแต่อดีตอนาคตมันปรุงแต่งไปจินตนาการมีแต่จินตนายปัญญาปรุงไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆจินตนาการไปเรื่อยๆภาพแสงเสียงเกิดอยู่อย่างนั้นอันนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาขาดปัจจุบันธรรมวิปัสสนาหมายถึงเอาปัจจุบันธรรมให้ไปรู้ที่อื่นเอาง่ายๆแค่นี้นี่ไม่เห็นถ้าไม่เห็นนั่นคือว่าไปเห็นลมหายใจเข้าออกทีนี้เมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องขันยาขันยาขันห้าอย่างยาเกิดทวารอย่างยาทีนี้เป็นขันห้าละเอียดทีนี้ปัจจุบันทำหมายเอาลมหายใจเข้าออกละเอียดลงไปอีกนะทีนี้ปัจจุบันนั้นทำหมายเอาความเกิดดับของขันห้าขันมันซ้อนกันอยู่นี่แหละขันหยาบที่ที่พูดไปที่นี่เป็นขันละเอียดลมใหญ่ๆนี่

คือกายหนึ่งหรือกายละเอียดกายละเอียดในลมหายใจนี่ก็จะมีตัวอย่างตัวผู้รู้จิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ลมหายใจนี่แหละตัวผู้รู้นี่แหละคือจิตตัวผู้รู้นี่แหละคือใจตัวลมหายใจนี่แหละคือรูปรูปกำนันลมหายใจก็มีรูปกำนันอะไรนั่นแหละมีกายกับใจคือรูปกำนันมันเกิดยังไงลมหายใจเข้าลูกกำนันเรียกว่ากายกับใจเรียกว่าขันห้าเมื่อลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายเรียกว่าเกิดเห็นปัจจุบันธรรมเห็นขันห้าเกิดอะไรบ้างไหมน้องขันห้าเกิดเวลาที่ลมหายใจที่ออกมาพ้นตายหมดมันก็มาทิ้งศพซากศพเอาไว้เรียกว่าตายนี่แหละเห็นขันห้าเกิดเห็นขันห้าตายเห็นขันห้าเกิดเห็นขันห้าดับเห็นเกิดเห็นดับถ้าใครเห็นเกิดเห็นดับตรงนี้เห็นลมหายใจเขาออกเห็นเกิดเห็นดับสิ่งไม่เกิดสิ่งนั้นต้องดับไม่ได้ไปเห็นอะไรนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเข้าใจไหมล่ะทีเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเห็นเกิดถึงดับนี่แหละปัญญาคือเห็นเกิดถึงดับเห็นปัจจุบันในธรรมเนี่ยหรือปัจจัยมุมมันไม่เห็นเนี่ยพวกนี้มันไปดูโน้นกินแต่งานการไปดูภาพรถสีแสงกินอะไรไปสารพัดอย่างมันไม่เห็นวิปัสสนาวิปัสสนาเดี๋ยวเรารู้แก่รู้แก่ซึ่งขันห้ารู้แก่ซึ่งปัจจุบันธรรมคือลมหายใจเกิดดับสิ่งไม่เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งไม่เกิดสิ่งไม่ดับสิ่งนั้นต้องไม่เที่ยงมันไม่เห็นอย่างนี้เลยมาเห็นอนิจจังนี่แหละมาเห็นขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ไปเห็นที่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ก็มาเห็นทุกข์ขันห้าขันห้านี่แหละคือทุกข์คือกองทุกข์ก่อนทุกข์มันเกิดมันทำไมถึงทุกข์มันเกิดได้ยังไงยังเยอะกว่าทุกข์นี่แหละทุกแม่อริยสัจสี่ที่เคยแสดงในความเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่เห็นมันเกิดมันดับเห็นมันเกิดมันตายเห็นอริยสัจสี่ด้วยญาณสามไม่เห็นที่ไหนนี่แหละปัจจุบันนั้นทำผู้ความเกิดดับเห็นขันห้าเกิดดับเห็นขันห้าเป็นอนิจจังสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับเนี่ยปัญญาเห็นเกิดดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งได้เป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสิ่งได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ของของเรามันเป็นสภาวะธรรมเพียงอาศัยกันเกิดแล้วไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเรามีเขาอยู่ที่นั่นนี่เรียกว่าปัจจุบันนั้นธรรมคือความเกิดดับปัญญาในทั้งหมดสมเคาะเข้ามาอยู่แค่นี้รวมลงมาอยู่แค่นี้ก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีในลมหายใจอาศัยพึ่งพาอาศัยไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันทำงานเกิดดับของมันอย่างนั้นหาระหว่างขั้นไม่ได้ถ้ามีอะไรมาขั้นมากั้นกลางเอาไว้เราก็ต้องตายเรียกว่าสันตติขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเป็นสันตติอย่างนี้นอกจากเวลาตายลูกมันก็ว่างจากลมหายใจไปดูลูกไปได้ยินเสียงมันก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้เรียกว่าขันห้า
หมุนขันห้าเกิดกับจะพร้อมกันหมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่อย่างนี้เกิดพวกนี้แล้วก็หมุนไปพวกนั้นโลกหมุนขันห้าหมุนคำว่าหมุนคือมันไม่เที่ยงอนิจจังนะมันเป็นอนิจจังทุกครั้งหมุนกันอยู่อย่างนี้เป็นสันดาติเห็นขันห้าหมุนโลกหมุนขันห้าหมุนเป็นวัฏจักรเป็นวัฏจักรข้อสามเวียนว่ายได้เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อเรามาเห็นใจปัญญาหรือเห็นอริยสัจสี่จึงจะดับวัฏสงสารเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังอนัตตาเราจึงจะเกิดปัญญาที่หลุดพ้นจากขันธ์ห้าดับวัฏสงสารได้เห็นว่าดับด้วยไตรญาณนี่นะดับด้วยอริยสัจสี่นี่นะดับด้วยเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่ทำไมยังไม่ยึดแต่ทุกข์มาแบกแต่ทุกข์ล่ะแล้วหลงว่ามันมีตัวตนสัตว์บุคคลนี่แหละมันเกิดมันดับไม่รู้ว่ามันเกิดเองดับเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัดชะตาเป็นอยู่เช่นนั้นเองไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นพวกปัญญาอ่อนอวิชชารู้ไม่จริงก็หลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นเมื่อขันห้าเกิดดับคือเป็นอุปทานเอาขันห้านั่นแหละว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นคือทุกข์ถ้าใครดับอุปทานขันห้าได้ก็ดับทุกข์ได้ดับด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาดับด้วยความรู้ว่ามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยมันเกิดเองเป็นเองอยู่นี่ไม่มีใครมายึดมาถือเอามันเกิดอยู่วันละหมื่นครั้งแสนครั้งหมุนอยู่อย่างนี้ก็ดับวัฏสงสารได้เราคิดเราก็ว่าเป็นนิมิตเนี่ยดับสมุทรลมสมุทรทั้งหลายเรื่องยากสมุทรไทยลมหายใจลมเดียวเลยลมมาขันห้าย่อมาอยู่หน้าสี่ย่อลมหายใจลมเดียวสมุทรก็สมุทรออกจากใจลมเดียวเลยจึงเรียกว่าสมุทรไทยเหตุเกิดทุกข์นะเพราะว่าใจไปยึดเอาสมุทรไปแบกเอาสมุทรนี่จึงเรียกว่าสมุทรไทยสมุทรมันกว้างเหมือนกับทะเลมหาสมุทรท่านจึงเรียกว่าสมุทรใจไปยึดเอาสมุทรก็เรียกว่าสมุทรไทยเหตุเกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ไปยึดเอาไปเกิดได้รูปอย่างได้รูปนั้นเสียงนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าตัณหากามตัณหาภาวะตัณหานี่ภาวะตัณหาก็เกิดขึ้นมาครับวิปัสสนานี่แหละวิปัสสนามันจะมาขัดแย้งตัวนี้โอ้แล้วได้ยินได้ซื้อกันไม่รู้ว่ามันอะไรพอจำได้ไหมนะวิปัสสนูกิเลสสิบอย่างอาภาโสแสงโอภาสสว่างสวัยภาษาบาลีเรียกว่าอาภาโสภาษาไทยเรียกว่าโอภาสแสงต่างๆเกิดขึ้นก่อนต่อไปก็ไปเกิดเป็นภาพเกิดเป็นนิมิตต่างๆขึ้นเกิดเป็นเสียงขึ้นมาตามกันมาเรื่อยๆพอมันเกิดเสียงโอภาสขึ้นมาเกิดปิติความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นปั๊บเสียงยังปั๊บหนึ่งอ่ะปิติเกิดซ้อนขึ้นบัดสถิตความสงบเกิดซ้อนขึ้นบางจากทั้งอื่นมาอยู่กับแสงกับเสียงนี่อธิโมกความเชื่อโดยเด็ดขาดโอ้เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเห็นด้วยจิตด้วยใจอย่างความเห็นด้วยใจจิตใจอย่างความปัจจานะความเพียรยิ่งเกินพอดีสุขขาส
สูงเกินพอดีขึ้นมาย่างเกิดปัญญาอย่างอุปัฏฐานังสติก้ายิ่งเกินพอดีอุเบกขาบางเฉยนิการติความยินดีพอใจในนิพพานก้าวหน้าผูกติดไว้ในจิตในใจของเราใครจะมาบอกมาว่ายังไงไม่ฟังเลยใช่ไหมดึงไม่ออกเป็นบ้าต่อไปเป็นชนวนให้สืบต่อเป็นวิปลาสวิปัสสโนนี่จึงเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาหมายเอาความเกิดจากของขันห้าหมายถึงปัจจุบันธรรมวิปัสสโนนี่ทำให้ขาดปัจจุบันธรรมมันจะพุ่งไปในอดีตอนาคตไม่ยอมให้เราเห็นปัจจุบันธรรมจึงเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาวิปัสสนาคือมาเห็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคืออะไรคือขันห้าเป็นแล้วท่านหมายเอาขันห้าเป็นแล้วจึงเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาวิปัสสนาก็หมายถึงปัญญามารู้ขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดดับสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นต้องดับมาเห็นอันนี้จึงเรียกวิปัสสนาเข้าใจไหมล่ะถ้าแต่นั่นรับฟังอีกขันห้าเกิดดับนี่หรือปัจจุบันธรรมคือขันห้าที่อาศัยกันเกิดปัจจุบันธรรมก็คือลมหายใจเข้ามันเดินเพื่อนไปเรื่อยๆนั่นดูเพื่อนในวิปัสสนาเลยวางจากลมหายใจนี้วางจากขันห้านี้ไปไม่เห็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมก็หมายออกขันห้าเกิดดับนี่แหละปัญญาได้มาเห็นเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับยังจึงจิตสมุทัยธรรมังอายะโกณัญญะธรรมะเห็นนั้นสัพพัตตานิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและระดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับก็เห็นดวงกายเห็นธรรมก็จะได้เห็นที่ไหนเห็นธรรมฮะก็เห็นมันเกิดระดับเป็นธรรมดาเห็นปัจจุบันธรรมเนี่ยเห็นขันห้าเกิดดับจะได้เห็นที่ไหนมันเกิดยังไงลูกเวทนาทั้งงานทั้งขานมันเกิดกับดับพร้อมกันมันเกิดยังไงในรูปของเราคือมีกายใจเรียกขันห้ามันรูปกับนามอาศัยด้วยกันใจก็อาศัยอยู่ในกายเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายเลยได้กันรับจะโทษกับโลกให้หมอกมามันก็ส่งมาบอกใจใจก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าเวทนาจำอารมณ์มาเรียกว่าสัญญานำอารมณ์สัญญาไปปรุงแต่งติดก็เรียกว่าสังขารกายกับใจยังอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับยุโลกเกิดกับดับพร้อมกันขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันจะไปถึงโลกถึงขันห้านักพิจูจะไปวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามขันห้านะมันเกิดกับดับพร้อมกันมันหมุนอย่างนี้นี่ปัจจุบันธรรมมันหมุนอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าหมุนอย่างนี้โลกหมุนอย่างนี้ขันห้าหมุนอย่างนี้เหมือนเป็นวัฏจักรสงสารเย็นบ่ายได้เกิดอยู่ตลอดวันข้างหน้าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเนี่ยภพชาติของจิตภพชาติของข้างหน้าภพแล้วภพเล่าอันนี้อันนั้นภพนอกจากเวลานอนหลับนอนหลับนี่เป็นฝันเองนะข้างหน้ายังทำงานอยู่สะดุ้งตื่นนิดหน่อยเรียกว่าฝันถ้านั่งอยู่ก็เรียกว่าคิดถ้าเข้าสมาธิอยู่ก็เรียกว่านิมิตนั่นเรียกคนละอาการกัน
ต่ก็อันเดียวกันนั่นเรียกคนนะมันเป็นคนนอนหลับมันก็เป็นอาการหนึ่งก็เรียกว่าฝันถ้านั่งอยู่ก็เรียกว่าชุดถ้าเข้าสมาธิก็เรียกว่านิมิตมันจะไปอยู่อย่างนี้หมุนเวรมัฏฐะสงสารอยู่อย่างนี้พระนิพพานคืออะไรพระเจ้าข้าพระนิพพานคือดับสนิทแปลว่าดับสนิทดับอะไรสนิทพระเจ้าข้าดับวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคืออะไรพระเจ้าข้าคือขันธ์ห้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดแล้วเกิดแล้วอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งคนก็เลยไม่รู้จักว่าขันห้าเกิดขันห้าตายมันเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละปัญญารู้แก่ซึ่งโลกรู้แก่ซึ่งอารมณ์รู้แก่ซึ่งขันห้ารู้แก่ซึ่งสมมติมันไม่ได้รู้แก่ที่ไหนหรอกโลกวิถูนั่นรู้แก่ซึ่งโลกแต่โลกไปน้อยทำไมถึงมาโลกดินน้ำลมไฟอากาศสมควรเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกว่าอาศัยอยู่ในโอกาสโลกเขาจึงมาเรียกว่าโลกนี่แหละโลกได้ไม่น้อยโลกก็ไม่ถูกรู้แก่สัตว์โลกพระพุทธองค์ไม่ได้รู้ที่ไหนหรอกรู้แก่สัตว์โลกโลกกับขันห้าก็อันเดียวกันนั่นนะลูกหนึ่งนามสี่ดินน้ำลมไฟเรียกว่าลูกอากาศคือช่องว่างอยู่นี่ดูจมูกในคอเราในกระหม่อมในลำไส้ในอะไรนี่ก็เรียกว่าอากาศดินน้ำลมไฟอากาศก็คือลูกวิญญาณก็คือน้ำคือใจกายกับใจก็คือขันห้านี่แหละโลกขันห้าอันเดียวกันบางทีก็เรียกว่าโลกบางทีก็เรียกว่าขันห้ามันเกิดมันเคยเกิดแล้วพ่อแม่แม่นั่นน่ะพบพ่อแม่นั่นพบที่เป็นมนุษย์นั่นพบขันห้าหมายถึงขันห้ามันทำงานเป็นปัจจุบันตายแล้วปัจจุบันนั้นทำหมายถึงขันห้าเกิดละปัจจุบันนั้นทำพวกอุปสมโนจึงไม่เห็นปัจจุบันนั้นทำมันไปดูทางโน้นมองว่าปัจจุบันหนีไปไม่เห็นลมหายใจของไม่เห็นความเกิดความดับไม่เห็นมีแต่ลูกแต่พืชแต่พืชไปไม่เห็นใจอันยากนี่แหละปัญญาโลกุตระโลกุตระปัญญาปัญญาดับโลกได้ท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นว่าทุกข์ก็คือขันห้าเกิดดับเห็นว่าอนิจจังก็ขันห้ามันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังก็เห็นเนี่ยมันเกิดมันดับนี่แหละคือทุกข์เห็นอนัตตาอยู่ใต้ของปัญญาไงมันเกิดแล้วมันดับแล้วเองของมันไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของวันนี้ก็แสดงมาก็สมควรแก่เวลา

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเวรกรรมที่เกี่ยวกับม้าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักเรื่องนะครับเรื่องนี้ปู่เพิ่มแกเป็นคนจังหวัดอยุธยาครับแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่แกยังแข็งแรงดีแกก็ทำนาทำไร่เหมือนกับคนอื่นๆในหมู่บ้านเสร็จแล้วปู่ก็ยังเป็นหมอทำขวัญนาคอีกด้วยมีอยู่คราวหนึ่งไปบวชลูกชายของเขาแล้วพ่อเขายกม้าให้ปู่ตัวเนี้ยที่เจ้าของม้ายกม้าให้ก็เพราะว่าปู่จะได้เอาไว้ขี่เวลาไปทำขวัญนาคไกลๆเขาเกิดถูกใจเขาให้มาปู่รับมาแล้วก็มาเลี้ยงมันโดยให้ลูกชายคนเล็กทำหน้าที่นี้ไปตอนนั้นเนี่ยอเล็กเนี่ยมีอายุราวๆสัก10 ขวบปู่บอกว่ามันห่วงเล่นห่วงเพื่อนไม่ค่อยสนใจงานที่ปู่มอบหมายให้สักเท่าไหร่ม้าที่ว่าเนี่ยเป็นม้าตัวผู้สีน้ำตาลก็เลยให้ชื่อมันว่าไอ้ตาลเจ้าเล็กนี่เลี้ยงดูทิ้งๆคว่างๆเพราะว่าห่วงเล่นห่วงเล่นเสร็จแล้วเพื่อนก็จะมาคอยชวนกันไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าปู่ว่างปู่ก็ต้องเป็นคนเลี้ยงมันเองเพราะว่าปู่ก็รู้อยู่แล้วว่าอาเล็กเนี่ยเป็นเด็กยังไงแต่ปู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักเพราะฉะนั้นในงานเลี้ยงไอ้ตาลนี่ก็เลยตกไปอยู่ที่อาเล็กนั่นแหละยิ่งนานวันก็ยิ่งทำให้อาเล็กเบื่อหน่ายเพราะว่าต้องคอยหาหญ้าให้มันกินหน้าแล้งนี่แห้งแล้งมากต้นหญ้าสดเขียวตายใบเหี่ยวแห้งหมดงานเลี้ยงม้าก็เลยหนักมากขึ้นเพราะว่าตัวมันโตขึ้นมันก็กินจุอเล็กเคยเอาไปผูกให้มันแทะหญ้ากินที่หลังหมู่บ้านมันแทะจนไม่มีหญ้าจะให้แทะแล้วอเล็กก็เลยต้องเที่ยวไปหามันให้มันกินอีกถึงในคอกไปเกี่ยวหญ้ามาด้วยความเบื่อหน่ายมันอเล็กก็เลยไม่อยากให้มันอยู่ที่บ้านอีกต่อไปเพราะคิดว่าถ้าที่บ้านไม่มีไอ้ตาลอเล็กก็จะได้หมดภาระอันหนักอึ้งไปด้วยเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวล่ะอยู่ต่อมาอเล็กก็เกิดความคิดพิเรนขึ้นมาในหัวสมองวัยเด็กของเขาเขาก็เลยเลี้ยงมันโดยไม่ผูกกะว่าจะให้มันหนีหายไปแต่ก็เจ้ากรรมเหลือเกินไอ้เจ้าตาลมันก็ไม่หายไปไหนไม่ไปอเล็กไปดูมันก็ยังหาหญ้ากินอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดที่อเล็กปล่อยไว้นักนึกว่าหนีไปแล้วอเล็กก็เลยไล่ให้มันไปไกลๆมันก็ไม่ไปแถมยังเดินกลับเข้าคอกเองซะอีกด้วยอเล็กก็ไม่รู้จะทำยังไงหลังจากนั้นอเล็กก็ทำอย่างเดิมอีกแหละแต่คราวนี้พอพามันออกจากบ้านแล้วก็เอาไม้ตีมันหวังจะให้มันวิ่งหนีตะเลิดไปมันก็หนีจริงเพราะมันเจ็บแต่มันก็ไม่ไปไกลอ่ะหนีไปไม่ไกลอเล็กก็เอาหนังสติกยิงมันก็วิ่งต่ออเล็กก็ยิงมันอยู่เรื่อยๆจนมันหนีไปไกลมากอเล็กก็ดีใจกลับบ้านนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ปู่กับย่าฟังว่าไอ้ตาลไม่รู้มันหายไปไหนเอามันไปเลี้ยงแล้วมันหายไปคงจะมีใครขโมยมันไปแน่ๆเลยปู่กับย่าก็ตกใจสิพากันเตรียมตัวออกหาแล้วก็ออกปากวานเพื่อนบ้านหลายคนไปช่วยกันด้วยแต่พอก่อนจะออกจากบ้านปู่ก็เหลือบมองไปที่คอกปรากฏว่าไอ้ตาลมันมาอยู่ในคอกเรียบร้อยแล้วมันเข้าคอกเองตอนนั้นปู่ก็ยังไม่รู้ความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่อเล็กไม่ชอบมันน่ะก็กลั่นแกล้งมันอยู่เป็นประจำหญ้าฟางอะไรก็ไม่ค่อยหาให้ปล่อยให้มันอดอยากๆวันหนึ่งปู่ก็สังเกตเห็นว่าไอ้ตาลทำไมมันช่างผายผอมอะไรอย่างนั้นยังก็ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามันกลายเป็นม้าป่วยไปแล้วจริงๆแต่ก็ไม่เห็นมันจะมีอาการอะไรนอกเสียจากว่ามันผอมแล้วก็เรี่ยวแรงกำลังวังชาของมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกับก่อนหรือว่าจะเป็นเพราะว่ามันแก่แล้วปู่ก็ถามอเล็กว่าทำไมไอ้ตาลมันผอมนักล่ะให้มันกินหญ้ากินฟางอิ่มหนำหรือเปล่าอาก็บอกว่าเลี้ยงดูมันอย่างดีปู่ก็เลยคิดว่ามันคงจะผอมเพราะมันเองอยู่มาวันหนึ่งอเล็กเอาอะไรให้ม้ากินไม่รู้มันท้องร่วงปางตายเลยดีแต่ว่าปู่แก้ไขช่วยชีวิตมันเอาไว้ได้ต
แต่อเล็กก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยไอ้ตาลรอดตายมาได้ปรากฏว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องกันหมดก็พากันสงสารมันวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งแอบมาหาปู่แล้วก็กระซิบบอกปู่ว่าอเล็กอะเลี้ยงม้านั่นนะเป็นคนทำเรื่องทุกอย่างแหละให้มันเกิดขึ้นเขาก็เล่าตามที่เขาเห็นเรื่องที่ไล่ตีมันเอาหนังสติ๊กยิงมันอเล็กทำต่างๆนานากับไอ้ตาลเพราะว่าอเล็กมักจะพาไอ้ตาลเนี่ยไปเลี้ยงที่ใกล้ๆสวนของเขาเขาเห็นนะเขาอยู่ในสวนเขามองเห็นน่ะแต่ว่าอเล็กไม่เห็นเขาหรอกเขาเล่าตั้งแต่อเล็กเอาหนังสติ๊กยิงม้าไล่ม้าแต่ที่อเล็กเอาอะไรให้ตาลกินนะเขาไม่แน่ใจแต่เห็นว่าเอาให้มันกินนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นน้ำหรือเป็นหญ้าหรือว่าหญ้าชุบน้ำอะไรสักอย่างนั่นแหละที่เขาเพิ่งบอกก็เพราะว่าถ้าปู่รู้ความจริงอ่ะปู่ต้องตีอเล็กแน่ๆเลยเขาก็สงสารเด็กก็บอกแล้วก็ขอร้องปู่อย่าไปเกี้ยนตีเพราะว่าอเล็กน่ะยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ปรากฏว่าอเล็กก็เลยไม่โดนไม่เรียวแต่โดนดุด่าว่ากล่าวอย่างหนักถึงอย่างนี้แล้วอเล็กก็ไม่ยอมรับว่าทำอย่างนั้นจริงๆทำยังไงก็ไม่ยอมรับอ้างไม่ได้ทำนะผู้ร้ายปากแข็งอเล็กหาทางขจัดไอ้ตาลให้พ้นจากชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่รู้จักเข็ดจักหลาบที่โดนปู่จับได้ตั้งหลายครั้งหลายหนปู่ก็รู้แต่ปู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงปู่ก็ทำได้เพียงว่าปู่มักจะเป็นคนเลี้ยงไอ้ตาลมันเองซะถ้ามีเวลาไอ้ความเกลียดชังไอ้ตาลที่สะสมอยู่ในใจอาเล็กมายาวนานก็ทำให้วันหนึ่งเขาเอาไม้เนี่ยฟาดขาหน้าของมันซะมันเดินกระเพลกปู่เห็นเขาก็ถามว่ามันไปโดนอะไรมาอาเล็กก็บอกไม่รู้เขาเห็นขามันกระเพลกอยู่แล้วตอนที่ไปเอามันเข้าคอกปู่ก็คิดว่ามันคงจะโดนอะไรเข้าสักอย่างอาเล็กเล่าให้ปู่ฟังว่าเอามันไปเลี้ยงตามปกติผูกล่ามให้มันกินหญ้าแล้วเขาก็ไปเล่นตอนเย็นก็เอามันกลับนะก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะปู่จะไม่รู้ความจริงเลยถ้าชาวบ้านคนหนึ่งแอบมากระซิบบอกว่าเห็นอะไรเข้าที่ชายป่าหลังหมู่บ้านนะใครเป็นคนตีนั่นแหละมันขากระเพลกอยู่นานมากปู่ว่าน่าจะเป็นปีเลยถึงค่อยๆดีขึ้นและระหว่างที่มันขาไม่ดีอเล็กก็ยังขี่มันเคี่ยนตีให้มันวิ่งทั้งที่ขามันเจ็บนะทั้งที่ปู่สั่งห้ามแล้วว่าอย่าไปขี่มันอย่าให้มันวิ่งขามันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นต่อหน้าปู่เขาก็ทำเป็นเชื่อฟังแต่พอรับหลังปู่เท่านั้นกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่ขาเจ้าตาลมีอาการดีขึ้นคงเป็นเพราะตอนหลังปู่เลี้ยงมันเองน้อยครั้งจะให้อเล็กเลี้ยงเพราะว่าปู่คิดว่าขืนปล่อยอเล็กเลี้ยงก็เท่ากับปู่นิ่งดูดายปล่อยให้มันได้รับความทุกข์ทรมานแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้ตาลมันก็จากไปมันป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างรักษาไม่หายปรากฏว่ามันตายงานนี้ปู่ก็คิดว่าอเล็กคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะเพราะว่าปู่เป็นคนดูแลมันเพียงคนเดียวเท่านั้นไอ้ตาลตายไปแล้วส่วนอเล็กก็เติบใหญ่ขึ้นพออเล็กโตขึ้นเขาเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยเอาทานชอบคบหาสมาคมกับพวกคนชั่วก็ทำให้ปู่กับย่าเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ไม่สางซาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องเป็นหนี้เป็นสินติดการพนันทำลูกสาวเขาท้องได้แล้วก็ทิ้งขว้างเคยไปนอนในตารางหลายหนปู่ย่าก็พยายามช่วยเหลือต้องขายนาเอาเงินชดใช้ทำขวัญตามที่เขาเรียกหมดนาไปเป็นสิบไร่จากคนที่เคยมีนาเยอะตอนหลังเหลืออยู่เพียงไม่กี่แปลงเท่านั้นเองต่อมาอาก็กลายเป็นนักต้มตุ๋นหากินหลอกลวงคนอื่นร่ำไปมีเมียแล้วก็เลิกแล้วก็มีอีกนะเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็มีจนโดนผัวผู้หญิงเขาตามฆ่าหนีหัวสุกหัวซุนหายหน้าไปจากบ้านนานหลายปีจะกลับมาสักทีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อเล็กกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีทางจะไปอายุก็ไม่ใช่หนุ่มๆต่อไปอีกแล้วนะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยคือมักจะปวดท้องอืดท้องเฟ้อบางครั้งท้องผูกท้องเสียอะไรไม่รู้พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับท้องเนี่ยดูเหมือนอเล็กจะเป็นมันซะทุกโรคเลยเขาก็ไปหาหมอบ้างไม่ไปบ้างไม่ค่อยจะสนใจตัวเองปล่อยตามยถากรรมปู่ก็พยายามหาอยู่หายามาให้แต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากอะนอกจากนั้นตอนกลางคืนอเล็กยังนอนผวาส่งเสียงดัง
ร้องเสียงลั่นนะยังก็มีหนีใครสักคนนะที่ตามฆ่านั่งเพราะว่าอาเล็กมักจะนอนหลับแล้วก็ฝันแปลกประหลาดอยู่เสมอเกือบทุกคืนฝันว่ามีคนตามฆ่าเขาจะวิ่งหนีอย่างหัวสุกหัวซุนจวนเจียนจะโดนคนนั้นฆ่าก็ส่งเสียงร้องลั่นกลางบ้านนะดึกสงัดนะเขาตกใจตื่นเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาผอมมากเขาเป็นคนผอมสูงพอผอมมากก็แลดูสูงโย่งเย่งจนมีชาวบ้านที่ไม่ค่อยชอบกีน่าอยู่ก่อนแล้วถึงก็เรียกเขาว่าไอ้เปรตหรือไม่เห็นเขาเดินมาก็จะพูดว่าเฮ้ยแต่มันคนหรือผีเปรตวะนะเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะกันที่อาเล็กเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นเพราะบาปกรรมที่ทำเอาไว้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้หมดความสุขทำไว้กับคนนะตอนหนุ่มตอนเด็กทำเอาไว้กับม้าเคยทำให้มันท้องเสียเขาก็เป็นโรคเกี่ยวกับท้องเคยเอาไม้ตีขับไล่ทำให้มันหวาดกลัวกรรมนั้นก็ส่งผลให้เขานอนหลับแล้วมักจะฝันร้ายว่าโดนไล่ฆ่าตอนหลังอเล็กไปให้หมอตรวจเพราะปวดท้องมากทนไม่ไหวแล้วถึงได้รู้ว่าอเล็กนี่เป็นโรคร้ายโรคร้ายที่รักษาไม่หายเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ของเขาเขาก็เลือกที่จะไม่รักษาเพราะว่าเขาคิดว่ารักษาก็คงไม่รอดอยู่ดีก็ไม่อยากจะให้มันยุ่งยากอะไรอีกแล้วนะดูเหมือนว่าเขายอมรับกับความตายที่ใกล้เข้ามาเขาก็บอกว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายคนเกิดมาแล้วต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายเขามักจะปวดหนักหน่วงจนส่งเสียงร้องออกมากลด่าสาบแช่งตัวเองทำนองว่าเมื่อไรจะตายหวงตายกระเทียมได้ทีแล้วเขาก็ยังคงนอนหลับฝันร้ายอยู่เกือบทุกคืนยิ่งอายุมากก็ดูเหมือนความทุกข์ก็รุมเร้าเขาหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นชนิดที่ไม่ผ่อนปลนให้เขาเลยไม่ว่าญาติญาติหรือว่าคนอื่นที่รู้เรื่องราวแต่หนหลังของอเล็กก็ล้วนแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่อเล็กได้ทำเอาไว้ล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ084-643-8770

ปีพ.ศ.2500ในมนบบวชเป็นเนนเพื่อจะหาโอกาสไต่เต้าบันไดการศึกษาสำหรับเด็กวัยรุ่นผู้ด้อยโอกาสเพราะว่าพ่อตายในมนบไม่ได้เรียนมัธยมแต่ก็ไต่เต้าจนสอบไล่ได้นักธรรมเอกเรียนจบม.ศ.3ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สอบได้วาดเขียนโทที่สนามสอบกรุงเทพมหานครจากนั้นเนนนบก็กลับบ้านนครศรีธรรมราชเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ1พรรษาแล้วก็ขออนุญาตแม่จะมาจำพรรษาที่ภูเก็ตสัก1พรรษาก่อนที่จะลาสิกขาแล้วก็มาเพื่อมองหาลู่ทางทำมาหากินเวลาสึกออกไปก็มีผู้แนะนำว่าถ้าหากว่าพระนบไปที่ภูเก็ตเนี่ยจะอยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าค่าฝีมือน่ะแพงขณะที่นครศรีธรรมราชนี่อาจจะอดตายถ้าสึกออกไปประกอบอาชีพนี้เพราะว่าค่าแรงน่ะถูกมากแต่เมื่อเข้าไปขออาศัยวัดมา3แห่งปรากฏว่าไม่มีวัดไหนยอมรับให้อยู่เลยพระนบก็ตั้งใจจะกลับไปนครศรีธรรมราชแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินที่ลูกหลานคนจีนที่พระนบเคยช่วยวาดลายไทยข้างโรงให้เขาที่วัดแห่งที่3เนี่ยเป็นครูอยู่ที่ตะกั่วป่ารู้ว่าพระจากต่างถิ่น3รูปกำลังมีปัญหาเรื่องที่อยู่หรือว่าที่จำพรรษาครูคนนั้นก็ชักชวนขึ้นบอกว่าไปอยู่ตะกั่วป่าไหมครับผมจะช่วยหาวัดให้หลวงพี่ชาวชุมพรทั้งสองก็ตอบตกลงหลวงพี่บุญรวมซึ่งดีต่อพระนบมากเนี่ยก็หันมาขยันขยอไปอยู่ตะกั่วป่ากันตะคุณตะกั่วป่าก็เจริญไม่แพ้ภูเก็ตหรอกนะคุณไปอยู่แล้วหาลู่ทางศึกออกไปเปิดร้านวาดรูปต่อได้สบายที่ลานวัดนั้นเต็มไปด้วยมังคุดต้นเตี้ยๆแล้วก็กำลังออกผลดกมีทุเรียนต้นสูงๆขึ้นอยู่บริเวณด้านหลังข้างโบสถ์มีอยู่หลายต้นนอกนั้นก็มีสตอแล้วก็มะพร้าวเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีรายได้ถึงฤดูผลไม้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาผูกก็คือตกลงกับท่านพระครูว่าจะจ่ายเงินให้วัดเท่าไหร่จากนั้นก็จะมาเก็บผลสุกของมังคุดทุเรียนแล้วก็สตอไปขายกุฏิของท่านพระครูเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงปลูกอยู่ท่ามกลางร่มเงาของต้นมังคุดตอนที่ครูพาพระทั้ง3รูปขึ้นไปกราบนะเป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงพระนบก็มองไปบนผนังด้านหลังของท่านพระครูแล้วก็นึกในใจเรามาถูกที่แล้วคราวนี้จะได้มีที่อยู่จำพรรษาแน่ๆเพราะว่าบนผนังเบื้องหลังที่ท่านพระครูนั่งมีรูปพระสงฆ์ใส่กรอบติดอยู่12รูปมีอักษรตัวโตๆเขียนไว้ข้างใต้ว่าแต่ละรูปมีฐานะและสมณศักดิ์อะไรเกี่ยวข้องกับวัดแบบไหนเช่นบางรูปก็เป็นอดีตสมภารวัดทุกภาพวาดด้วยผงถ่านขาวดำฝีมือวาดก็พอใช้ได้แต่ว่าพระนบมองว่ามันแข็งกระด้างขาดความมีชีวิตเหมือนกับภาพปั้นนะท่านพระครูได้ซักไซ้ประวัติของพระทั้ง3รูปว่ามาจากที่ไหนเคยอยู่ที่ไหนแล้วต้องการจะมาอยู่ตะกั่วป่าทำไมพระเยือนกับพระบุญรวมก็บอกว่าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศที่จำเจและต้องการมาท่องเที่ยวหาสิ่งแปลกใหม่ท่านพระครูก็ยังไม่ตอบรับว่าจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่นะพอถึงพระนบพนบก็เรียนท่านว่าผมมีความรู้ทางวาดรูปสอบได้วาดเขียนโทครับท่านพระครูก็ถามว่ามีตัวอย่างรูปวาดมาให้ดูบ้างไหมพระนบก็แก้ห่อม้วนกระดาษรูปตัวอย่างที่นำติดตัวอยู่ตลอดออกมาให้ท่านพระครูดูท่านชอบใจแล้วก็บอกฝีมือดีกว่าช่างวาดทุกๆคนที่เคยมาที่นี่ตกลงผมจะรับคุณให้อยู่นะแต่รับไว้แต่คุณองค์เดียวนะอีก2องค์ต้องไปหาวัดอื่นทำให้พระบุญรวมกับพระเยือนหน้าม้านเลยนะแต่พระนบก็ได้ยินเสียงครูคนที่พามากระซิบกับพระหลวงพี่ทั้งสองบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกให้พระนบอยู่ที่เนี่ยพระบุญรวมกับพระเยือนผมจะพาไปอยู่วัดควรถ้ำเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่ผมว่าดีนะไม่ต้องวุ่นวายกับใครเมื่อสองพระที่มาด้วยกันพากันเดินออกจากวัดพระนบก็รู้สึกใจหายแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะตามหลวงพี่ทั้งสองไปด้วยเพราะว่าไหนๆเราก็มาด้วยกันแต่คำว่าวัดร้างเนี่ยทำให้พระนบลังเลก็เลยเลือกเอาการที่อยู่วัดหัวสะพานไปก่อนก็เลยได้ห้องหนึ่งบนกุฏิหลังใหญ่เป็นที่อยู่พระหนุ่มรูปนึงก็เดินนำหน้าไปที่
ห้องพักแล้วก็บอกว่าคุณมาพอดีกับที่ท่านพระครูกำลังต้องการช่างวาดรูปท่านกำลังบ่นหาช่างอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้เองคุณมาได้จังหวะเสร็จแล้วพระรูปนั้นก็หัวเราะคืนนั้นพระนพนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าครุ่นคิดตลอดว่าท่านพระครูรับไว้ให้อยู่เพราะต้องการประโยชน์จากเราท่านเห็นว่ารูปที่วาดไว้12รูปจะเปรียบกับฝีมือของเรานี่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก็พระนพก็เดาว่าท่านอยากจะให้วาดให้ใหม่โดยท่านอาจจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยการกระทำแบบนี้บ่งบอกว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวแถมขาดเมตตาหากผมอยู่กับท่านท่านคงจะใช้งานผมจนคุ้มคงจะรีบตักตวงเอาผลประโยชน์ไปจากผมให้มากที่สุดแล้วคนแบบนี้เหรอที่ผมจะฝากชีวิตไว้เช้าวันรุ่งขึ้นพระนพก็ยังไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเพราะยังไม่เข้าที่เข้าทางประกอบกับเช้าวันนั้นพระส่วนใหญ่ในวัดก็ไม่ออกไปบิณฑบาตเพราะเป็นวันใกล้เทศกาลเข้าพรรษามีคนมาวัดกันมากทั้งอาหารข้าวหวานและผลไม้มากมายเหลือเฟือพระนพก็ทนยืนเดินนั่งกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขอยู่จนถึงบ่ายสามโมงเพื่อตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจากวัดนี้ดีในที่สุดก็ตัดสินใจเดินออกไปหาครูคนที่เป็นคนพามาที่บ้านหน้าวัดแล้วก็บอกครูบอกว่าผมอยู่วัดนี้ต่อไปไม่ไหวผมคิดถึงเพื่อนที่มาด้วยกันผมขอไปอยู่กับพระบุญรวมแล้วก็พระเยื้อนนะครับครูก็ถามว่าเอาท่านมีอะไรหนักใจใครทำใครพูดอะไรให้ท่านไม่สบายใจหรอโอ้ไม่มีแล้วครับผมไม่รู้สึกว่าไม่สบายใจขึ้นมาเองที่มาด้วยกันแล้วมาแยกกันถ้าอย่างนั้นท่านก็ไปบอกลาท่านพระครูก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปเสร็จแล้วพระนพก็กลับเข้ามาในวัดไปกราบท่านพระครูแล้วก็บอกกับท่านว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมคิดถึงเพื่อนที่เคยอยู่เคยกินเคยนอนด้วยกันผมทิ้งเพื่อนไม่ได้ท่านพระครูนั่งนิ่งอึ้งแล้วพูดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งให้พระนพอยู่ได้ก็เลยกราบแล้วก็เดินมาที่บ้านครูประมาณสัก4โมงเย็นตอนนั้นแดดอ่อนแล้วครูก็จูงจักรยานมีกระเป๋าสิ่งของและบริขารของพระนพเนี่ยวางบนตะแกรงท้ายรถพาเดินผ่านตลาดตะกั่วป่าตรงไปที่วัดควนถ้ำระยะทางประมาณกิโลเมตรเศษทางไปวัดทางขวามือมีหนองน้ำติดต่อกับทุ่งกว้างด้านซ้ายของถนนเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐโบราณคือกำแพงเมืองเก่าของเมืองตะกั่วป่าในวงล้อมของกำแพงหรือซากอิฐเป็นลานหญ้ากว้างหลายสิบไร่บนซากกำแพงมีหญ้าแล้วก็ไม้ต้นเล็กๆขึ้นอยู่กำแพงด้านที่อยู่ติดถนนก็ถูกรื้อไปบางส่วนแล้วเพื่อเอาอิฐด้วยว่าเอาฐานของกำแพงทำเป็นถนนในสมัยหลังจากเมืองตะกั่วป่าร้างพอเดินไปหมดบริเวณที่เป็นกำแพงเมืองเก่าก็ถึงทางขึ้นวัดควรถ้ำวัดตั้งอยู่บนเนินเขาไม่สูงนักทางขึ้นทางแรกรถยนต์สามารถแล่นขึ้นไปได้ลานวัดเป็นเนินแบบหลังเต่ามีเนื้อที่กะว่าประมาณสัก 5-6 ไร่นะด้านขวาของถนนก็มีบ้านเรือนของผู้คนตั้งอยู่ตลอดแนวยาวไปจนจรดแม่น้ำส่วนด้านซ้ายก็มีบ้านคนอยู่เฉพาะบริเวณเนินที่ไม่ลาดชันตรงตีนเนินข้างวัดมีบ่อน้ำสาธารณะเป็นเส้นทางลัดที่จะขึ้นไปบนเนินลานวัดครูก็จอดรถจักรยานไว้ที่ตีนเนินข้างบ่อน้ำทางขึ้นเป็นดินปนหินตั้งชันแต่ว่ามีผู้ทำเป็นขั้นบันไดไว้ก็เลยไม่ลำบากต่อการที่จะเดินขึ้นไปกุฏิหลังเดียวที่มีอยู่บนเนินของวัดเป็นกุฏิปลูกแบบปักเสาสูงขึ้นมาจากดินประมาณ50เซนติเมตรแบ่งเนื้อที่ภายในเป็น2ห้องหลังคามุงด้วยสังกะสีฝากั้นด้วยแผ่นไม้กระดานสภาพของกุฏิยังแข็งแรงแม้เสาจะยู่เย่ไปน้อยๆแล้วก็ไม่มีไฟฟ้ามองลงไปจากเนินของวัดผ่านหลังคาบ้านคนก็มองเห็นแม่น้ำตะกั่วป่าไหลเป็นรูปโค้งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเป็นทุ่งกว้างไปจนจรดป่าแล้วก็ทิวเขาสีเขียวพระนพก็บอกกับหลวงพี่ทั้งสองว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับใจมันคอยคิดถึงแต่หลวงพี่ก็เลยขอมาอยู่วัดนี้ด้วยคนความจริงรู้สึกผูกพันกับหลวงพี่บุญรวมเหมือนกับท่านเป็นญาติสนิทหรือว่าพี่ชายคนนึงส่วนพระเยื้อนก็รู้สึกเหมือนจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างแฝงอยู่เสร็จแล้วพระนพก็เลยอาศัยนอนร่วมห้องกับหลวงพี่บุญรวมบนลานกลางเนินของวัดไม่ไกลจากกุฏิมีต้นเงาะขึ้นอยู่ 4-5 ต้นยางพาราต้นใหญ่อีก 3-4 ต้นต้นยางพาราช่วยทำให้เกิดร่มเงาในตอนเที่ยงแล้วก็บ่าย
เงาะต้นอยู่ที่หลังกุฏินี่เป็นเงาะทรงพุ่มใหญ่แผ่กิ่งลงมาต่ำและกำลังมีผลสีเขียวหลังจากมาอยู่สองสามวันถึงได้รู้ว่าเป็นเงาะพันธุ์ดีที่แม้เปลือกนอกจะยังเป็นสีเขียวแต่เนื้อในน่ะหวานอร่อยแล้วบนเนินของวัดแม้ดินจะแข็งแล้วก็มีสีแดงเหมือนดินลูกรังแต่ว่าสภาพดินเหมาะแก่การปลูกพืชเห็นได้จากด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเนินลาดลงไปชาวบ้านถือสิทธิ์ความเป็นวัดร้างทำรั้วไม้ไผ่รุกล้ำขึ้นมาแล้วก็ปลูกพืชผลต่างๆรวมทั้งพืชผักสวนครัวขึ้นงอกงามในกุฏิที่พระอยู่กันมีบาตรคว่ำอยู่ 3-4 ใบซึ่งเมื่อเช็ดฝุ่นออกก็สามารถใช้ถือเดินออกไปบิณฑบาตในตลาดได้ตอนเดินออกไปบิณฑบาตเราก็เดินลงทางด้านหน้าวัดที่เป็นทางลาดทางที่รถยนต์สามารถขับขึ้นมาได้พระนพก็เดินตามหลังหลวงพี่บุญรวมขณะที่พระเยือนเดินนำหน้าลิ้วๆไปข้างหน้าตอนเดินไปบิณฑบาตในตลาดก็สวนทางกับพระที่มาจากวัดหัวสะพานแล้วก็จะต้องเดินไปถึงจุดสิ้นสุดที่บ้านของครูคนที่ว่านั่นน่ะซึ่งอยู่หน้าวัดหัวสะพานแล้วก็เดินย้อนกลับพระที่เดินสวนเดินบิณฑบาตมาสิ้นสุดที่โรงเลื่อยข้างวัดควรถ้ำแล้วก็เดินย้อนกลับแล้วก็เดินสวนกันทั้งไปทั้งกลับน่าแปลกที่พอพระกลับมาถึงวัดทั้ง3รูปก็มีคนขึ้นมาวัดราว30คนทุกคนนำปิ่นโตอาหารมาถวายแล้วก็พูดคุยกับพระเยือนคนที่เป็นหญิงสาวมาขอให้พระเยือนดูหมอหรือว่าทำนายโชคชะตาราศีอาหารการขบฉันสำหรับพระสามรูปในวันแรกก็เลยมากเหลือเฟือแต่ว่าพระนพกับหลวงพี่บุญรวมนะต่างก็รู้สึกว่าฉันกันไม่ค่อยสนิทใจอ่ะเพราะว่าผู้คนที่ขึ้นมาบนวัดกันมากมายนั้นขึ้นมาหาพระเยือนพระเยือนเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขาในขณะที่เราไม่ใช่พอถึงวันหวยออกก็มีคนคนหนึ่งมาดูหมอกับพระเยือนถูกหวยเย็นของวันที่มีคนถูกหวยพระนพก็เห็นช่างไฟฟ้าขึ้นมาต่อไฟฟ้าเขาติดตั้งมิเตอร์ให้ตรงใกล้บ่อน้ำก่อนจะเดินสายไฟขึ้นมาทำให้ในกุฏิมีไฟฟ้าใช้ห้องละดวงเป็นหลอดไฟดวงกลมขนาด25วัตต์และโยมคนที่ถูกหวยได้ขอรับผิดชอบในการเช่ามิเตอร์แล้วก็จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่พระจะใช้ทุกเดือนจากวันนั้นเป็นต้นมาก็มีคนขึ้นมาบนวัดทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเพื่อมาหาพระเยือนแล้วก็พอมีคนถูกหวยอีกงวดก็มีคนแบกไม้แปรรูปขึ้นมาจากโรงเลื่อยแล้วกุฏิหลังใหม่หลังคามุงสังกะสีฝาไม้กระดานพื้นปูไม้กระดานก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่สดสดร้อนร้อนอีกหลังหนึ่งพระเยือนแยกไปอยู่ที่กุฏิหลังนั้นแล้วก็ฉันอาหารตามลำพังไม่มาร่วมกับอีก2รูปพระนพกับหลวงพี่บุญรวมก็อาศัยในกุฏิหลังเก่าคนละห้องส่วนผู้คนที่มาวัดต่างก็ไปนั่งชุมนุมกันที่กุฏิหลังใหม่ที่สร้างให้พระเยือนทั้งเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นกระทั่งมืดค่ำไม่มาสนใจพระธรรมดาธรรมดาที่พึ่งไม่ได้อย่างอีก2รูปแต่ว่าพระนพก็ไม่ได้อดอยากหรือว่าลำบากเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารบิณฑบาตที่ได้มาแต่ละวันมีพอที่จะฉันได้ครบ2มื้อทุกวันแต่ละวันในเดือนแรกเนี่ยท่านก็เห็นผู้คนพากันขึ้นมาที่กุฏิของพระเยือนวันหนึ่ง 20-30 คนไม่เคยขาดและคนที่มาประจำและมาอยู่ครั้งละนานๆก็คือสาวแก่คนหนึ่งชื่อจีซึ่งพระนพทราบจากเด็กหนุ่มคนที่มีบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ่อน้ำบอกว่าเธอยังเป็นนางสาวทั้งที่อายุใกล้จะ40แล้วทุกๆวันหลังจากฉันเสร็จทั้งพระนพแล้วก็หลวงพี่บุญรวมก็เดินได้แต่นั่งอยู่แต่ในห้องไม่กล้าแย้มหน้าออกไปหลวงพี่บุญรวมเอาแต่อ่านแล้วก็ท่องทบทวนบทสวดมนต์ส่วนพระนพก็นั่งวาดรูปวิวด้วยอยู่ในห้องที่ข้างฝาน่ะติดภาพเหมือนตัวอย่างโชว์ไว้หลายรูปแล้วก็ประตูห้องเปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อจะโปรโมทงานวันนึงก่อนเพลพระนพก็ได้ยินเสียงผู้ชายหลายคนพูดจากันมีคนหนึ่งพูดด้วยเสียงดังกว่าใครพระนพก็ยื่นหน้าออกไปดูชาย 5-6 คนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้ากุฏิพระเยือนแต่มีคนหนึ่งอายุประมาณสัก60มายืนอยู่ใกล้ๆห้องของพระนพเขาพูดใส่หน้าพระนพบอกว่าพระที่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมเนี่ยจะบอกหวยได้ทุกรูปละเพราะเทวดาจะมาคอยเข้าฝัน
แต่พระที่ไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมฉันแล้วนอนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพระนบฟังแล้วรีบหดหัวกลับเข้ากุฏิเลยพลางนึกสงสารตัวเองและหลวงพี่บุญรวมในฐานะที่พระเยือนเป็นพระผู้ปฏิบัติตรงตามศีลตามธรรมคำสรรเสริญของชายคนนั้นซึ่งพระนบมารู้ทีหลังว่าเป็นกำนันหลังจากวันนั้นพระเยือนไม่ต้องออกไปบิณฑบาตเพราะแต่ละวันจะมีคนนำอาหารนำปิ่นโตมาถวายมากมายคงมีแต่พระนบกับหลวงพี่บุญรวมเท่านั้นที่จะต้องออกไปบิณฑบาตทุกเช้าแล้วก็นำมาฉันกันเพียงลำพังสองรูปในกุฏิทว่าก็ใช่ว่าข้างๆวัดจะมีแต่คนที่มีดวงตาและใจมืดบอดยังมีอีก 2-3 ครอบครัวที่อยู่ตรงข้ามกับบ่อน้ำทางขึ้นทางลงวัดที่ให้ลูกชายวัยประถมและมัธยมยกปิ่นโตมาถวายพระอยู่1เดือนผ่านไปพระเยือนเริ่มมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ผิดแผกไปจากเดิมมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้แม่จีนี่ชอบมาหามานั่งคุยกับพระเยือนตอนกลางวันแต่มาตอนหลังพระเยือนชอบไปนั่งอยู่ในบ้านของแม่จีเนี่ยโดยชอบไปตอนบ่ายๆที่ไม่ค่อยมีคนมาวัดและหนักๆเข้าพระเยือนก็ไปนั่งบ้านแม่จีทั้งกลางคืนกลางวันเลยพร้อมกับเสียงดินทาที่ค่อยๆหนาหูต่อมาพระเยือนก็หายไปจากวัดในระหว่างกลางพรรษาพร้อมกับแม่จีที่หายไปจากบ้านของเธอด้วยแม่จีนี่ทราบในภายหลังว่ากลับมาบ้านแล้วก็เก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครแต่ว่าพระเยือนนั้นไม่เคยกลับมาอีกเลยส่วนพระมนพกับหลวงพี่บุญรวมก็ยังอยู่แบบเรียบง่ายตามแบบฉบับต่อไปขณะหลวงพี่ก็เฝ้าแต่อ่านหนังสือและพร่ำภาวนาสวดมนต์พระนพก็กลับเฝ้ารอวันเวลาที่จะออกพรรษาเพื่อจะได้กลับนครศรีธรรมราชแต่ละวันที่ผ่านไปจะคลุกอยู่แต่ในห้องเพื่อวาดรูปซึ่งมีโยมหลายๆคนที่ขึ้นมาวัดแล้วก็ไปบอกต่อๆกันเช่นโยมเจ้าของควายฝูง 40-50 ตัวคนหนึ่งที่บังเอิญนำควายมาเลี้ยงในทุ่งแล้วก็ขึ้นมาวัดพอมาเห็นรูปวาดของพระนพเขาแกก็ยกหัวแม่โป้งแล้วแกก็กลับไปพูดชักชวนคนอื่นๆให้มาดูมีคนมาเล่าให้พระนพฟังแกไปพูดว่าเอ้ยพระที่มาอยู่วัดควรทำนะวาดรูปเหมือนได้ยังงี้เอ้ยมึงเอ้ยเหมือนจริงๆแกก็ยกหัวแม่มือประกอบจากวันนั้นมาก็ทำให้พระนพรู้จักคนหลายคนหลายหลากอาชีพบางคนเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าบางคนเป็นผู้จัดการในเมืองแร่มีคนหนึ่งเป็นช่างเขียนที่โรงภาพยนตร์มาขอให้พระนพช่วยสอนการวาดภาพสีน้ำให้เพราะเขาอยากจะไปสอบวาดเขียนโทและวันต่อๆมาก็มีคนนำรูปถ่ายขนาดต่างๆทั้งเก่าทั้งใหม่เอามาให้พระวาดขยายเป็นภาพขาวดำด้วยผงถ่านจนวาดไม่ทันนะวาดเสร็จก็ถวายเงินให้รูปละ100บาทพอออกพรรษาพระนพก็ถวายเงิน500บาทเป็นค่ารถให้หลวงพี่บุญรวมผู้มีพระคุณส่วนตัวพระนพก็เก็บเงิน 4,000 พระบาทกลับไปตัดเสื้อผ้าที่นครศรีธรรมราชก่อนที่จะขอลาศึกแล้วก็ย้อนกลับมาเปิดร้านรับวาดรูปอีกครั้งที่ตะกั่วป่าในเพศของคฤหัสถ์อย่างสมบูรณ์แบบส่วนหลวงพี่บุญรวมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ส่งจดหมายมาบอกกับพระนพบอกว่าท่านไปเป็นสมภารอยู่ที่วัดแหลมลำพูอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองแล้วก็ไม่ยอมสึกอีกเลยครับกัมมุนาวัตตีโลโกครับไม่ว่าพระไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์โลกชนิดใดทั้งสิ้นก็ล้วนแต่เป็นไปตามกรรมของตนเองทั้งนั้นแหละครับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือกันมาช้านานแล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติพูดได้เต็มปากว่า 95% ของประชาชนชาวไทยนี่นับถือพุทธศาสนาอีก 5% ก็นับถือศาสนาอื่นๆกันไปสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธก็คือวัดจะมีงานอะไรเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องไปทำที่วัดสมัยก่อนวัดก็ยังเป็นโรงเรียนไปด้วยเด็กผู้ชายเมื่อโตพอจะบวชได้ก็ต้องไปฝากกับหลวงพ่อที่วัดคอยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีถ้าเปรียบกับสมัยปัจจุบันในหลวงพ่อก็คล้ายๆกับครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ไม่มีผิดอ่ะจะต่างกันเพียงเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์เท่านั้นเองหรือว่าหลักการสอนในโรงเรียนทันสมัยนี่มักจะมุ่งสอนเน้นหนักไปในทางโลกเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากิน
ส่วนวัดก็จะมีการอบรมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านจิตนิสัยใจคอควบคู่กันไปด้วยประสิทธิภาพของคนถึงได้แตกต่างกันออกไปแล้ววัดทุกวัดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพระพุทธรูปครับซึ่งจะเป็นองค์ประธานหรือว่าพระบูชาองค์เล็กองค์ใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้รำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับพระศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือพระธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปรารถนาให้ชาวโลกได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงหรือว่าต้องการให้มวลมนุษย์ได้หนีออกจากกองทุกข์ไปสู่แดนนิพพานซึ่งอยู่เหนือแดนเทวโลกและพรหมโลกโดยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกและสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ผู้ที่นำคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัส

ศิลปาฏิหาริย์หลายอย่างมีประชาชนในอำเภอแล้วก็ละแวกใกล้เคียงที่ศรัทธาก็มากันอย่างล้นหลามทีเดียวผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากๆนี่แกเล่าว่านับตั้งแต่แกเกิดมาก็เห็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่แล้วสาเหตุที่ได้มาก็คือมีผู้หญิงไม้คนหนึ่งสามีตายแล้วตัวแกอยู่ในฐานะยากจนแกก็ต้องทำไร่ทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองแม้ว่าจะไม่มีสามีคอยเลี้ยงวันหนึ่งหญิงไม้คนนั้นใช้จอบไดหญ้าอยู่กลางไร่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงจอบไปกระทบกับวัตถุอย่างหนึ่งอย่างจังเลยเสียงครั้งแกก็ขุดดูปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปสีขาวใสลักษณะเป็นพระยืนองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นักพอจะเอามาคนเดียวไหวแต่สิ่งที่ทำให้แกเสียใจก็คือเศียรของพระนี่แตกออกไปเสี้ยวหนึ่งเนื่องจากโดนจอบกระทบเข้าวันนั้นหญิงไม้ก็รู้สึกปลื้มปิติแต่ก็เสียใจนะเหตุผลที่ดีใจเพราะแกได้พบพระพุทธรูปเปรียบเสมือนได้พบพระพุทธองค์ในการก่อนแล้วก็ที่เสียใจก็คือแกทำให้เศียรพระต้องแตกเมื่อมีสติกลับมาแล้วแกก็รีบเก็บข้าวของกลับบ้านมาบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลวงพ่อที่วัดตลอดถึงกรรมการวัดเมื่อได้เวลาอันสมควรทางหลวงพ่อก็ได้บอกข่าวกับชาวบ้านให้ทราบทั่วกันเพื่อจะได้ประกอบพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดเมื่อทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดจริงๆเมื่อการเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือเมื่อถึงวันเข้าพรรษาจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปแต่ว่าปรากฏว่าพระพุทธรูปที่ทุกคนคิดว่าเป็นพระพุทธรูปธรรมดาเนี่ยกลับอันตรธานหายไปโดยไม่ทราบร่องรอยยังความโกลาหลให้กับกรรมการวัดแล้วก็หลวงพ่อตลอดถึงประชาชนเป็นอย่างยิ่งบางคนก็ออกค้นหาค้นกันไปหลายวันจึงได้พบอยู่อีกวัดหนึ่งห่างกันประมาณ15กิโลเมตรทางเจ้าวาดวันนั้นท่านก็ออกปากบอกว่าไม่ได้ขโมยมานะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมาได้ยังไงไม่รู้เจ้าอาวาสวัดนั้นเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่วันขึ้น15ค่ำที่ผ่านมานี่เห็นแสงอะไรไม่ทราบลอยมาตามอากาศเข้ามาในวัดแต่ไม่ได้เฉลียวใจจนกระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาถ้าพระเนนในวัดบ่อแก้วนี่ประพฤติผิดมิชอบเมื่อไหร่พระพุทธรูปจะหนีไปอยู่ที่วัดใกล้เคียงเสมอมีคนเล่าว่าระยะกลางพรรษาคือเวลาที่เป็นฤดูฝนข้าวในท้องทุ่งจะออกรวงสะพรั่งพระพุทธรูปจะลอยหนีระไปบนยอดต้นข้าวกรรมการวัดต้องไปตามกลับแล้วดูที่พระพุทธรูปจะมีรวงข้าวติดตามองค์พระนี่เต็มไปหมดก็ทำให้ผู้คนหือหากันมากชาวบ้านมีความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งนักก็เลยพูดกับผู้ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อตลอดถึงกรรมการวัดให้มีการสร้างสิ่งสักการะมงคลเพื่อจะให้ประชาชนได้มีไว้บูชากับตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งแรกก็คิดจะทำเป็นรูปภาพแต่ว่าใช้กล้องถ่ายรูปกี่ครั้งก็ไม่ติดก็เลยมีการประกอบพิธีและได้เชิญคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็กระแสจิตตั้งมั่นมาเป็นผู้ถ่ายจึงจะสำเร็จต่อมาทางกรรมการวัดบางคนมีความห่วงใยในพระพุทธรูปองค์นี้เพราะว่าเกรงจะสูญหายไปก็มีการเสนอให้สร้างหอสูงประมาณ15เมตรเพื่อเก็บพระพุทธรูปเอาไว้ต่างหากและมีการล่ามโซ่ไว้โดยใช้ห่วงโซ่ผูกติดไว้กับข้อพระบาทพระพุทธรูปพร้อมกับใส่กุญแจอย่างแน่นหนาเพื่อกันพระพุทธรูปหนีแล้วก็กันขโมยด้วยแต่กรรมการหลายท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้เหตุผลตามคำบอกเล่าที่ว่าถ้าหากว่าพระเนนในวัดปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมอันดีแล้วพระท่านไม่หนีหายไปไหนหรอกแต่มีลุงมาแล้วก็กรรมการวัดบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ว่านั้นเขาขอเสนอให้มีการสร้างหอแล้วก็ซื้อโซ่มาล่ามไว้ยังกับนักโทษประหารชาวบ้านก็ออกเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์สร้างหอแล้วก็โซ่ตรวนโดยไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่ากลัวบาปแต่ตัวลุงมาเนี่ยกลับยิ้มย่องเมื่อสร้างหอเสร็จก็นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้โดยใส่โซ่คล้องกุญแจที่ข้อพระบาทอย่างแน่นหนาต่อจากนั้นไม่นานลุงมาก็ล้มป่วยลงสิ่งที่แกบ่นอยู่เสมอก็คือปวดแข้งวันเวลาผ่านไปลุงมาก็ผอมซีดลงทุกขณะจนถึงวาระสุดท้ายแกถึงได้พูดว่ากรรมของแกที่ทำกับพระเมื่อญาติพี่น้องจะแก้ไขทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเมื่อลุงมาตายได้ระยะหนึ่งชาวบ้านแล้วก็ซุบซิบกันว่าที่รอบข้อเท้าลุงมานะมีรอยบุ๋มลงไปเหมือนกับมีอะไรมารัดไว้ชาวบ้านก็โจทย์ขานถึงนิสัยลุงมาว่าแกชอบโกง

ินเงินทองของวัดและวาระสุดท้ายแกก็โกงกินเงินที่ชาวบ้านเขานำมาบริจาคสร้างหอพระนี่แหละนั่นคุณพศเนี่ยมีความเชื่อว่าที่ลุงมาได้รับผลตอบแทนก็เนื่องจากการโกงกินของวัดแล้วก็ใช้โซ่ไปผูกข้อพระบาทพระพุทธรูปแน่นอนพระพุทธรูปองค์ที่ว่านี้ทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดบ่อแก้วใครต้องการไปกราบนมัสการก็ได้นะครับจะเป็นมงคลยิ่งแล้วก็ขอให้ทำใจให้บริสุทธิ์ประกอบกับผู้ที่จะไปอธิษฐานขอความช่วยเหลือเนี่ยคนจะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมการจะไปนมัสการให้ไปในวันเข้าพรรษาออกพรรษาและสงกรานต์เท่านั้นถ้าไปนมัสการนอกเหนือจากวันที่ว่านี้ก็จะไม่พบแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับเพราะว่ากรรมการเขาไม่ได้เชิญท่านลงมา

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

ใจงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไสงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไสงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เรื่องผู้ที่แจ้งหนังสือเรื่องการปฏิบัติคือคำว่าไม่ควรจะพยายามไม่ควรจะดิ้นรนกระสับกระส่ายในการปฏิบัติเพื่อจะพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันสำคัญจะต้องพบจะต้องเห็นแต่ถ้าที่ไม่ควรพยายามไม่ควรดิ้นรนกับมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเขาจึงพูดอย่างนั้น
2: ไม่รู้ไม่พูดใครจะเป็นคนแต่ง
1: ต้องคือ these writers
2: พูดให้ใคร
1: คือแต่งหนังสือทุกฝ่ายเป็นบ้างที่เป็นบ้างเทวดาบ้างก็พูดถึงการตรัสรู้การเห็นธรรมะแต่บอกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นจะเข้าถึงมรรคมันต้องเห็นมันต้องตรัสรู้แต่ว่าไม่ควรมองไม่ควร
2: ใครเป็นคนแต่งหนังสือนี่แกพูดว่าใครจะแต่งหนังสือแต่ห้ามใครมาให้มุ่งแต่งหนังสืออย่างนั้นหรือเขาจะว่าเราจะแต่งหนังสือหรือยังไงหรือ
1: ผู้ชายแต่งเขาว่ามีคนแต่งมาแล้วแต่เรื่องการบัตรในเขาแต่งเรื่องการปฏิบัติในการปฏิบัติเราไม่ควรมุ่งแต่จำเป็นที่จะทองเห็นที่จะทองจะรู้แต่ไม่ควร
2: ในความมุ่งอะไร
1: ถ้ามุ่งเห็นธรรมะมันก
2: ็ไม่ควรทำไม่ควรมุ่งแต่งหนังสือหรือไม่ควรมุ่งปฏิบัติ
3: ไม่ควรมุ่งให้การทัศรู้นะครับแต่ว่าถ้าว่าก่อนจะได้ทัศรู้นั่นก็จะต้องมีรสชาติของทัศรู้เสียก่อนคล้ายว่ามันสลับซับซ้อนกันอย่างนั้นนะครับถึงเขาก็สงสัยหลวงพ่อก็สั่งสอนอย่างไรหรือว่ามีความจะชี้ให้เรื่องอันนี้นะครับ
2: อาตมาเนี่ยไม่ได้มุ่งที่แต่งหนังสือหรอกให้เอาหนังสือเขาในตู้เลยดีกว่าหนังสือเนี่ยเก็บเขาในตู้เลยเมื่อเราเอามาอ่านเนี่ยอ่านจิตเจ้าของนี่แหละแต่คนมันไปเจ้าของคนอยากจะอ่านคนอยากจะแต่งนักแต่งนักเขียนก็อยากจะแต่งอาตมาเนี่ยอาจารย์อาตมาอยากจะมุ่งเอาหนังสือเนี่ยมันในตู้เลยปิดดีแต่คุณแกเลยไม่ต้องอ่านเนี่ยก็ได้นั่นแหละดีมากแต่คนมันอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเขียนมันเป็นกับคนที่เขียนหนังสือแต่งหนังสืออาตมาไม่ต้องการหนังสือเนี่ยไม่รู้กี่ปีมาในอ่านหนังสือเขาเรียนมาธรรมะมาอยู่ในหนังสือหรอกแต่คำที่ชี้ทางอยู่ในหนังสือคนอยากจะรู้เร็วเห็นเดียวก็อ่านหนังสือให้มันรู้ขึ้นบางคนก็ลืมรู้ใจเจ้าของซะไปรู้ในหนังสือก็ไปรู้ทำในหนังสือก็เลยพูดในหนังสือเรื่อยๆไปที่ดีเต็มที่ในนี้ไม่รู้เรื่องเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ว่าอันนั้นเป็นกับคนที่เขียนหนังสือคิดแต่ของของเองครับเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกอย่าเข้าในจุดของเขาเออนั่นท่านก็เห็นแกกับตัวแต่ว่ามันจะไม่มีหนังสืออยู่ในตู้คนอยากอ่านก็ไม่ได้อ่านความจริงก็เป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้ามาเนี่ยอ่านในคัมภีร์หรอกเป็นนั่งหลับตาท่านเกิดไว้ยังไงท่านนั่นเนี่ยนะเทศคนก็เขียนหนังสือทุกเล่มบางทีเราไปอ่านเขาจะบอกว่าอันนี้หนังสือนั่นเองอ่านจะให้รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวหนังสือนั่นไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่บอกธรรมะธรรมะไหนอยู่นี่นะยังที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติคนอื่นมาเองดังมุมอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงเราชอบที่สุดก็คือเราจะบอกเอาไว้ในตู้นั่นปิดกุญแจดีๆนั่น นั่งเอาตำรานี่อ่านธรรมชาติมันออกมามันเป็นยังไงโดดของโกรธมันเกิดมาเรารู้จักโดดของโลภเกิดมารู้จักโดดความหลงเกิดมารู้จักอ่านหนังสือแล้วก็โลภโกรธหลงไปดูแต่ชื่อมันตัวเราหลงอยู่ก็ไม่รู้ตัวเราโกรธอยู่ก็เอาไม่ได้หนังสือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของคนที่จะแต่งอย่างนั้นนะให้รู้ว่าจะทำยังไงนะคิดเหมือนกันแม่มันนั่นเป็นฝ่ายละหันเนาะจะได้หายสงสัยเนาะแก้ปัญหาอยู่เรื่อยคนสงสัยหลายเนาะ
3: ถ้าเป็นละหันนะ
2: เออถ้าเป็นฝ่ายละหันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกก็จะสบายนะพยายามกันนะแต่อย่ามุ่งให้มันมากนะถ้ามันมุ่งมากก็เสียประสาทเอามีอะไรก็ว่ากันไป
4: อาจารย์คะเวลากลับไปใช้ชีวิตประจำวันนี่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะฝึกสมาธิยังไงแล้วก็นานเท่าไหร่แล้วก็ต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะ
2: ทำไปเรื่อยเหมือนเราพึ่งเขาสุขกันละ
4: วันละชั่วโมงหรือว่าอะไร
2: วันละแล้วแต่โอกาสที่เราจะต้องมีทำไปในทำนองเนี้ย
4: แล้วเราต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะ
2: ใช่อาจารย์ก็พึ่งไปด้วยแล้ว
4: แต่ที่อยู่ไม่มีค่ะฮ
2: ะอยู่บ้านเราสิ
4: ต้องกลับไปเมืองไทยก่อน
2: ที่ไหนก็อยู่ได้เดินไปทางถนนก็อยู่ได้นั่งรถก็ยังอยู่ได้ยังปฏิบัติได้นี่นะจะกลัวมันทำไมฮะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เราก็รู้สึกปฏิบัติอันไหนดีก็ปฏิบัติอันไหนไม่ชอบเราก็ละไปเรื่อยๆไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าจำเป็นการปฏิบัติตั้งรับตาอย่างเดียวหรอกกิเลสมันจะมาถึงเมื่อเราดับตาอะลืมตากิเลสมันจะไม่มาอะเนี่ยนี่เราให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติก่อน
1: เรื่องอารมณ์ที่แรงยังความโกรธหรือความโศกความเสียใจยังแรงก็เมื่อพิจารณาดูก็มันไม่ค่อยชัดที่เขาปฏิบัติมันเป็นการปล่อยวางหรือเป็นการหนีจากอารมณ์เฉยๆก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็มีอะไรเป็นแนวตัดสินในอันนั้นนี่เป็นปัญหาที่นั่งมาที่สองคือความเรื่องความโกรธมีความโกรธกับผู้อื่นควรจะบอกกันกับผู้นั้นว่าบัดบางทีก็บอกบัดนี้ข้าพเจ้าโกรธหรืออะไรหรือให้ปฏิบัติในตัวเองดีกว่า
2: ดูคนที่คนนั้นเราจะควรบอกเขาได้ไหมนั่นบางทีไปบอกเขาก็จะโกรธให้เราอีกก็ได้ดูคนซะก่อนจะควรพูดไหมควรบอกไหมดูบุคคลดูเวลาซะก่อนสิบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ถ้าหากว่ามันควรนะถ้าคนนั้นไม่บอกว่าถ้าเข้าใจหมายคนนั้นไม่ค่อยจะดีแต่ว่าคุณนั้นโกรธในคุณยังมาเกิดโทสะขึ้นมามันฆ่ามันแกล้งกันก็ได้เนี่ยดูก่อนสิไม่ใช่ว่ามันบางทีมันเราจะขอไปสำคัญว่าเสือเป็นแมวได้เด้อติดจับมันเป็นเสือไม่ใช่แมวนี่นะเราควรจะพิจารณาให้หยาบคาย
3: เรื่องความโศกความเสียใจต่างๆของการปฏิบัติตัดสินหรือว่าปฏิบัติการปล่อยมัน
2: เมื่อถ้าตัดสินมันก็ปล่อยมันเท่านั้นแต่ต้องให้รู้จักมันที่มันทำไมมันถึงโศกแต่มันเป็นเราไหมโศกแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นควรที่ติดตามมันไหมการมันโศกมันสบายไหมถ้าอยู่กับเรามันดีไหมเราโศกเพราะอะไรโศกเพราะไอ้คนนี้ตายแล้วมันโศกเราจะให้มันตายไหมเขาอยากจะตายไหมเราอยากให้มันตายไหมนี่มันก็ตายเองมันเท่านั้นแหละถ้าเราไปโศกเราก็โง่ถ้าเราไปโศกกับอะไรล่ะถ้านี่เห็นแค่นี้มันก็เลิกเท่านั้นแหละจงพิจารณามันดูชัดเจนนี่เป็นวิปัสสนาจ้ะก็ไม่เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนี
1: ่ตัวอะไรการปฏิบัติอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการมีจากอารมณ์เฉยๆหรือเป็นการปล่อยวางที่แท้จริง
2: เดี๋ยวก็ดูจิตของเราที่มันคืนมาไหมข้ามันตายแน่นอนหรือยังไม่ตายถ้ามันไม่ตายก็คืนมาอีกเนี่ย ถ้ามันตายเราก็รู้เท่าทีทุกวันที่มันเกิดมาพุ่มกระงับเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างไฟแล้วนี่รุ่นไฟมั้ยมันมีทั้งไฟมีทั้งควันไฟมีทั้งความร้อนฮะถ้าเราเอารุ่นไฟออกมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะก่อนมันจะดับนะเปลวไฟมันดับไปก่อนนะนี่มันก็ต่อไปนั่นมันก็ยังมีควันอยู่นะควันไฟมีอยู่มันยังอยู่นั่นน่ะนะควันหมดแล้วความอบอุ่นยังมีอยู่นะอย่าไปไว้ใจมันนะนะมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นได้นะนี่เรารู้จักนี่นะถ้าว่าไฟเปลวไฟหมดไปแล้วไอ้ควันไฟก็ไม่มีแล้วความร้อนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วถามตัวเองก็รู้จักเลยให้อารุณไฟไปดูรุ่นไฟก็ได้จับรุ่นไฟมันดูเพื่ออย่างรุ่นไฟมันดับอย่างไรไฟเหลืออยู่อย่างไรไฟเป็นยังไงควันเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงไฟเป็นยังไงให้มันรู้จักถ้ารู้จักชิ้นนั้นก็ไม่ต้องถามใครแล้วท่านนั่นมันบอกเองนะ
3: เมื่อคืนก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องเราต้องรู้จักจิตใจที่อยู่เพียรแล้วก็จิตใจที่เดือดร้อนเขาก็อยากทราบว่าใจที่ร้อนก็คืออะไรใจที่เย็นก็คืออะไรนะ
2: รู้จักรู้จักมันร้อนไหมเคยร้อนไหมแล้วเขาหลุดเขาก็เคยเย็นไหมแล้วมันร้อนอยู่ที่ตรงไหนเย็นอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นแหละที่มันร้อนมันเย็นที่เราพอไปยึดมันก็ร้อนถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยมันก็ไม่มีอาการอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ปราศจากปัญญาเนี่ยมันร้อนขึ้นนะที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เย็นลงนะมันรู้หรือมันหลงมันรู้หรือมันหลงแต่ความรู้ความหลงไม่ใช่เท่านี้นะยังอีกนะยังอีกมันอยู่ข้างล่างเยอะต้องนั่งค้นต้องนั่งพิจารณาไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ชั้นฟังนั้นไม่โกรธคือมันไม่รุนแรงถ้ามันไม่ชอบใจเราจริงๆแล้วก็โกรธขึ้นมาอีกอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันบทง่ายๆทำเรื่อยไปพยายามทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปความสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มันจะเป็นหมดกับรู้จักกับคนอื่นเดี๋ยวถามแล้วมันหมดสงสัยมันต้องรู้ด้วยตัวเองมันจึงหมดสงสัยถ้าเราถามคนอื่นอย่างเงี้ยไม่หมดสงสัยสงสัยไม่หมดเมื่อเราไปปฏิบัติเข้าไปรู้เองเห็นเองนั่นหมดอย่างที่นี่น่ะถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาบอกว่าที่เนี้ยแค่เขาอยู่อย่างเนี้ยเราก็รู้จักเหมือนกันแต่มันไม่ชัดใครไปอีกเราถามไอ้แจ็คเขาอยู่ยังไงก็ถามอีกเลยไปร้อยคนแล้วไปถามร้อยคนบางทีเรามาเห็นเองเนี่ยก็มาปากรูนี่ไม่ถามใครแล้ววันนั้นว่าที่แจ็คเขาอยู่ยังไงที่ปฏิบัติเขาอยู่ยังไงปัญหาหมดแล้วนี่เหมือนกันเพราะเราเห็นเนี่ยตัวเองปัญหามันก็หมดไปอย่างนี
3: ้พอบอกว่าปัญหาไม่ใช่จะรู้ร้อนกับเย็นก็คือเขาได้เปลี่ยนแปลงกับร้อนและความเกลียดคร้านคือเขายกตัวอย่างตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจบางทีก็เผลอไปหรือว่าลืมแล้วก็ค่อยๆกลับมาดูลมอีกแต่ว่าเขาสงสัยว่าก็จะไปมันจะช้าไปหรือว่าเขาก็ตามความเกียร์คร้านเกินไปรีบเป็นอย่างไรครับหรือให้กลับมาทันทีอาจจะต้องใช้กำลังให้กลับมาทันทีหรือว่าให้ค่อยๆดึงกลับมาหรืออย่างไรนะครับ
2: ไปดึงใครกลับมา
3: อะไรนะครับ
2: ไปดึงใครกลับมาไม่มีใครไปที่ไหนแล้วจะเข้าใจว่าใครไปที่ไหนล่ะใครจะไปที่ไหนแล้วเราก็นั่งอยู่นี่จะไปดึงใครมาไว้เราเข้าใจไปอย่างนั้นเนาะ จะไปดึงใครมาอย่างเราอย่างเราจะไปไทยแลนด์เนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปเท่านั้นแหละจะไปเอามันมายังไงรู้ขึ้นที่นี่มันก็อยู่ที่นี่แหละพลิกข้างนี้ขึ้นกันอยู่ที่นี่แหละหน้ามืออยู่ที่ไหนหลังมืออยู่ตรงไหนหน้ามืออยู่ตรงนี้หลังมือหายไปแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะจะไปหาโน่นหรือเปล่าไม่ใช่พลิกตรงนี้อยู่นี่แหละท่านี้จะไปดึงมันมาจากที่ไหนหน้ามือหลังมือมันทับอยู่อย่างนี้เราเคยจะมันไปโน่นเดี๋ยวไปดึงมันมาคุณเหนื่อยแย่เดี๋ยวมันได้ไปที่ไหนเนาะ
1: ฉะนั้นจึงจะให้ลองจะช่วยให
2: ้ใช่ให้รู้อยู่ตรงเนี้ยจะวิ่งไปตรงไหนเล่าจะไปไหนจะไปกัลปุญญาโน่นเดี๋ยวมันจะไปที่ไหนเราอยู่นี่แหละเราพลิกตรงนี้ทำความรู้สึกให้มีมาเมื่อขึ้นตรงนี้ทำความรู้สึกขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนนะเราเข้าใจว่ามันไปโน่นไม่ไป
1: คือเรื่องมันการปฏิบัติการท่านรู้จิตมันจะช้าหรือจะเร็วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่ไหม
2: ใช่ไ
1: ม่ต
2: ้
1: องยุ่งคิด
2: ใช่ไปจะไปจัดการมันจะไปเร่งมันจะไปเร่งมันสิใครจะไปเร่งมันล่ะใครจะเร่งเลยได้ไหมทำไมต้องเร่งมันจะดูมันเท่านั้นแหละเราดูมันรักษาลักษณะมันเป็นอะไรยังไงจนดูเรื่องของมันลักษณะของมันเท่านั้นแหละไปเร่งขัดสะดุ้งได้เลยยิ่งเกิดไฟใหญ่แล้วนี่ของไม่เร่งของไม่เร่งของเกิดที่ในที่สงบไม่ใช่เกิดในที่หุ่นไหวมันไม่มีชาติมีเลวแล้วพี่ชาติเราไปสมมติเอามันไม่ชาติไม่เลวแล้วไม่มีชาติเลวมันเปลี่ยนตามสัญญาของเราเฉยๆความชาติเลวไม่มีเราไปคิดว่ามันชาติเนี่ยทุกข์ใจว่ามันเลวไปก็เลยทุกข์ใจมันไม่มีชาติมีเลวแล้วอย่าไปหมายมันให้รู้อย่างนั้นคนไปรับเหมาทำงานก็อยากให้มันเร็วที่สุดนะมันช้าไปคนที่มีเงินเดือนกินก็อยากให้มันเดือนให้มันได้สักอาทิตย์เดียวเท่านั้นให้มันน้อยๆวันก็มาอย่างนี้มันเป็นก็คนเห็นไหมก็เพราะคนมันต้องการเงินเปล่าๆไม่ต้องลงแรงกันเองนะมันถึงเป็นอย่างนั้นมันจริงกำจัดธรรมชาติแต่มันอยู่แต่อำนาจของมันไม่ได้อยู่แต่อำนาจของมันมันทุกข์ร้องไห้ดิ้นรนนะเป็นไปในทำนองนั้นแต่พูดให้ฟังอันหนึ่งนะให้เป็นตัวอย่างนะลูกศิษย์อาตมานี่แหละมันมาภาวนาไอ้ความคิดมันไปถึงจุดหนึ่งนะมันคิดว่าไอ้มนุษย์ทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ทำไมไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นไม่เหมือนคนนี้ไอ้คนนี้มันใจร้อนไอ้คนนั้นมันใจเย็นนะทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะมนุษย์นี่เนาะไปนั่งนี่ใจก็อยากเห็นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดมันก็ไม่เหมือนกันอัศจรรย์ไงทำไมมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นั่งที่ไหนก็คิดนั่งที่ไหนคิดเลยเป็นบ้าเลยใช่ไหมนี่คืออยากคุมธรรมชาติให้มันได้ใจของเราอย่างนั้นได้เป็นมากเพราะอยากให้คนเหมือนกันเท่านั้นไม่เนี่ย
1: คุณพ่อเคยมีลูกศิษย
2: ์แล้วมันดูศิษย์เก่งมากเลยมันอยากให้บังคับให้เหมือนกันทั้งหมด
1: มันก็เรื่องต้น
2: บ
1: ้
2: าได้เป็นบ้าเห็นไหมที่บีบมันเกินไปลายมันไหม้ก่อนนั่นน่ะนี่มันเป็นนั่นนี่ไอ้ความสงสัยนี่คือการกระทำเนี่ยไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วเรื่องของเขามันก็ปล่อยตามเรื่องของมันให้เห็นชัด
3: ผู้เข้านั่งสมาธิเจ็บปวดในขาก็จัดความเจ็บปวดก็เจ็บมากเมื่อเจ็บแล้วก็ตอนนั่งต่อเรื่อยก็เจ็บขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นในจิตในใจจนความเจ็บปวดนั้นและความฟุ้งซ่านนั้นก็จนลืมตัวภาวนาก็หายไปหมดจะทำยังไงนะครับ
2: ทำอย่างนั้นแหละ เอาอย่างนั้นแหละเพราะมันจะดีมันเจ็บมาก็หายเองมันเจ็บขึ้นมาแล้วว่าข้ามาให้มันเจ็บได้เดี๋ยวมันเจ็บเองมันก็ให้มันหายเองมันทีเราจะไปทำอะไรมันได้นะถ้าเราทนไม่ไหวเราก็พิสูจน์หน่อยก็พอแล้วนี่นะทำไงมันก็เรื่องของอย่างนั้นเรื่องตั้งขานเลย
3: เป็นความฟุ้งซ่าน
2: นะมันเป็นอย่างนั้น
3: เหมาะแต่ความฟุ้งซ่านครับ
2: ทำไม
3: ก คือมันเจ็บปวดนั่นก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นพร้อม
2: ฟุ้งแค่นั่งดูมันจะฟุ้งไปถึงไหนล่ะแล้วนั่งอย่างนี้เดี๋ยวฟุ้งมันก็หยุดเท่านั้นเดี๋ยวจะไปตรงไหนล่ะมันฟุ้งขึ้นมันตายซะอย่าฟุ้งได้ตายซะนั่งดูหนึ่งมันจะตายตรงนั้นมันจะไปตรงไหนล่ะยิ่งนายจะพึงเข้าใจว่าพูดเล่นนะนั่งดูให้มันตายแล้วมันก็ตายอะไรเงี้ยนั่งหน้าดีแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกมันก็เกิดตายเกิดตายเกิดดับนี่ถ้ามันเกิดดับอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยของไม่จริงมันจังขึ้นมาจะไปเอาจริงมาจังขึ้นมันได้ไหมล่ะไปเอาจริงมาจังขึ้นมันได้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นนะขอโทษนี่ของที่มันไม่จริงไม่จังจะไปเอาจริงเอาจังกับมันที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือความเอาคือความทำจริงเนี่ยคือความทำจริงกับมันแต่ไปมุ่งกับมันมากเกินไปจะไปคุมตัวมันหน่อยแต่เอาจริงกับมันของไม่จริงไม่จังไม่ได้มันก็พลิกไปเปลี่ยนมาพลิกไปเปลี่ยนมานั่นถ้าเราเห็นว่าเอาจริงเอาจังก็ของที่ไม่จริงไม่จังเลยแล้วมันเปลี่ยนไปลักษณะนี้มันก็เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขานี่มันเวทนาถ้าเกิดแล้วก็ดับไปสู้มันถึงที่สุดเท่านั้นนะจบเรื่องนะ
5: เรื่องกรรมเก่าคือทุกคนนี่ก็คนทองในปัจจุบันคนทองสวยพรเห็นกรรมเก่าแล้วก็ทำอย่างไรจะปฏิบัติตัวปองคำแล้วก็อีกแนวนึงก็บางทีก็รู้จักว่ากำลังทำกรรมไม่ดีกรรมชั่วหรือเพิ่งทำมาแล้วทำอย่างไรจึงจะให้มันหมดไปเรื่องบางทีก็ทำกรรมชั่วกับคนอื่นจะปฏิบัติอย่างไรกับคนนั้น
2: แม่มันหมดเดียวเดียวมันค่อยหมดไปเห็นว่าเราปลูกต้นไม้สองต้นนะมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งเราปลูกสองต้นนี่นะตัวนี้เราจะไม่เอามันแล้วนะกรรมมันนั่นเราก็หยุดมันแค่นั้นแม่จะสั่งสมมันอีกยาวใหญ่เพิ่มพูนมันอีกเราจะค่อยปล่อยไปปล่อยไปจะทำจิตใจเราพุ่งเข้าสูงขึ้นมานะอะไรมันก็ทิ้งตัวนั้นไปอันละตัวเดียวตัวนี้มันก็ตัวไม้เนี่ยการละไม่เจริญเจริญละเราพิจารณาด้วยให้มันถึงจิตใจของเราเห็นโทษมันจริงของละมันไปด้วยหมดเรื่องไม่ตัวเดียวนะไอ้ปุ๋ยก็ง่ายรักษาแมลงก็ง่ายต้องทำอย่างนั้นตามภาษาพระแต่มันละบาปบำเพ็ญบุญละความชั่วพึ่งความดีความชั่วจะไปทำมันอีกเลยทำมันไปแค่นั้นเดี๋ยวมันหยุดแค่นั้นมันไปอีกแล้วมันก็หมดเต็มถ้านั้นได้ทำไงดีล่ะ
5: น่าจะมีอีกแต่คงจะไม่
2: เยอะแยะแต่มันมีเวลาไม่พอเราไปจัดเวลาใหม่ก็ได้หยิบเม็ดดินเม็ดทรายขึ้นมานับมันจะหมดด้วยนี่แทนดินไอ้ก้อนขวดได้มหาสมุทรมันเยอะไปจะมานับหมดทุกก้อนเลยจับมาก้อนเดียวนี่ก้อนขวดก็พอแล้วนะเห็นหมดแล้วเอาอย่างนี้สิ
5: ขวด
2: อันนี้ไม่รู้จะขอควรเลยขอหินนะขอควรนั่นนะจะอยู่ในเมืองไทยร้อยปีเสียคงเหนียวกว่าฟอง
3: คำสั่งถามสุดท้าย
2: ใช่เออถามดีนะถามดีถามจริง
5: เรียกว่าเข้าได้ 100% หรือไม่ได้ 100% เลยวันนี้เข้าได้ยังคำว่าการพักเสริมไปในเวลาอยู่ที่นี่ก็ได้ยังคำนี้มามากหลายครั้งแล้วอยากจะขอหลวงพ่ออธิบายเรื่องการพักเสริมมันเป็นยังไง
3: ใช่ความพักเสริมของหลวงพ่อเป็นยังไงนะคร
2: ับ ไม่ยากแล้วกัจจรุถ้าเพื่อนเข้ามาทำในปากมันก็รู้กัจจรุว่าอะไรมันหวานทั้งนั้นรู้จักกัจจรุ
6: อย่างอื่นก็รู้อย่างนี้นะดูอย่างรสกล้วยนั่นเองนะเอากล้วยทำมาในปากมีความหวานเออดูแล้วมีกัตรุธรรมะไปอย่างนั้นไม่ยากไม่ง่ายคือให้มันรู้ตรงนั้นเท่านั้นแต่มันก็รู้นะมันไม่มากครับมันไม่มากให้มันรู้อัตรู้มันไม่มากนี่เขาตัวเทียบกันอย่างนั้นนะเทียบกันอย่างนั้นมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละมันเทียบอย่างนั้นไอ้ความรู้อัตรู้คือการรู้ตามความจริงนั้นก็หายทุกข์มันก็สบายความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องถามใครแล้วง่ายสบายหมดปัญหาแล้วตอนนั้นแหละนะยังเราฉันกล้วยดูรสหวานหมดแล้วไม่ต้องถามใครแล้วหวานก็หวานเท่านี้เปรี้ยวก็เปรี้ยวเท่านี้ทำไมนี่อะไรจะถามอีกแล้วมันจะกินกล้วยต่อไปมันอิ่มเท่านั้นพอนั้นระงับเหตุทั้งหมดรู้ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามหลายชั้นไปหลายยังหลายรู้อย่างที่สุดแล้วก็เดี๋ยวไม่มีเรื่องไม่ต้องพูดกันอยู่เชิญ
5: เวลาเราอยู่สยามของหลวงพ่อเคยบอกผมว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้จักตัวเองเป็นอะไร
6: นั่นแหละ
5: เรื่องก้อนใหม่ไม่รู้เป็นอะไร
6: นั่นรู้อย่างนั้นแหละนั่นก็รู้คือรู้บ้างไม่รู้เขาเป็นอะไรนั่นรู้ละไม่เข้าใจมันจิตมันวิ่งจะตามหลายสีมันไม่รู้จักอยากจะแซ่เลยนะอยากจะแซ่ดูปัญหาแบบนี้เนาะจบไหมสุดท้ายนี่นี
5: ่ครับ
6: จะสรุปปัญหานี่ให้ฟังนะปัญหาในวันนี้เนี่ยไอ้คนนั้นมีปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาที่น่าสนใจคนเนี้ยหลายตรงนี้มันจะคนหลายคนจะมีโคคนเดียวสองคนอีกคนนึงปัญหาวันนี้ก็หน้าที่สนใจก็คือปัญหาคนคนนั้นคำว่าไม่ต้องมุ่งอื่นดูทางมุ่งปฏิบัติมันจะตามกระไรน้อยเข้ามาอย่างคนในอเมริกานี่นะน่าจะไปตามดูทุกคนมันยากแต่เรามารู้คนคนเดียวตอนนี้ก็รู้หมดนะผู้หญิงก็รู้คนเดียวแต่ผู้หญิงผู้ชายก็รู้คนหมดแล้วนะมีผู้หญิงผู้ชายในคนในอเมริกามันก็ง่ายขึ้นถ้าเราจะไปตามดูทุกคนไม่ไหวนะแล้วก็คนทุกคนนี่ก็เป็นเกิดเบื้องต้นแต่กลางหลักที่สุดเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักคนคนเดียวแล้วก็รู้จักคนในโลกนี่ต้องตามไปหาก็ได้นี่ปัญหาที่ธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้เราสงสัยที่นี่เราก็สงสัยเหมือนกันสงสัยในที่เราสงสัยที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติลำบากเสียหน่อยเนี่ยมันหลายครูหลายอาจารย์เกินไปนะถ้าคนฉลาดก็ไม่เป็นไรมันจะเอาคนไว้กี่พันมารวมกันก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเราไปหยิบอันนั้นก็ได้แอปเปิ้ลนั้นเป็นได้ถ้าคนไม่รู้จักเราไม่รู้จะเอาอะไรเลยวุ่นเนี่ยอันนี้มุ่งเป็นเหตุให้สับสนวุ่นวายเป็นเหตุให้ความสงสัยเกิดขึ้นมากกว่าจะเอาอะไรอย่างวันนี้เราจะอย่างนั้นจะนั่งอยู่นี่ก่อนวันนี้นั่งอยู่นี่ให้ต้องกลับบ้านนะคิดไม่ไปกลับบ้านดีกว่ามั้งนะคิดอีกหนึ่งไม่ต้องกลับนะคงอีกหรือกลับอย่างเงี้ยนั่งมีคิดหนึ่งคุณตื่นพรุ่งนี้มาก่อนพรุ่งนี้ก็ยังไม่กลับนะต่อไปถึงจะกลับนะนั่งอยู่ท่านนี้กลับวันนี้นะเตรียมตัวจะกลับคิดยังไม่กลับนะต้องมีที่กลับคนนั้นไม่ได้ไปที่ไหนเลยมันจะเดิน
7: ถามวันก่อนลุงพ่อเทศเรื่องความตายมรณะของคนและเท่าที่คนนี้เข้าใจลุงพ่อเทศว่าให้ตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายที่หลังตายเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราจะมีชีวิตที่จริงถ้าเข้าใจถูกแล้วจ จะทำยังไงถึงให้ตายเดี๋ยวนี้ได
2: ้คำถามนี้ก็ไม่รู้มันเกิดมาจากที่ไหนเนาะไม่เคยหมดสักทีหนึ่งเนาะถ้ามันหมดคำสงสัยอะไรนั่นน่ะมันตายนะตายอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วดับนะเราจะทำยังไงมันถึงจะหมดความสงสัยนั่นเป็นหน้าที่ของเราให้มันหมดความสงสัยทำยังไงมันจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยมันก็หมดปัญหาหมดปัญหามันก็ตายเดี๋ยวนี้มันต้องตายพรุ่งนี้ตายนาทีนี้มันต้องตายนาทีหน้ายังเหลือเยอะไหม
7: คนอื่นกล้าทำไหม
2: ใครล่ะ
7: ไม่กล้า
2: ใครยังไม่ตายนะเกิดขึ้นมาอีกเสียเดียวคือถ้าไม่มีใครถามจะอธิบายไปอีกสักนิดเนาะ
7: ครับได้ครับ
2: มันว่างๆนะอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของเราอันที่เราคิดไม่ถึงคือเรามองข้ามมันไปบางทีก็มองไม่ถึงมันถึงไปพบอันนี้มันวกเข้ามาถึงตนคำที่ว่าตนกับคำที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนเขาเรียกว่าผู้ที่เห็นตนไม่ใช่ตาเนี่ยมันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นน่ะมิใช่ตนนั่นเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมดาได้ไหวไอ้ร่างกายนี่เป็นตนนั่นน่ะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตนมันตายแล้วเหลือแต่อนัตตานั่นเหลืออยู่เหลือเกิดดับเป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทำให้มันตายเราไม่ค่อยได้ตายเพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์คนมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีตัวมีตนอันนี้เราเห็นนอกตัวตนว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มันสงบหมดปัญหาน่ะตายแล้วตอนที่เคยมีปัญหาอะไร
7: นอกสถานที่นี้ที่มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติที่บ้านบอกว่ารู้สึกขี้เกียจลุกเดินตอนเช้าไม่ค่อยอยากเดินนอนอีกดีกว่านั่งกรรมฐานก็นั่งอยู่เฉยไม่ค่อยได้ตั้งสติที่นี่พอทำได้แต่พอถึงบ้านขี้เกียจจะทำยังไง
2: มันดื้อ คนขี้ลื้อมันโผล่อันนั้นจิตใจของเราไม่มีอำนาจจิตใจของเราไม่มีอำนาจมาที่นี่มันเห็นเพื่อนบ้างเห็นอาจารย์บ้างเห็นใครบ้างมันก็ตื่นขึ้นตั้งใจอำนาจเอาไปฝากไว้กับแก๊กบ้างไปฝากไว้กับเพื่อนบ้างถ้านอนตื่นสายไม่ทันก็อายเขาขี้เกียจก็จำเป็นก็ต้องเอาสังขารนี่ลูกไปเดินตื่นตะกับเขานั่นเนี่ยอยู่ติดไปที่บ้านเนี่ยจิตใจเราหมดอำนาจตามใจของเราอย่างนั้นคืออยากเจนตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ได้ไม่มีใครว่านี่ลักษณะอย่างนั้นจิตใจไม่มีอำนาจพอ
7: ถามเข้าใจไหมเข้าใจมาเข้าใจต้องต้องทำยังไงถึงมีอำนาจ
2: ให้มันเข้าใจชัดเจนให้มันมีอำนาจในตัวของมันไม่ต้องอาศัยคนอื่นถามมันแบบขี้เกียจดีไหมถามมันเงี้ยถามมันยังไงมันขี้เกียจดีไหมเนี่ยถามอย่างนั้นเรื่อยๆจนกว่ามันไม่ดีมันก็จะขยันเองมันถามว่ามันไม่ตอบนะมันลืมแต่ว่ามันเฉยมันไม่ตอบมันลืมต้องฝึกให้มากครับอย่าให้มันกินข้าวสักเจ็ดแปดวันนี่ถ้ามันไม่ตอบนะต้องเอาอย่างนั้นกรรมานอย่างนั้นฝึกพระพุทธเจ้าฝึกบริษัทฝึกอย่างนั้นนายสารถีฝึกมากก็ฝึกอย่างนั้น มาตัวไหนที่มันดื้อมาให้กินหญ้าเลยมาตัวไหนที่มันแกล้งชั่วหน่อยก็ให้มันกินแต่น้อยอีกตัวหนึ่งมันดื้อมาให้กินเลยตัวฝึกอย่างนั้นทำหัวล้อเลย
7: เขาถามว่าอยู่ที่บ้านใจวุ่นวายฟุ้งซ่านมีความสงสัยมากที่เราต้องตัดสินใจไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได
2: ้
7: จะทำยังไงถึงตัดสินใจได้ยังไง
2: ทำไมเป็นคนห้ามไม่ให้ตัดใคร
7: สงสัยนั่นเอง
2: ฮะความสงสัย
7: ความสงสัย
2: ใจสงสัยนั่นคือใคร
7: ไม่รู้
2: นั่นละตัวไม่รู้นะตัวสำคัญใจอันนี้เราก็ต้องทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเห็นมันดีทำไมเราตัดไม่ได้ไอ้ความเพียรเรายังไม่ถึงมันกันกับเราเอาไม้มาสีไฟใช่ไหมสีไฟดื้อๆเนี่ยเข้าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองสี่นี่สีกันเข้ากันไม่หยุดแล้วก็ไฟเกิดขึ้นมานะเราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆนะจับไม้สองสี่มาสีความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจแล้วนะหยุดสังให้มีไฟไอ้ความเป็นจริงความร้อนยังไม่สมรุนมันก็ไฟยังไม่เกิดการตัดสินใจยังไม่ได้นี่คือไอ้การเพ่งยังไม่พอยังไม่สมควรพอจะตัดได้มันก็ยังตัดไม่ได้อันนี้เพราะความเพียรพยายามไม่ถึงที่สุดมาเหมือนกับบุรุษที่เอาไฟเอาไม้มาสีไฟขี้เกียจมาก่อนคิดว่าไฟมันสีสักทีสองทีมันจะเกิดไม่ใช่จนในความร้อนมันสมรุนไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียรยังไม่ถึงถ้าความเปลี่ยนถึงเมื่อไรมันก็ออกไม่มีใครบอกหรอกเหมือนไฟซัดโคมคืนเห็นไหมใครบอกออกมาเงี้ยเพื่อนได้บอกไหมตัวเองก็ยังไม่บอกธรรมชาติมันบอกเอง
7: พอ please
2: ไฟซัดเมื่อคืนนี้อย่างนั้นไอ้พวกเรามันอยากจะไปกัดสะดุดใจอยู่ในบ้านเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้ากัดสะดุดตรงไหนตัดอยู่ในป่าหรือตัดอยู่ในบ้าน
5: ไม่ใช่ครับ
2: หืมท่านตั้งใจอยู่ไรตรงไหนท่านไปนั่งอยู่ตรงไหนไหมอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีไหมนั่นแหละไม่ว่าเมืองไทยนี่เมืองชาวอเมริกาเนี่ยอยากกัดสะดุ้งอยู่ในบ้านโยมเนี่ยอยากออกจากบ้านนี่ใช่ไหมล่ะมันลำบากอย่างนี้
7: แ
2: หละ
7: เขาม
2: ันลำบากอย่างนี
7: ้ to want to put those together
2: ก่อนจะมีครอบครัวก็นึกว่ามันสบายมันสุขมันสบายมันง่ายมันสะดวกเมื่อเข้าไปอยู่ครอบครัวแล้วก็อยากไปปฏิบัติก็ยากเชือกผูกคอนี่ผูกขานี่ไว้ดึงไว้ไม่ให้ขาดก็มาเรียนเพื่อนอนุท่านอาจารย์จะทำบทกรรมฐานในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันวุ่นวายมาทำกรรมฐานในที่สถานที่นี่มันสบายไปหน่อยใช่ไหมนี่คือกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้นในเวลานี้กฎนั่นมันเกิดโดยว่ามันจำเป็นอย่างนั้นเที่ยวว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือกฎมาเรียนอย่างแรกก็ว่ามีครอบครัวมันก็สบายสบายนี่นึกว่าสบายนี่กฎอันนั้นทำลงไปแล้วกฎก็คือกรรมนั่นมาถึงบัดนี้มันเป็นเชือกผูกคอแล้วนี่ออกยากหายใจไหมล่ะใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะถ้าใครมีเนี่ยพยายามให้มันดุดให้ได้ทนเนาะต้องอดทนอย่าว่าลุงอย่าว่าลุงพ่อห้ามนะตามใจอ่ะ
7: ถามเรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติด้วยบวชเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านคนนี้ก็ยังไม่รู้ทางที่ดีจะทำยังไงดี
8: ถ้าบวชได้ก็บวชนะมันดีมันเอาคนคนเดียวไม่มีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้นถ้าจะทำได้นะเป็นนักบวชนี่ดีต้องส่งความสุขทิ้งส่งเพื่อนฝูงทิ้งส่งญาติพี่น้องทิ้งส่งทรัพย์สมบัติทิ้งหมดเดี๋ยวคนก็ตายเดี๋ยวแต่พระเหมือนนกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปแต่ต้นไม้ตัวนี้คือจิกกินผลไม้กินได้ตัวปลายตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงต้นหลังอันนี้พวกเราต้องเอารถเข็นไปเถอะไม่รู้อะไรไปมันยากถ้าเป็นพระเนี่ยมีปีกแล้วมีขาแล้วก็มีปากเท่านั้นกินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ตัวนี้แล้วก็อิ่มแล้วก็ไปมันจะห่วงเนี้ยอย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนกมีอะไรนะไม่ครัวแหละ
7: ไหนถามเรื่องมรณะสติถ้าตั้งสติรู้ว่าเราจะตายทุกๆวินาทีตายได
8: ้
7: เราจะทำยังไงถึงไม่เกิดความกลัวมากด้วย
8: ไม่ต้องทำอะไรเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นจิตมันเปลี่ยนเองมันไม่ต้องไปแต่งมันเมื่อเห็นมันสติบ่อยๆนะมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่จะบังคับความหลงงมงายเราให้น้อยลงไปราคะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไปน้อยไปน้อยไปจิตนิ่มก็ตั้งขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมันจะเกิดเองมันนะไม่กลัวยิ่งกล้าไม่กลัวไปพูดความตายเขาฟังเขาอยู่ในใจเห็นไหมล่ะพวกเราสมบูรณ์ทำงานกันได้ยังวันนี้พิจารณาความตายแล้วได้ยังจะเช้าวันนี้มีไหมใครได้คิดบ้างหรือเปล่าหรือวิ่งเฉยๆตอนเช้ามาหรือนอนเฉยๆวิ่งเฉย
7: ๆวันนี้คิดอยู่แต่ว่าคิดมันไม่ลึกครับ
9: ไม่เข้า
7: เมื่อ10 ปีที่แล้วข่าวโรงพยาบาลป่วยมากจนจะตายทีนี้เรานึกถึงแต่ว่านึกมันไม่เข้า
8: ไม่เข้าเลย
7: ครับ
8: บ้านหลังใหม่นั้นนั่งพัดลมไม่ต้องหายใจนะมันจะเป็นยังไงทำไมมันดื้อมันไม่อยากเห็นเนี่ย อะไรทุกอย่างก็พยายามบ่อยพยายามบ่อยๆความร้อนยังไม่สมรุ่นไฟมันยังไม่เกิดถ้าเราทำเช่นนี้เนี่ยเองเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเราไปประหารเนี่ยพรุ่งนี้ใครจะคิดเอง สมมติอย่างนั้นไหนสมมติอย่างนั้น
7: เขาเคยคิดอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่เข้ายังช่วยไม่ได้
8: ไม่ช่วยไม่ได้ด้วยทีนี้อย่าหันใจนะทีนี้นะอย่าหันใจต้องทำบ่อยๆพี่นะบ่อยๆเดี๋ยวมันเห็นไม่คุ้นเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ต้องทำไปเดินไปเห็นต้นไม้ตายเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเห็นจักรมันตายเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเห็นต้นหญ้ามันตายอย่างนั้นเห็นใบไม้มันร่วงเราก็เป็นอย่างนั้น
7: ด้วย
8: อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็เห็นเท่านั้นแหละอันนี้เห็นต้นไม้ตายก็ไม่เห็นเราตายเห็นแต่ต้นไม้มันตายคนอื่นตายก็เห็นแต่คนอื่นตายเราไม่ตายมันหนามากเราก็อยากฆ่าไปก่อนคนในมากมันหนา
7: คนนี้ถามเรื่องโลกนี้เห็นว่าโลกจะยิ่งชั่วแย่ปัญหายิ่งมากขึ้นและจะทำยังไงท่านอาจารย์นี่จริงไหมครับโลกนี้มันจะเสื่อมไปไหม
8: โลกคืออะไรเขารู้ไหม
7: ไม่รู้
8: กันแน่ยานี้โลกมันจะหมดไปแล้วนะโลกโกแปลว่าความมืด
7: ครับ
8: โลกเองก็คืออารมณ์แล้วมันชุดเข้าไปใช่ไหมแล้วคนตามอารมณ์มากทุกวันนี่นะหลงโลกเป็นโลกมืด ไอความคิดมากอารมณ์มากกว่านี้มันวุ่นโลโก้ตันแปลว่าความมืดเราไม่รู้จักถ้าเห็นว่ามันจะมืดอะไรไฟฟ้ามันสว่างเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้แล้วในไฟฟ้ามันสบายมันสว่างแต่ไฟฟ้ามันสว่างเมื่อไรใจคนหญิงมืดเมื่อนั้นเห็นไหมทำอะไรก็ได้มันง่ายมืดมันหลงมืดไอ้สว่างข้างนอกคือมันสว่างของโลกไม่ใช่ปัญญายิ่งข้างนอกไฟฟ้าสว่างเมื่อไรน้ำดีเมื่อไรไฟสว่างเมื่อไรโลกก็ยิ่งมืดคือจิตใจคนนั้นยิ่งเจริญยิ่งเพลินตามความหลงของเราด้วยใจยิ่งมืดโลกเจริญขึ้นก็คือความมืดมันเจริญแต่ก่อนชาวอเมริกาเป็นงี้ไหมไอ้ความสะดวกข้างนอกไม่ปานนี่หรอกแต่คนยังค่อยๆสบายนะเดี๋ยวนี้ไฟมันสบายมันสะดวกรถเดือยมันสะดวกมากเกินเดี๋ยวนี้คนเดินไปตามถนนมีแต่ล่างไปจิตใจไม่มีซะแล้ว มันไปอยู่ตรงความสว่างมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวนี้
10: ครับ
8: จะเริ่มเสื่อมแล้ว
10: คนนี้ถ้าเรามีโอกาสเข้าป่าคนเดียวไปอยู่ในป่าคนเดียวปฏิบัติกรรมฐานมีจะดีไหมครับ
8: คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีฮะคนมีปัญญามันก็ดีคนโง่มันก็ไม่ดีแล้วมันก็ขี้ไก่เนี่ยเอาขี้ไปทิ้งไว้ในป่าก็เหม็นอยู่ในป่าเอาไว้ในบ้านก็เหม็นอยู่ในบ้านมันเป็นขี้ไก่นี่ฟังเส้นนิดหน่อยนะโลกที่เขาเรียกว่ามันมืดไม่มีอะไรเป็นอะไรหรอกเพราะปัญญาเราไม่มีนะไอ้คนเราทุกคนเนี่ยไอ้ความรู้อย่างทุกวันนี่สมัยก่อนไอ้ความรู้ไม่ถึงนี่ฝ่ายโลกบ้านเมืองนะเรียนในโลกไปถึงโน้นอะไรก็อะไรมันรู้กันหมดนะการเรียนนะความรู้มากไอ้ความรู้เนี่ยเหมือนกันกับมีดเล่มนึงที่เอารับเนี่ยมันคมมากนะแต่ว่ามีดเดียมนั้นเราเอาเก็บไว้มีดเดียมนั้นมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าคนมีปัญญาเอามีดเดียมนั้นไปใช้มีดก็คมคนก็มีปัญญาก็เอาไปใช้ทำประโยชน์ได้ดีมากถ้ามีดเดียมนั้นมันคมแต่คนไม่มีปัญญาก็ไปทำลายประเทศชาติไปทำลายความสุขไปทำลายความสามัคคีทุกอย่างได้ง่ายเพราะมีดมันคมความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพรานเหมือนเอาสัตราให้มือโจรความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพรานคนร้าย
11: คนพราน
8: คนร้ายคนพรานคนชนพรานมีความรู้เหมือนเอาอาวุธให้เอามือใส่มือโจรมันยิงตะพืชฆ่าตะพืชนั่นไอ้ความรู้ตั้งอยู่ในใจของบัณฑิตอย่างบ้านเมืองประชาชนราบรื่นอย่างนั้นความรู้ก็เหมือนกันทุกวันนี้คนมีแต่ความรู้อาศัยความรู้บูชาความรู้ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้องมีความรู้จะต้องมีความดีได้มีความถูกต้องด้วยส่งเสริม

0: ทนความคันตินอกจากนั้นเราจะทำอะไรตอนอยู่ที่บ้านที่จะได้ลอยวางของขนให้ชีวิตที่ว่างจากอันกิเลสจะทำยังไงครับในภายในชีวิตชาวบ้าน
1: ชอบทำแต่ในบ้านนะ
0: เป็นคนในบ้านนั่นแหละ
1: คนในบ้านคนอยู่ในบ้านเนี่ยคงเหมือนกันกับคนอยู่ในตารางอยากจะกระทำกรรมฐานเนาะกำลังนั่งก็นายเจ้าหน้าที่เขียนพับเรียกไปโน่นป่านนี้จึงเห็นโทษมันเนาะแต่ก่อนไม่ก็อยากจะเห็นโทษมัน
0: ครับ
1: บัดนี้เห็นโทษมันมามองเห็นโทษมันแม้มันเข้าไปลึกเสือนะอยากไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำความดีอะไรก็ให้จะให้มันปล่อยวางมันยากมันต้องคนขยันจริงๆมันต้องคนต่อสู้จริงๆคนขยันจริงๆปฏิบัติมันหลายอย่างแต่ก็อย่างไรก็ช่างมันเถอะไม่มีการปล่อยวางทางจิตก็พอที่ว่าไอ้การพูดของเราจะให้มันอย่าให้มันมีโทษการกระทำอย่าให้มันมีโทษเด็ดพอเลยพอเป็นหลักไม่มีสินห้าประการเลยเป็นหลักก็พอแล้วเป็นไงวะเรื่องสมาธิเนี่ยก็เป็นบางครั้งบางคราวเวลาได้แจ้งก็เปิดสถานที่ในภาวนานี่ก็ลาเขาจะลาขอบ้านเขาขอลาขอบ้านเขาวันนั้นเพื่อนท่านเนี่ยออกจากนรกสักหน่อยก็พออะไรดีแล้ว
2: ปัญหานี้เป็นของแก้ยากที่สุดแต่ง่ายที่สุดคือปัญหาโยมถามเนี่ยคล้ายๆว่าอันนี้เป็นก้อนไฟร้อนๆนะเขาจับก้อนไฟทำไมฉันถึงจะไม่ร้อนมหาพระว่าวางซะสิฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากจะให้มันร้อนนี่นะถ้าบอกไม่ได้โยมต้องวางมันซะฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากให้มันร้อนเนี่ยถ้าหากว่ามันแก้ยากปัญหาอันนี้ต้องอดทนไปถ้าเห็นโทษมันอะไรเกิดปัญหาง่ายๆก็ไปทิ้งมันจะหายร้อนนะ
0: ถ้ากับลอยว่างนี่มันไม่ใช่จะทำกรรมอีกนะครับ
2: อะไรใช
0: ่ทิ้งมัน
2: ใช่ทำกรรมทำกรรมให้มันกรรมนี้มันให้มันเหนือกรรมทั้งหลาย
0: ครับ
2: กรรมดีก็เหนือไปกรรมชั่วก็เหนือไปจนถึงสร้างกรรมไม่ดีไม่ชั่วถ้าปล่อยแล้ว
0: ถ้าถามต่อไปเรื่องนั้นว่าเรามีครอบครัวแล้วเข้าใจว่าลุงพ่อบอกว่าให้ทิ้งมันแล้วก็ให้หนีนี่ถูกไหมครับ
2: แต
0: ่อันรับผิดชอบ
2: นี้ทางใจ
0: ครับ
2: ไม่ใช่นี้ทางกายเราไข่เราต้องฟักเว้ยนี้จากไข่ก็ไม่ได้แล้วนะมันเน่าวะจะไปพยายามทำหนักมันจะโทษมันให้เขาใช้ยังไงก่อนให้มันเข็ดนะ
0: ครับ
2: เราไปทำมาแล้วต้องรับกรรมนั้นไปก่อนพอถึงควรที่มันบ้านของเราม
0: ัน
2: ราบรื่นเราค่อยๆออกไปเนี่ยนะในวงคุณอยู่ว่าใช่ให้มันเข็ดนะ
0: หมดแล้วพอแล้วครับ
2: เออปัญหาทั้งหลายเรานี่เอามาให้ตมารวมมันจะเอาไปคืนเมืองไทยนะ
0: อ
2: ย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะจะไปทิ้งที่เมืองไทยนะ
0: น่าไปละ
3: น้อยนิดเดียวเนาะ
2: ถูกกันไม่รู้นี่เนาะ
4: เที่ยวนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใช่ได้พูดกันนี่ก็เลยถามพ่อว่าวัดตะโพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
5: พ
4: ี่ที่ยาโนโยมของที่ยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดตะโพง3 คืนและไปจะมาพักอยู่ที่วัด

0: านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปริศคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองตะพงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยเด็กเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตแบบไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั่นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝน ป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญแล้วกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมีฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิต
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
3: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐ นอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่เฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
4: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
2: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
6: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขและก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
5: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
7: นายพิเชษทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000 ถึง 800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
8: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนในจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพังก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
7: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาไลแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวมประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต ่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตก
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

นั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนาเตือนตนเองการ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680902

ิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกจังธัมโมโสตัพโพติต่อไปก็ขอญาติโยมทุกท่านก็สงบจิตปิดวาจาวันนี้ก็เป็นวันธรรมวัดสวนะเป็นวันฟังธรรมหรือเป็นวันศีลอุโบสถแต่ซึ่งก็ถือว่าบุคคลใดได้มีโอกาสมาถือศีลปฏิบัติธรรมชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระองค์ตรัสว่าแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมคำว่าแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนี้ก็หมายถึงว่าแม้แต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาจจะบรรลุธรรมขั้นต้นอย่างน้อยโสดาสกิทาหรืออนาคาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านบอกแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมถ้าว่าตั้งใจมาปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติศีลก็เหมือนกับทางวิทยากรได้บอกว่าการรักษาศีลก็เหมือนกับเราเลี้ยงวัว8ตัวแลดูให้ทั่ววัวหายหรืออยู่นะก็หมายถึงว่าศีลของเรานั่นเองว่า8ข้อนี้นะสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่นะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8นะท่านให้เราจะมาตรวจดูแล้วก็เห็นประโยชน์ของศีลคือคนเราจะทำอะไรทุกสิ่งอย่างนั้นถ้าไม่รู้จักประโยชน์แต่ของการรักษาศีลเราก็รักษาศีลไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นประโยชน์แล้วจะยากลำบากขนาดไหนก็กลายเป็นของง่ายเพราะเห็นประโยชน์ฉะนั้นอันนี้เนี่ยท่านจะบอกคนที่จะรักษาศีลได้นี่ต้องคนมีปัญญาคือต้องคนมีปัญญานะคือเห็นประโยชน์ของการที่จะมารักษาศีลคือเสียสละความสุขทางบ้านหรือภารกิจทางบ้านทำไร่ไถนาค้าขายเสียสละถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งฉะนั้นอันนี้อาตมาตอนนั้นเคยไปอยู่ที่วัดเขาสุกิมก็มีโยมหลายคนนะเขาทิ้งธุรกิจกี่วันหนึ่งเขาบอกว่านะบางทีได้เป็น10ล้านแล้วก็พอแล้วก็เพราะว่าเขาบอกว่าคุ้มทำไมถึงคุ้มเขาบอกว่าคือมาแล้วมันทำให้มีความสุขมีความสงบแล้วก็บอกว่าที่สุดแล้วเงินเราก็ไปด้วยไม่ได้เราจะไปได้จริงก็คือทานศีลภาวนานี่เองแต่ที่ติดตัวเราไปนะแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญเมื่อก่อนก็บอกว่าคืออยากจะร่ำอยากจะรวยอย่างเดียวสุดท้ายแล้วพอมีแล้วมันก็กลับเป็นทุกข์ถ้ากลับเป็นทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นอันนี้ต้องบริหารจัดการทุกอย่างนะมันก็เลยทำไมเราทำแล้วมันเป็นทุกข์ถ้ามีปัญหาวุ่นวายหลายอย่างก็เลยมากราบหลวงปู่แต่หลวงปู่ก็บอกว่าเออนะก็ลองมาปฏิบัติธรรมดูอย่าถือศีลภาวนาให้ถือปัญญาเพราะหลักพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้คนเรามีปัญญาเราจะดับทุกข์ได้แต่ก็เลยลองทีแรกก็อุ้ยนะกว่าจะมาได้มันก็คิดแล้วคิดอีกแต่หลายอย่างหลายตลบหลายปีนะแต่หลายปีกว่าจะมาถือศีลภาวนาได้มีพระนู่นพระนี่ติดนู่นติดนี่ติดนะมีแต่ติดงานกับงานก็เลยจิตเนี่ยมันคิดว่าเราจะอยู่เราจะตายกับงานนี่หรือแต่เราตายอยู่กับงานแล้วเราจะได้อะไรนะเราได้แต่ทานแต่ถ้าไม่มีศีลนะแต่ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์มันจะมีประโยชน์อะไรพอทานทำให้มีทรัพย์สินทำให้รูปสวยไม่พิกลพิการภาวนาทำให้มีปัญญานะรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาดังนั้นเราจะถ้ามีเงินมีทองแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่อันนี้มันก็ไม่มีความสุขนะก็เลยตัดสินใจนะถ้าตัดสินใจก็ลองปฏิบัติดูใหม่ๆก็ก็ยังนั่งไม่ได้ยังทำไม่ได้เขาพยายามนะแต่ก็ดูแล้วแต่เขาพยายาม
แต่ครูบาอาจารย์ก็พยายามให้กำลังใจสุดท้ายก็เลยปฏิบัติไปเป็นวันได้2ครั้งสังมาเรื่อยๆก็เลยบอกทุกวันนี้ทุกปีนะถ้าเข้าพรรษาไม่มาไม่ได้นะนั่นคือไม่มาถึงศีลอุโบสถนี่มันรู้สึกว่ามันเหมือนเราขาดแต่มันขาดพระอาจารย์ก็บอกว่ามันคุ้มนะก็บอกมันคุ้มก็เลยที่พระเจ้าท่านตรัสว่า7วันให้เป็นวัดพระ1วันนั้นอันนี้คือไม่ผิด แต่เป็นทางที่พอดีนะสำหรับคฤหัสถ์วิสัยคือมันพอดีแล้วไม่มากไม่น้อยคือมันพอดีนะคือมาชาร์จแบตเตอรี่นำมาฝึกพลังถ้ากลับไปก็จะได้นั่นมีพลังที่จะไปทำงานทำการนะเขามาอยู่เขาปฏิบัติเนสชิกนะถ้ากลับไปก็ทำงานได้คราวนี้แหละคือมันเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาเท่านั้นที่จะรู้ได้คิดเอาไม่ได้แต่บางคนก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าโอ้มันจะได้หรือนะไม่หลับไม่นอนเวลาไปทำงานจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรแต่พอมาปฏิบัติจริงเขาบอกว่าความคิดกับความจริงเนี่ยมันคนละเรื่องดังนั้นเราไม่สามารถที่จะคิดตัวเองนะก็เหมือนกับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับคนไม่เคยเห็นวัดป่าเสงาก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับเด็กๆ เขาเขียนความรู้สึกเขาอบรมพระวัดป่าเสงามาคิดว่าจะเป็นป่าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่กันดารอยู่ในป่าเพราะบางจริงแล้วมันไม่ใช่มันคนละเรื่องฉะนั้นนี่แหละความจริงของความคิดเราจะคิดเอาไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติดังเพราะฉะนั้นอันนี้เธอบอกว่าแต่อย่างเรายังไม่รู้โสดาบันจะคิดว่าโสดาบันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

าจะอะไรกินแต่พอตั้งใจงดเว้นจริงๆมันก็มีปัญญาที่จะบริหารจัดการไปเองนะแต่ที่ว่าทำไม่ได้คือใจถ้าคือใจเราก็ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้มันก็เลยทำไม่ได้ฉะนั้นนี่เขาจะบอกคนเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้นเขาถึงไม่ให้พูดอยู่ห้าคำหนึ่งยากแต่คิดว่ายากมันก็ยากสองทำไม่ได้ยังไม่ได้ลองทำเลยโอ้ยทำไม่ได้แล้วมันก็เลยทำไม่ได้สามท้อนะโอ้ยนั่นต้องไปนั่งไปนะนานๆปวดแข้งปวดขาคือเกิดความท้อขึ้นมานะพอฝึกใหม่สี่เบื่ออย่าบางทีมันก็เบื่อทำจำเจอยู่แค่นี้นะเดินเดินนั่งนั่งแต่จิตมันก็เบื่อนะห้าขี้เกียจตัวนี้สำคัญนะถ้าขี้เกียจแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นเขาถึงไม่พูดอยู่ห้าคำนี้นะไหนยากทำไม่ได้ท้อเบื่อขี้เกียจฉะนั้นนั่นแหละทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมนะจะมีห้าอย่างนี้ยากที่จะสำเร็จแต่มันก็มีแต่ว่าเราก็ต้องสู้จนมันผ่านไปได้แล้วมันไม่รู้ว่านะอะไรมันยากเป็นยังไงนะคือเขาคิดว่าทำได้มันก็ได้ฉะนั้นในการที่เราได้มีโอกาสมาถือศีลภาวนาถือว่าเราโชคดีนะนะโชคดีบางคนนั้นตายซะก่อนไม่มีโอกาสถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ใกล้พุทธศาสนานะแต่ไม่ได้สัมผัสท่านเปรียบเหมือนกับทัพพีอยู่ในหม้อแกงนะแต่ทัพพีอยู่ในหม้อแกงแต่ไม่รู้รสแกงนะแต่ไม่รู้รสแกงเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นอันนี้แหละนะครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบลงบูชานะท่านก็หยิบยกแต่ถ้าว่าเราไม่ปฏิบัตินั้นมันก็เหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงแต่ตักแกงคือพูดได้แต่พูดธรรมะอย่างนั้นเองพูดได้จำเข้ามาแต่ไม่รู้ลึกซึ้งจริงๆนะพอเจออะไรหน่อยก็ขึ้นปี๊ดนะนั่นคือไม่ได้ละโลภไม่ได้ละความโกรธความหลงนะคือเพียงแต่ว่าเขาจะบอกคนรู้ธรรมะจะชอบเอาชนะคนอื่นนะเถียงเพื่อเอาชนะแต่คนมีธรรมะจะเอาชนะตนเองนะคือชนะตนเองได้นั้นดีที่สุดแล้วนะชนะคนอื่นเดี๋ยวก็ชยังเวลังประสวติผู้ชนะย่อมก่อเวรนะแต่คนแพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็จะหาทางที่จะนะมันเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกนะฉะนั้นในท่านบอกว่าไม่มีแพ้ไม่มีชนะเราชนะตนเองเราชนะตนเองได้ทุกอย่างก็ชนะได้หมดใครจะว่าอย่างไรใครจะอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไปห้ามเขาไม่ได้นะถ้าไปห้ามเขาไม่ได้ฉะนั้นอาตมาก็เลยไปอ่านคติธรรมธรรมะจากต้นไม้ที่วัดป่าบึงเขาหลวงนะตอนไปอยู่วัดป่าบึงเขาหลวงเนี่ยเขาบอกว่าใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเนาใจเราล่มเย็นเป็นพอนะพอเห็นปุ๊บมันจริงนะคือมันจริงนะเพราะฉะนั้นเราจะให้คนทุกคนมาชอบเรานั้นมันไม่ได้ฉะนั้นบางคนไม่ชอบเราก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาจะดีกับคนอื่นก็ได้นะเราอย่าไปตัดสินว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเป็นคนไม่ดีนะเขาจะเป็นคนดีนะกับคนอื่นก็ได้แล้วก็ต้องมีนะแต่พยายามเป็นเรื่องปกติเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันเป็นเรื่องปกติโลกนี้มันเป็นเช่นนี้เองนะมันไม่มีใครจะทำให้คนเป็นเหมือนกันชอบเหมือนกันอะไรเหมือนกันได้หมดนะท่านเรียกว่านานาจิตตังฉะนั้นทุกอย่างก็เลยต้องมีระบบระเบียบวางขึ้นมาเพื่อให้คนเราไปในแนวเดียวกันถ้าอย่างพุทธเจ้าท่านบอกในเรื่องของพระวินัยศีลหรือพระวินัยต่างๆนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับ

อกไม้หลายๆชนิดแล้วมันหล่นกระจัดกระจายแต่มีคนที่ฉลาดไปเก็บเอากระจัดไปเก็บมาแล้วก็ใช้เข็มเอาได้มาร้อยเป็นพวงมาลัยถึงจะต่างสีต่างชนิดต่างเผ่าพันธุ์ดูแล้วมันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอันนี้ก็เหมือนกันคนเรานั้นถ้าบอกว่านานาจิตตังคือชอบไม่เหมือนกันแต่คือชอบไม่เหมือนกันคนนั้นอาจจะชอบแบบนั้นคนนี้ชอบแบบนี้ฉะนั้นจริงก็ต้องอาศัยระเบียบวินัยให้ไปในแนวเดียวกันก็คือในทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องก็คือเป็นเรื่องของระเบียบวินัยอะไรที่มันผิดอะไรที่มันถูกเราก็เลยต้องบัญญัติในเรื่องของพระวินัยเอาไว้เพื่อให้เดินไปในแนวเดียวกันใกล้เคียงกันมีศีลเสมอกันมีโอเทศเดียวกันเรียกว่าทิฏฐิเสมอศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันปฏิปทาดำเนินไปในแนวเดียวกันมันก็จะไม่ทะเลาะกันนะแต่ถ้าไปคนละอย่างก็คิดดูอย่างประเทศไทยเราก็เห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดว่าพอความเห็นไม่ตรงกันมันก็จะดีขนาดไหนก็รับไม่ได้แต่ถ้าว่าคนที่ชอบพวกเดียวกันยังไงก็รับได้การนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดทำให้เกิดหลักการวิธีการแล้วก็ดมการของพุทธศาสนาขึ้นมาคือไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนะคือเป็นมานานแล้วนะฉะนั้นถ้าคนเรารู้จริงๆว่าเราเกิดมาก็แค่นั้นเองนะเกิดมาก็สมัครแก่สมัครเจ็บแล้วก็สมัครตายนะฉะนั้นเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรสุดท้ายเราจะไปไหนไปแล้วเราได้อะไรไปอันนี้แหละสำคัญที่สุดถ้าบางคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมถ้าคิดแค่นี้มันก็ได้แค่นี้นะแต่พระเจ้าท่านบอกเราเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นคือประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ตนเองด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยฉะนั้นการจะสร้างประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นนะก็ต้องครองตนครองคนครองงานก็คือต้องฝึกตนก่อนถ้าฝึกตนได้แล้วเป็นที่ยอมรับของคนอื่นก็สามารถที่จะในเมื่อคนอื่นมีความเชื่อมีความศรัทธาก็สามารถฝึกคนอื่นได้อีกเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ฝึกสาวกแล้วก็ฝึกสาวกได้คือจะทำงานอะไรก็สำเร็จแต่เมื่อมีผู้คนที่เรามีความศรัทธาแต่มีแต่คนที่เรียกว่าเชื่อและทำอะไรมันก็ง่ายของหนักกลายเป็นของเบาของช้ากลายเป็นของเร็วเรียกว่าสุขขาสังฆสาสามัคคีแต่ถ้าจะเก่งขนาดไหนถ้าทำได้แค่คนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยมันก็ได้แค่นั้นเองฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านบอกว่าคลองตนคลองคนคลองงานถ้าคลองตนเองได้ปกครองคนอื่นได้จะทำงานอะไรก็จะสำเร็จแล้วมันก็จะสำเร็จนะแม้เอาแค่สถาบันเล็กๆสถาบันครอบครัวนะแต่ถ้าปกครองตนเองไม่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวบอกอะไรพ่อถึงจะเป็นพ่อจะบอกลูกลูกไม่ฟังคือฟังอยู่แต่ไม่ยอมรับก็เลยไม่อยากจะทำตามก็เลยต่อต้านบางทีก็ประชดอันนี้เลยเรียกว่าต้องบอกคลองตนคลองคนคลองงานถ้าจะปกครองตนเองไม่ได้แล้วคนอื่นมันก็ยากแต่เมื่อคนอื่นยากแล้วมันจะทำอะไรมันก็ยากที่จะสำเร็จทำงานใหญ่ไม่ได้แต่ฉะนั้นท่านนี้แหละนะพระเจ้าท่านรู้แจ้งแล้วก็วางกฎเกณฑ์นะกฎเกณฑ์ไว้ให้ดังฉะนั้น อันนี้เลยอยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติได้มากได้น้อยดังนี้ก็แล้วแต่ว่าสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนที่จะพินิจพิจารณานะฉะนั้นบางคนฟังทำแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์บางคนก็ได้โสดาบันบางคนก็ได้สกิทาคาบางคนก็ได้โสดาบันบางคนก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยบางคนก็เฉยๆแต่บางคนกลับไม่พอใจไปด่าพระเจ้าเกินฟังธรรมเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะความคิดหรือสติปัญญาของคนเรามันไม่เท่ากันถ้าจะให้คนเราเหมือนกันมันไม่ได้พระเจ้าท่านบอกว่าเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าบ
รุษเราก็เปรียบเหมือนวัวสี่เหล่าวิปฏิตันยูแค่ได้เห็นก็เข้าใจเหมือนดอกบัวเหล่าที่หนึ่งถ้าได้รับแสงอาทิตย์ก็บานเลยนะปกติตันยูแค่ได้เห็นได้ฟังไม่ต้องมากก็เข้าใจเป็นระบัวเหล่าที่สองมาพ้นกำลังจะพ้นน้ำมาบานในวันต่อไปในยะบุคคลคือต้องอันนี้ต้องฝึกเขี่ยวเข็นนะขนาบชี้โทษขนาบแล้วขนาดชี้โทษแล้วชี้โทษอีกแต่ก็สามารถบรรลุทำได้นะฝึกฝนจนบรรลุทำได้ก็เป็นดอกบัวที่พยายามแหวกว่ายจนพ้นน้ำได้ส่วนปาทะปรมะคือพวกนี้ก็เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ไม่ฉลาดรู้แต่ไม่ยอมลดมานะละทิฏฐินะคือไม่ยอมลดมานะละทิฏฐิมาถามปัญหาจากพระเจ้าถามเพื่อเจ้าชนะไม่ได้ถามเพื่อเจ้าความรู้นะก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมนั้นเปรียบเหมือนบัวเหล่าสุดท้ายก็ต้องเป็นอาหารของเต่าครูปลาไม่มีโอกาสที่ถึงจะเจอมีโอกาสแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เพราะว่ามีทิฏฐิคือไม่ยอมรับแต่คือมีทิฏฐิคือความเห็นตัวเองสูงว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้คือฟังแล้วมันคือมันไม่ยอมรับอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ก็ต้องมีเหตุและผลอาตมาก็เหมือนตอนใหม่ๆก็ไม่ยอมรับแต่ในคำสอนคำสอนครูบาอาจารย์บางอย่างมันก็ต่อต้านแต่พอพิจารณาไปปฏิบัติไปสุดท้ายมันก็ยอมรับฉะนั้นอันนี้เราก็จึงต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือการทำปฏิเวทก็คือผลนะก็คือผลฉะนั้นอันนี้แหละนะคือบางคนก็ทุกข์มันลงบูชาท่านบอกว่าแต่บางคนโอ้ยไม่รู้มีไม่รู้เป็นกรรมอะไรนะคือมีแต่กรรมมีแต่ทุกนั่นทุกนี่ไม่รู้เป็นกรรมแล้วก็โจมทำไมไม่แบ้นะทำไมไม่ปล่อยวางสักทีนะไปกรรมไว้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคือไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางบ้างนะก็อนุนันนี่อันนั้นเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องสารพัดนะไปกรรมเอาไว้นะคือไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็อยู่ที่เราเองนะจะไปกำหนดให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นให้คนนี้เป็นอย่างนี้จะอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายพอไม่เป็นมันก็ทุกข์นะฉะนั้นนี่มันไม่มีใครจะทำอะไรได้ สำเร็จท่านบอกว่ามันอยู่ที่บารมีนะคนเราถ้ามีบารมีแล้วมันง่ายอะไรมันก็สำเร็จบุญวาสนาบารมีแห่งของว่าบารมีแปลว่ามันเต็มนะทำอะไรมันก็สำเร็จแต่คนไม่มีบารมีเห็นอยู่แต่มันทำไม่ได้รู้อยู่มันทำไม่สำเร็จไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่เห็นก็รู้ดูเห็นอยู่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะไขว่คว้าได้อันนี้เราก็เรียกว่าบุญวาสนาบารมีบุญทำแล้วได้ดีมีความสุขแต่ถ้าไม่มีวาสนาความสุขนั้นก็จะทานหายไปคำว่าบารมีแปลว่าเต็มแต่เต็มตรงนี้ก็หมายถึงว่าปรารถนาอะไรก็สำเร็จจะทำอะไรก็สำเร็จแต่บางทีบารมียังไม่ถึงทำไปมันดูเหมือนไม่ยากแต่มันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้ามีบารมีแล้วมันเป็นเองมันมีเหตุแต่คนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยอันนู้นอันนี้แต่มันเป็นเองดังนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่าท่านจะบอกว่าสร้างบารมีสร้างความเกิดเราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างท่านบอกว่านี่หลวงปู่สมชายท่านบอกว่าทำบุญให้เป็นวาสนาแล้วทำวาสนาให้เป็นบารมีแต่แล้วเขาต้องอาศัยบุญการทำบุญก่อนต่อไปมันก็จะเป็นวาสนาคันได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันมีวาสนาร่วมกันก็ได้มาเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันหนุนกันดึงกันสู่ที่สูง
แต่วาสนาก็เป็นบารมีมาเป็นบารมีนั่นเพื่อหนุนเพื่อกูลกันกระดึงกันสนับสนุนกันเท่านี้แล้วก็จึงที่เรียกว่าท่านจึงทำบุญให้เป็นวาสนาทำวาสนาให้เป็นบารมีนะดังนั้นท่านนี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดในเรื่องของบารมีนั่นเพราะฉะนั้นนี่แหละทำไมก็ฟังจากครูบาอาจารย์มาก็มาพิจารณาดูก็จริงก็เลยพยายามที่จะทำเท่าที่สติปัญญาคือทำเต็มความสามารถเท่าที่ทำได้นะมันก็จะผิดบ้างถูกบ้างนะมันก็เป็นธรรมดานะถ้าไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดดังนั้นอันนี้นะก็จึงถือว่านะคือหลายๆอย่างแต่ในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติในช่วงนี้ก็ในช่วงสถานการณ์วิกฤตคือโควิดแต่โควิดเกิดขึ้นนะระบาดไปทั่วโลกซึ่งในประเทศไทยของเราก็หนักขึ้นนะเมื่อวานนี้ก็เกือบ 20,000 นะนะเกือบ 20,000 แล้วนะถ้าตายก็ร้อยกว่าคนดังนั้นนี่ก็มากขึ้นมากขึ้นวันนี้ก็เลยทางอำเภอแล้วก็เลยจะเปิดศูนย์นะเพื่อช่วยเหลือแต่ตอนนี้กรุงเทพไม่มีเตียงที่จะให้อยู่แต่ไม่มีเตียงที่จะให้อยู่ซึ่งตอนนี้ก็แต่อย่างญาติโยมที่รู้จักลูกแต่ลูกสาวก็ติดแต่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะติดไม่มีโรงพยาบาลไหนก็ไม่รับเคยติดต่อมาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะก็เลยประสานงานติดต่อก็ให้ด่วนเลยนะห้ามแวะบ้านห้ามแวะที่ไหนหมดแต่ถ้าไปแวะบ้านเดี๋ยวพ่อแม่จะลำบากอีกอาจจะต้องถูกตรวจถูกกักกันเพราะฉะนั้นตรงมาเลยนะให้ตรงมาที่โรงพยาบาลด่วนนะเสร็จแล้วก็ติดต่อประสานงานตอนนี้เราก็ถึงว่าตรงนี้ก็เลยต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะบริจาคทีนี้ญาติโยมก็ร่วมด้วยช่วยกันคนเล็กๆน้อยๆนะช่วงนี้ก็หลายๆอย่างก็เศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างมันก็จำแย่นะฉะนั้นเราก็ช่วยคนเล็กและน้อยก็ได้ประมาณ10,000 กว่าบาท นะเพื่อที่จะนำไปร่วมแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีข้าวสารมิ้นเดียวไปดูว่าขาดอะไรบางส่วนนะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าวัดป่าสนามของเราก็เลยอย่างเราทำนาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้ใครขาดเหลือใครไม่มีจริงๆเราก็จะได้แจกจ่ายเกื้อกูลเป็นทานนะเรียกว่าที่ญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นทานทานบารมีทานเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสร้างบารมียิ่งขึ้นไปยิ่งให้ยิ่งได้นะสักวันหนึ่งอาจจะยังไม่ได้วันนี้หรือ เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้นะแต่สิ่งเหล่านี้เขาก็จะตามเรามาตามไปตามไปถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ผลอันนี้มันแน่นอนนะแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนกันทำในวันนี้สักวันหนึ่งเขาก็ตามเราไปแล้วก็ให้ผลดังนั้นอันนี้แหละนะก็ถือว่าญาติโยมเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันทำให้การส่วนหนึ่งเผยแผ่พุทธศาสนาในเรื่องของสถานวิทยุก็ดีในเรื่องวัดวาอารามต่างๆก็ดีนะญาติโยมก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันแต่ตอนนี้ก็เลยไปทำศูนย์นะทำสวนนะก็เรียกว่าเป็นสวนร่วมใจสายใหญ่ธรรมแห่งที่หนึ่งในวงเล็บวัดป่าเสงามของเราเป็นสมบัติของวัดป่าเสงามนะคือญาติโยมเขาเข้ามาคือไม่ได้สร้างเป็นวัดคือไม่ได้สร้างเป็นวัดแต่สร้างเป็นศูนย์ถ้าศูนย์สามารถไปปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ไปปลูกสมุนไพรปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้บางส่วนนะอันนี้ก็เพื่อ
นำมาแจกจ่ายนำมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วเราญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็ดีแต่หรือบางสิ่งบางอย่างใครขาดแคลนก็ดีอะไรก็ดีก็จะได้เกื้อกูลกันนะเกื้อกูลกันเราตอนนี้ก็ได้ขุดสระวันนี้ก็วันนี้เกือบจะเสร็จเลยนิดหน่อยก็เลยเร่งเพราะกลัวฝนจะตกที่นั่นไม่มีฝนนะก็ดีเขาเปิดให้สองสามวันแล้ว ก็เลยเร่งนะก็ขุดตะกว้าง40เมตรนะคือยาว40กว้าง30นะกว้างกว่ากว้างยาวประมาณเท่าศาลาเรานี้นะเท่าความกว้างของศาลาเรานะความกว้างก็40เมตรดังนั้นนี้วัดที่ปากนะส่วนมันก็แคบลงแคบลงลึกก็5เมตรนะก็มีน้ำใสสะอาดนะไหลมานะเพราะด้านหลังเป็นภูเขาภูเขาสมุนไพรนะนะภูเขาสมุนไพรป่าทึบนะมีเห็ดน่าเห็ดโคนเยอะนะก็พอดีโยมพ่ออาจารย์หน่อยก็เมื่อวานเข้าไปคนเดียวกันหลงสิโยม นะไปปัดโยมเดินไปเดินมากลับเกือบไม่ถูกนะแต่ขนาดรถทั้งวันไม่ได้ยินเสียงเร่นะมันเหมือนไปไม่ไกลเท่าไหร่แต่โอ้โหนะไปตั้งแต่4โมงเช้านะกลับมา4โมงเย็นนะก็เตรียมมาว่านะถ้า5โมง6โมงไม่กลับมาต้องไปตามกันแล้วนะ คือดูมันไม่เท่าไหร่แต่มันรกนะหาทางกลับไม่ได้ไปนู่นไปนี่ก็คิดว่ามันไปไม่ไกลเท่าไหร่ทำไมฟังเสียงรถก็ไม่ได้ยินขนาดรถทำงานอยู่นะแต่พวกนั้นแป๊บเดียวนะนะป่านะก็เลยดีว่าเออนะครับ4โมงคือ5โมงกลับมาก็จะมา4 5โมง5โมงนี่ไม่กลับมาต้องรีบนะต้องไปตามกันแล้วนะเข้าไปคนเดียวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นป่าดงดิบแต่น้ำก็เลยไหลนะเป็นน้ำไหลลงมาจากภูเขาเป็นน้ำซับนะขุดสระก็เลยไม่ลึกเท่าไรน้ำก็เลยออกมาปรับสถานที่นะตอนนี้ก็ช่วยงานอุดมสมบูรณ์นะปลูกอะไรก็ได้มีน้ำนะมีป่ามีน้ำมีความอุดมสมบูรณ์นะชาวบ้านเขาก็บอกว่าน้ำก็ไม่ลึกเขาขุดไปเขาปลูกอย่างไว้ติดกันเขาไม่ต้องรดน้ำนะไม่กี่ปีเขาก็กรีดได้แล้ว อย่างเขากรีดได้อยู่ได้แต่อยู่แบบพอเพียงได้อีกด้านนึงเขาปลูกอยู่คาปีเดียวก็โตนะแสดงว่าน้ำใต้พื้นนั้นดีนะแต่ส่วนหนึ่งก็นั่นมันเป็นลูกหลังดังนั้นนั่นนี่แหละก็เลยไปทำไว้เป็นศูนย์เป็นสวนสวนร่วมใจสายใหญ่ทำแห่งที่หนึ่งนี่ก็ใครอยากจะไปอยู่ไปปฏิบัติปลูกผักปลูกสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จก็ไปเดิน ตอนเช้าก็กำลังกายรดน้ำปลูกผักปลูกอะไรนั้นที่27ไร่3งานนะก็พอสมควรนะดังนั้นนี่ก็แต่ก็เพื่อประโยชน์นะประโยชน์เวลางานปฏิบัติธรรมก็ดีหรือกิจกรรมหลายๆอย่างก็ดีนะก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งแต่พวกผักพวกผลไม้หลายๆอย่างก็จะทดลองดูว่าปลูกอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำนะก็พยายามจะใช้ก็เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะที่ให้เกิดประโยชน์เรียกว่าไร้สารพิษนะนี่ก็ญาติโยมก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันก็เรียกว่าทำบุญค่าน้ำมันคนละ100ลิตร10ลิตรนะ20ลิตรนะตอนนี้ก็ได้ประมาณ 1,000 กว่าลิตรนะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวก็จะได้เคลียร์นะฉะนั้นก็ให้เสร็จนั่นเรียบร้อยนะคิดว่าอีกประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะปรับที่อะไรก็คงจะเสร็จหลังจากนิมนต์พระไปแสดงที่นะปลูกโรงครัวเอาไว้นะคล้ายๆกับโรงครัวของเราแต่ว่าเล็กนะเพื่อที่จะทำเป็นโรงครัวด้วยเป็นศาลาเล็กๆแล้ว
ก็ทำกุฏิที่ง่ายสักสี่ห้าหลังนะแล้วของพระแล้วห้องน้ำสักสี่ห้องนะคือง่ายง่ายแล้วก็เพื่อที่จะใครจะไปพักก็ได้จะไปปฏิบัติอาการดีนะกลางคืนยุงก็มีบ้างเล็กน้อยแต่สามารถนั่งคุยกันได้กลางคืนนะแต่อย่างเซงามเรานี่นั่งไม่ได้นะถ้าที่นั่งคุยกันได้สบายสบายแต่ลมพัดอากาศโอโซนบริสุทธิ์แต่ช่วงนี้นะแต่ช่วงฤดูฝนนี่อากาศดีมากท้องฟ้าสว่างสวยแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็อยากจะไปพักบ้างอะไรบ้างนะพระเราอยากจะไปหลบภาวนาบ้างนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะก็โยมก็มีศรัทธานะคนที่ถวายก็มีศรัทธาบอกว่ากลัวจะตายซะก่อนนะเมื่อไรหลวงพ่อจะไปทำเพราะเขาเป็นโรคหัวใจเดินหน่อยเดียวก็หอบแล้วนะเดินหน่อยเดียวก็หอบก็เลยที่แล้วก็บอกให้ไปดูพาพระบิณฑบาตมาโยมนะก็เลยไปพอไปแล้วก็เลยพอไปเห็นที่เห็นอะไรเห็นขุดใส่ผักที่มันเกิดปิติโยมเกิดปิติไม่รู้มันหายไปไหนนะหายเหนื่อยหายเดินไปไหนไปนะช่วยกับพ่อจะหน่อยไปเข้าป่าเข้าดง มันเป็นไปได้เหมือนกันนะอยู่บ้านนะโอ้ยนะมันหอบมันเดินไปนิดเดียวนะวันนั้นมาวันเข้าพรรษาก่อนที่ไปเล่นมาวัดป่าสงามเดินไปแค่หลังศาลานี่ก็หอบแล้วเหนื่อยแต่ไปอยู่ที่นั่นมันหายไปเลยนะอาจจะเป็นพลังบุญหรือเป็นพลังจิตบางส่วนนะแล้วตอนนี้ก็เลยบอกไม่เหนื่อยไม่หายแต่ไปอยู่กับพระไปดูแลไปคอยวิ่งซื้อน้ำแข็งให้บ้างอะไรให้บ้างเอารถไปให้ใช้แต่นี่แหละมันเป็นพลังบุญนะไปเห็นแล้วก็เกิดความปิติเกิดความปิติวันเห็นแล้วมันปรับที่ปรับทางสวยงามแล้วก็เลยนะแล้วที่แปลงนี้เขาบอกว่ามันก็เหมือนกับเขาแปลงอย่างหนึ่งคือที่ติดกันก็ทำได้ดีหมดนะแต่ที่แปลงเนี้ยใครมาทำก็ขาดทุนตั้งแต่เจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมเป็นป่าไม้เก่าทำก็ขาดทุนจนขายคนที่สองคนที่สองก็ขาดทุนนิดนะจนมาถึงโยมจริงๆก็มันตั้งใจจะซื้อนะจะมีโยมเขามีคนเขายืมเงินไปซื้อแล้วเขาไม่มีเงินให้ พอไม่มีเงินให้ก็เลยต้องจำเป็นนะต้องเอาที่นะมาทำมันเราก็ขาดทุนนิดนะก็เลยว่าเราจะไปทำทำไมนะก็อยู่สบายสบายดีก็ดีอยู่แล้วนะอันนี้ทำแล้วยังขาดทุนอีกต้องเหนื่อยก็เหนื่อยยังขาดทุนอีกอะไรอีกก็ถวายวัดดีกว่าแต่ก็เลยตกลงกันก็เลยมาถวายวัดแต่ก็ให้ไปดูนะแต่ก็เลยเห็นแล้วที่ทางด้านหลังเป็นภูเขาแล้วเป็นป่าเขียวตลอดปีนะป่าเห็ดป่าอะไรนี่เยอะแล้วก็ด้านหน้ามองไปข้างหน้าก็เห็นภูเขาวิวทิวทัศน์ดีขึ้นแล้วก็เลยแล้วก็เลยรับไว้นะอันนี้ก็เพื่อจะทำเป็นสวนแต่ไม่ได้ทำเป็นวัดนะก็คุยกับเขาก็ยินดีนะแล้วแต่หลวงพ่อจะทำอะไรก็ได้นะจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาเนี่ยขอให้รับอย่างเดียวนะนี่ก็เลยรับไว้ราชดำเนินขึ้นแล้วเขาก็เลยตอนนี้ก็เลยแต่มีความสุขนะก็คือมีกำลังใจเห็นแล้วมันนะปราบปลื้มนะไปทำแล้วอะไรแล้วก็คือด้านหน้าก็เป็นถนนลาดยางตลอดวิ่งจากนี่ไปลาดยางตลอดจนถึงหน้าวัดเลยนะหน้าที่สวนเชิญนี่ก็เลยพุทธโยมได้ฟังว่าเราไปทำทำไมทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะแต่ประโยชน์ส่วนรวมเพราะช่วงนี้โควิดเราก็จะได้ปลูกผักปลูกแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมที่ขาดแคลนนะเพราะช่วงนี้ก็คือโรคระบาดก็เค
ือโรคระบาดก็เพราะว่านะโรคไม่มีสักบาทก็เริ่มขึ้นอีกเยอะแต่บางคนไม่มีสักบาทก็มีนะถ้าฟังข่าวแล้วอันนี้แหละก็จริงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นอันนี้แหละคนเราถ้าจิตใจเรามีธรรมะมันก็อยากจะให้นะสิ่งไหนที่เราทำได้ช่วยได้หรือว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าเรามาร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กละน้อยคนละนิดคนละหน่อยใครมีแรงช่วยแรงใครมีกำลังช่วยกำลังถ้ามีสติปัญญาช่วยได้หลายๆอย่างทุกท้ายก็ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงนะฉะนั้นในวันที่13นี้เราก็จะเกี่ยวข้าวนะเกี่ยวข้าวนาบุญของเราเสร็จแล้วก็จะได้จะนำไปสีแล้วก็ จะได้เป็นเสบียงนะใครที่ขาดแคลนใครที่ไม่มีตรงจุดไหนตรงไหนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วหลังจากนั้นก็จะหมักปุ๋ยไว้สัก15วันนะปั่นไว้15วันแล้วก็นะดำต่อก็จะทำข้าวหอมมะลิแล้วข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพบางส่วนนิดหน่อยแล้วฉะนั้นก็แจ้งข่าวญาติโยมเราได้รับรู้รับทราบนะทุกท่านทุกคนที่ได้บางคนมาไม่ได้ก็ส่งกำลังก็คือเชิญทุกปัจจัยมาร่วมนะโครงการนะเรื่องน้ำมันก็ดีเรื่องนะศูนย์ขักกันก็ดีเรื่องหลายๆอย่างก็ดีสถานยุก็ดีก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งที่มาอยู่ที่วัดแล้วก็กำลังฟังอยู่ที่บ้านนะก็ขออนุโมทนาบุญกุศลบารมีที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันบางท่านบางคนก็มาไม่ได้ก็ขอปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะตามฟังสถานวิทยุแล้วก็ปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถนะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายหมู่บ้านก็ไม่ออกจากพื้นที่นะก็อยากจะมานะโทรศัพท์อยากจะมาแต่ว่านะเขาไม่ออกจากพื้นที่ก็ขอปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะทางพิจิตรก็ดีทางสุโขทัยก็ดีแล้วก็ทางตำบลต่างๆอำเภอหลายๆอำเภอนะที่นะฟังอยู่ตลอดก็อยากจะมาแต่ว่าก็เข้าใจในสถานการณ์แบบนี้คือมาไม่ได้ก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจนะภาวนาแต่ตอนนี้ก็ถือว่าฟังวิทยุบ้านเป็นวัดคำวัดตัวนี้คือวัดความดีวัดความชั่ววัดบุญวัดบาปว่าเราละอะไรได้บ้างนะฉะนั้นอาตมาภาพก็คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมอบให้ก็นอกจากธรรมะแต่นอกจากธรรมะเท่านั้นที่จะชนะการให้ทั้งปวงนะพระพุทธเจ้าบอกการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบุญบารมีที่อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาได้ทานก็ดีได้ศีลก็ดีได้สมาธิก็ดีด้วยปัญญาก็ดีและบุญกุศลทุกสิ่งทุกประการก็ดีขอจงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคลาดแคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บพยันตรายทั้งหลายทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านทุก

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอชวนกลับมาติดตามและฟังได้ใหม่

0: ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองนับถือพุทธศาสนาอย่าให้เพี้ยนบรรยายเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2544
1: เป็นโอกาสที่จะได้พบปะกันบ้างจะได้คุยกันอันนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องอธิบายแต่ก็อยากจะย้ำธรรมะบางหัวข้อที่ให้แม่นหน่อยหรืออย่างน้อยก็เห็นเขาที่จะตอบได้ก็ยังเคยพูดไปแล้วว่าธรรมะบางข้อเนี่ยคนไทยก็เรียกกันคุ้นแต่ว่าเข้าใจไม่ถูกเรื่องหนึ่งก็ท่านอาจจะฟังแล้วก็ได้แต่ก็ตั้งเป็นคำถามว่าบางคนที่พูดเห็นพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์อย่างอริยสัจก็เริ่มได้ทุกข์เนี่ยแล้วก็บอกเอ๊ะพุทธศาสนานี่สอนแต่เรื่องทุกข์มองโลกแง่ร้ายหรือยังไงอะไรเนี่ยเคยฟังหรือยังว่าจะตอบยังไงเออถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องทุกข์เช่นอริยสัจข้อ1ก็ทุกข์นี่เริ่มกันก็ทุกข์เลยพูดเรื่องทุกข์เยอะเหลือเกินมองโลกในแง่ร้ายมั้งนี่จะตอบว่าไงแล้วก็ใช้หลักอะไรเป็นมาตรฐานในการพูดคือพูดต้องพูดอย่างมีหลักด้วยที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยย้ำพอว่าชาวพุทธนี่ก็มองพุทธศาสนาไม่ค่อยชัดทำให้ตอบเขาไม่ถูกเราต้องรู้ว่าท่านสอนทุกข์ไว้เพื่ออะไรเนี่ยคือทุกข์เนี่ยมันต้องเจอละคนเกิดมาเนี่ยคนไม่เจอทุกข์มีไหมเกิดมาถ้าตอบขั้นต้นง่ายๆครับพุทธศาสนาไม่ได้ให้หนีทุกข์เผชิญหน้าปัญหาเจอต้องแก้ไม่ใช่มัวหลบหนีปัญหากันอยู่เลยมันจะไปได้เรื่องเดียวเราเลยเนี่ยแก้ปัญหาก็ไม่ได้แล้วก็ยังกลายเป็นการหลบปัญหานั้นเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มอีกเนี่ยตัวเองก็ใจไม่ดีอีกเนี่ยแต่ทีนี้ว่าหลักสำคัญในการตอบเรื่องนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสทุกอย่างนั้นเป็นทุกตรัสมาให้เสร็จว่าเรามีหน้าที่อย่างไรต่อทุกข์เมื่อมีหน้าที่ต่อทุกข์แล้วก็มีหน้าที่อย่างไรต่อสุขหลักอริยสัจเนี่ยนะเราก็ได้ยินกันว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่อริยสัจชาวพุทธเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจพระพุทธเจ้าจะตรัสกิจต่ออริยสัจไปด้วยเดี๋ยวกิจในอริยสัจก็ได้กิจต่ออริยสัจก็ได้กิจก็คือหน้าที่สิ่งที่ต้องทำหรือพึงทำเรามีหน้าที่ยังไงต่ออริยสัจ4แต่ละข้อ1ทุกข์เรามีหน้าที่หลายพุทธเจ้าบอกทุกข์นะพึงกำหนดรู้นี่เป็นสำนวนพระกำหนดรู้นี่เรียกว่าปริญญาเนี่ยที่เรามาใช้ปริญญาตรีโทเองนะปริญญาเนี่ยมาจากหน้าที่ต่อทุกข์เลยนะเนี่ยปริญญาแปลว่ากำหนดรู้นี่สำนวนสมัยโบราณสำนวนตามประเพณีก็คือรู้ให้มันชัดว่ามันมีขอบเขตยังไงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนเช่นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือเรื่องทุกข์เนี่ยท่านจะเปรียบกับเรื่องแพทย์แพทย์จะรักษาบำบัดโรคนะที่จริงไม่ใช่รักษาโรคเดี๋ยวนี้เรียกรักษาโรครักษาคนแก้ไขโรคบำบัดโรคใครรักษาโรคเอาไว้ทำไม จริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดผิดหมดก็เราก็เลยพูดติดปากกับรักษาโรครักษาไว้ทำไมอ่ะรักษามันก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยที่จริงเขาเรียกบำบัดโรครักษาคนให้หายจากโรครักษาคนให้หายจากโรคพูดไปพูดมากลายเป็นรักษาโรคซะนี่เนี่ยทีนี้แพทย์เนี่ยจะบำบัดโรคทำไงก็ต้องรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเขาจะตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนเนี่ยวินิจฉัยโรคลักษณะนี้เรียกว่าหน้าที่ที่กำหนดให้รู้ให้มันชัดลงไปถ้ายังไม่รู้ชัดโรคอะไรเนี่ยจะก้าวต่อไปไม่ได้นะเป็นโรคปวดหัวตัวร้อนตรวจดูนะมันเป็นที่ไหนตรงไหนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จึงจะดูสมุดฐานของโรคนะวินิจฉัยโรคแล้วก็ดูตัวไอตัวเหตุที่ทำให้เป็นโรคฉันปวดหัวเนี่ยปวดหัวที่ไหนปวดจุดไหนมันเป็นอาการของอะไรแล้วก็จึงจะไปสมุดฐานนะบำบัดตัวโรคนะบำบัดไม่ได้ต้องบำบัดเหตุของโรคฉันท้องเสียเงี้ยแก้โรคท้องเสียจะไปแก้ว่ามันมาจากอะไรเช่นเป็นเชื้ออะไรแล้วแก้เชื้อนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเราบำบัดโรคเนี่ยเราไม่ได้บำบัดโรคจริงอะบำบัดแก้ไขไอ้ตัวเชื้อโรคหรือตัวสมุดฐานของโรคแต่ทีนี้ตอนแรกก็ต้องรู้จักก่อนรู้จักกูเป็นที่ไหนคืออะไรแต่ที่จริงยิ่งกว่านั้นอีกหมอเนี่ยนะจะบำบัดโรคเนี่ยเริ่มเรียนแท้ๆเนี่ยเริ่มเรียนต้องเรียนสรีรวิทยาเรียนกายวิภาคเรียนร่างกายก่อนอ้าวก็จะแก้ไขโรคไปเรียนร่างกายทำไมเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของโรคโรคมันเกิดที่ร่างกายเนี่ยเชื้อโรคมันก็มาทำต่อร่างกายหรือแม้แต่อาการวิปริตความไม่สมดุลการทำงานบกพร่องของร่างกายเองก็เป็นเหตุให้เกิดโรคแต่รวมแล้วก็คือแพทย์เนี่ยจะแก้ไขบำบัดโรคกลับต้องเรียนเรื่องร่างกายก่อนเหมือนกับเรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดที่ชีวิตคนต้องเรียนรู้เรื่องชีวิตเพราะนั้นในข้อทุกข์ในเรียนอะไรเรียนขันธ์ 5คือเรียนชีวิตคนซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์อีกทีนะเนี่ยแบบเดียวกับแพทย์เพราะว่าการปฏิบัติผิดต่อชีวิตนั่นเองหรือการทำงานไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นความบกพร่องของการดำเนินชีวิตนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แต่ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือว่าเนี่ยวินิจฉัยรู้กำหนดให้ชัดนะเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครเป็นทุกข์ถ้าใครเป็นทุกข์แสดงว่าผิดตรงเนี้ยทุกข์นั้นสำหรับรู้ถ้าพูดให้เต็มก็ทุกข์นั้นสำหรับปัญญารู้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ทุกข์ไม่ใช่สำหรับเป็นแต่ทุกข์สำหรับรู้รู้เท่าทันรู้เพื่อจะแก้ไขอันนี้ตรงข้ามกับทุกข์ก็คือสุขแต่ที่จริงท่านหมายถึงภาวะไม่มีทุกข์คือภาวะไม่มีโรคสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ภาวะเนี้ยก็คือจุดหมายภาวะเนี้ยคือภาวะที่เราต้องการทำให้เป็นเราควรจะเป็นข้อที่จากทุกข์ข้อหนึ่งลูกต้องรู้2สมุทัยเหตุของโรคอาจจะเป็นเชื้อโรคความบกพร่องของการทำงานของร่างกายหรือการถูกทำร้ายอะไรเนี่ยนี่เป็นสมุทฐานสมุทัยนี่ต้องแก้เนี่ยต้องบำบัดแล้วก็3นิโรธจุดหมายคือความไร้โรคร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นั่นเองก็คือหายโรคทุกเนี่ยความไร้ทุกหรือจะเรียกในระหว่างก็เรียกว่าความเป็นสุขเนี่ยเป็นภาวะที่เราจะทำให้มันเป็นขึ้นมาเราจะเป็นสุขแล้วก็ต่อจากนั้นพอเรารู้ว่าโรคอะไรเกิดจากเชื้อหรือเกิดจากอะไรนะจับได้แล้วแล้วก็รู้ว่าจุดหมายของเราคืออย่างนี้นะตอนนี้แหละก็วางวิธีแก้ไขวางวิธีรักษานะจะต้องวางยายังไงให้ยาอะไรบ้าง เวลาไหนก่อนอาหารหลังอาหารวันละกี่มื้อเนี่ยให้คนไข้ปฏิบัติตัวยังไงทั้งหมดนี้เรียกว่ามรรควิธีปฏิบัติลงมือทำเพราะนั้นมรรคไอ้ข้ออริยสัจ4ข้อก็เราก็มีหน้าที่ทวนอีกที1ทุกข์เรามีหน้าที่กำหนดรู้หรือว่าวินิจฉัยนะรู้ทันมันรู้ตามที่มันเป็น2สมุทัยเรามีหน้าที่แก้ไขบำบัด3นิโรธเรามีหน้าที่ทำให้มีเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยที่เราจะให้เป็นก็คือข้อนี้ถ้าพูดในระดับต้นๆก็คือสุขเรามีหน้าที่เป็นแล้วก็มรรควิธีปฏิบัติให้เลิกทุกข์วิธีปฏิบัติให้แก้ไขสมุทัยวิธีปฏิบัติให้บรรลุนิโรธผลที่ต้องการอันนี้คือต้องลงมือทำข้อ4มรรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสร็จหน้าที่เอาละ1ทุกข์มีหน้าที่ปริญญาคือรู้แปลว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ถ้าใครเป็นทุกข์แสดงคนนั้นปฏิบัติผิด2สมุทัยท่านเรียกว่าปหานะเรามีหน้าที่ละกำจัด3นิโรธเรามีหน้าที่ท่านเรียกว่าสัจฉิกิริยาเราทำให้เป็นจริงหรือทำให้แจ้งทำให้ประจักษ์นะทำให้เป็นของประจักษ์ขึ้นกับตัวเองแล้วก็มรรคเรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำที่เรียกภาวนามีหน้าที่ภาวนาก็ว่าทำให้มันเป็นมันมีจริงขึ้นเนี่ยหน้าที่อริยสัจ4ข้อเนี่ยสำคัญมากอย่ารู้แต่เพียงอริยสัจ4ต้องรู้หน้าที่ต่ออริยสัจด้วยแล้วเราจะตอบไม่ผิดเพราะในพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นสุขแต่สอนให้เรารู้ทันทุกข์ก็หมายว่าทุกข์สำหรับรู้สุขสำหรับเป็นฉะนั้นพุทธศาสนาศาสนาแห่งความสุขไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์นะแต่ว่าเราไม่หนีทุกข์เราสู้หน้าเผชิญด้วยปัญญาใช่ไหมถ้าเราใช้หลักนี้ตอบก็สบายแต่อย่างหลักหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้อันนี้ง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์ไว้ว่า1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนคนจำนวนมากเนี่ยเอาทุกข์มาทับถมตัวเองใช่ไหมอยู่ดีๆแหละไปคิดเรื่องอะไรแต่อะไรมาทำให้หัวสมองทุกข์เยอะเลยนะนะอย่างคนแก่ๆก็นั่งกลุ้มใจเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มานะหรือว่าอย่างคนหนุ่มๆก็ตัวเองก็อยู่ดีๆแหละไปเที่ยวหาเรื่องมาทุกข์ไปเที่ยวมัวเมาอะไรแต่อะไรอาหารกินที่จะสุขภาพดีก็ไม่กินไปกินไอ้ของที่มันทำให้ร่างกายเสียหายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเอาทุกข์ทับถมตน2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำที่มันไม่ได้เสียหายอะไรไม่เบียดเบียนใครนี่ท่านไม่ให้ละทิ้ง3แม้แต่สุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ให้สยบมัวเมาเรามีสุขที่ชอบทำเราไม่ทิ้งแต่ว่าเราก็ไม่สยบไม่ติดจมอยู่ไม่มัวเมาอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ละตอนละตอนเลยไม่ให้มันเสียใช่ไหมอ้าวสุขเกิดไปติดซะอีกก็เสียอีกแหละนี้ต่อไป4ปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปนะหมายความว่ายังมีสุขที่ดีกว่านี้อย่าไปหยุดอยู่แค่นี้เช่นสุขที่อาศัยวัตถุพึ่งพาสิ่งภายนอกนี่เป็นสุขขั้นต้นท่านยอมรับแต่ยอมรับอ้าวมีโทษมากนะถ้าคุณติดอยู่นี่นะไอ้สุขประเภทนี้มันต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระกับตัวคุณเองแล้วก็เมื่อขึ้นต่อสิ่งภายนอกเราต้องหามามันมีจำกัดก็ต้องแย่งชิงกันเกิดปัญหาทางสังคมท่านก็เลยบอกให้พัฒนาความสุขระดับอื่นต่อไปความสุขในทางคุณธรรมความมีเมตตาการอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีนะอย่างความสุขในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นความสุขในระหว่างมิตรสหายนี่ก็มีอีกระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยว่าให้มันมีหลายๆอย่างมาช่วยกันแล้วมีความสุขกับธรรมชาติแวดล้อมนะแล้วความสุขจากการรู้จักวางจิตใจของตัวเองให้ถูกต้องความสุขจากการมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ได้อะไรต่างๆเหล่านี้พัฒนาขึ้นไปอย่าไปหยุดอยู่แค่ความสุขระดับเดียวตกลงว่าเอานะวิธีปฏิบัติต่อทุกสุขหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบมัวเมาสี่ปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปก็ชีวิตก็จะพัฒนาไปด้วยเมื่อเราพัฒนาไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองทุกด้านต้องพัฒนาปัญญาต้องพัฒนาคุณสมบัติทางจิตใจอะไรต่างๆพัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์มันเป็นอย่างศีลอุโบสถศีล8เนี่ยเอามีไว้ทำไมอันนี้ก็เลยแทรกด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ารู้เพราะชาวพุทธเนี่ยปฏิบัติรักษาอุโบสถกันเยอะบางทีก็บอกได้บุญได้บุญทำไมรู้ว่าเพื่ออะไรอ้าวให้สังเกตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆศีล8เนี่ยท่านมีไว้เพื่อฝึกการรักษาความสามารถที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากนักรักษาอิสรภาพในการมีความสุขคือคนเราเนี่ยเริ่มต้นท่านก็บอกอ้าวต่างคนต่างมันก็อยากได้อยากเอาให้มากใช่ไหมนี่ท่านก็กั้นไว้ได้ศีล5บอกว่าเอาละจะหาอะไรแต่อะไรก็หาไปแต่ว่าขออย่าให้มันเบียดเบียนกันนะถ้าขืนไม่เอาศีล5นะใครมีกำลังมากกว่าก็แย่งชิงคนอื่นมันก็เดือดร้อนก็ยุ่งกันไปหมดใช่ไหมไอ้คนที่ไม่มีกำลังก็ต้องลักลอบเอาเนี่ยท่านก็บอกอ้าวคุณจะหาไปอยากได้เท่าไรก็หาแต่ว่าขออย่าละเมิดศีลนะแล้วคุณก็จะอยู่ร่วมกันได้พอจะไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ลุกเป็นไฟสังคมเนี่ยไม่ถึงกับระส่ำระสายนักแต่ว่าไม่รับไม่เป็นประกันว่าจะมีความสุขศีล5เนี่ยเอาแค่ว่าเอาอยู่กันได้แต่ละคนก็พออยู่ทีนี้คุณจะต้องฝึกพัฒนาต่อไปถ้าอยู่กับศีล5ก็มันก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าอยากจะได้ให้มากที่สุดเสพบริโภคเอามาใช่ไหมก็แย่งชิงกันแต่กั้นไว้ด้วยศีล5ก็ฝืนใจสิใช่ไหมจะเอาเต็มที่ก็เอาไม่ได้นะเดี๋ยวจะละเมิดศีล5ละเมิดกฎหมายท่านก็บอกว่าฝึกต่อไปทำไงก็ให้ศีล8มาศีล8ก็เพิ่มศีล5นี่เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ฆ่าฟันไม่ละเมิดทรัพย์สินอะไรเนี่ยนะไม่ละเมิดคู่ครองไม่หลอกลวงเขาไม่เสพยาเมาเพราะว่าคนที่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วเนี่ยครองสติไม่อยู่เป็นผู้คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่ไหมเราเห็นคนเมามาเราไม่สบายใจเลยคนขับรถคันโน้นเมามาในคนอื่นใจหวาดผวาเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อร่วมสังคมนี่ห้าข้อเนี่ยมันเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันนี่ถ้าเพิ่มมาบอกว่าเอาเพื่อคุณจะได้พัฒนาต่อก็เติมศีล8ศีล8ที่เติมท่อข้อที่เติมเป็นเรื่องของส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นแหละให้สังเกตนะความแตกต่างวิการและโภชนาเป็นเรื่องเราเองแหละเว้นจากอาหารยามวิการนัจคีตวาเว้นจากการเพราะรังขร้องก็เรื่องของตัวเองนะเรื่องของมาลาคันธวิเลประดับตกแต่งก็เรื่องตัวเองนอนที่นั่งอะไรฟูกฟูเป็นไปก็เรื่องตัวเองเท่านั้นแม้แต่พรหมจริยาเรื่องตัวเองเท่านั้นทำไมก็เพราะว่าตอนนี้แหละที่ว่าไอ้ศีล5เนี่ยมันยังแค่กั้นไม่ให้เบียดเบียนกันแต่ยังมุ่งเอาความสุขจากวัตถุภายนอกนี่ก็ท่านก็บอกว่าเอ้าลองอยู่เท่าที่ชีวิตต้องการสิ่งไม่จำเป็นต่อชีวิตที่บำรุงบำเรอลองตัดดูบ้างบอกว่า8วันลองครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยตัวเกินไปเนี่ยความสุขของเราชีวิตเราจะขึ้นต่อวัตถุหมดบอกว่าเอ้าลองดูสิกินอาหารแค่เท่าที่จำเป็นต่อชีวิตต้องการนะแล้วก็อยู่โดยไม่ต้องขึ้นต่อเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงการประดับประดาที่มันเกินจำเป็นเนี่ยแล้วก็นอนเลยก็ให้มันง่ายๆเนี่ยแล้วอยู่สุขสบายได้ไหมเนี่ย7วันเอาที8วันเอาทีก็เป็นการที่ฝึกตัวเองไว้และเตือนสติด้วยว่าไม่ให้เราเนี่ยไปขึ้นต่อวัตถุเสพบำรุงเบลอเกินไปชาวบ้านเอาแค่นั้นถ้าเป็นพระก็ต้องทำประจำไปเลยใช่ไหม นี่อย่างน้อยเราก็ไม่มัวเมาแต่ทีนี้เราจะมีอิสระด้วยท่านไม่ใช่บอกว่าพอมีวิกาลโภชนานัจจคีตวาเว้นไปแล้วไม่สนุกสนานบันเทิงแล้วจะอยู่เฉยๆนี่ท่านให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ท่านเรียกว่าอนวัชกรรมทีนี้แทนที่เราจะเอาเวลาไปสนุกสนานบันเทิงนะไปเที่ยวเตร่อะไรเราก็เอาเวลามาใช้ประโยชน์หนึ่งแสวงหาปัญญาค้นคว้าหนังสือนะสองไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรแต่ไรเนี่ยนะไปดูแลคนแก่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้เวลาเอาแรงงานเวลาที่จะสูญเสียไปกับหาความสุขเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีงามซะนะพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาตัวเองและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็นี่แหละอุโบสถท่านมุ่งอย่างนี้แต่อย่างน้อยข้อสำคัญคือให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกเกินไปทีนี้เราจะเก่งขึ้นคล่องตัวขึ้นอย่างคนที่ขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกเนี่ยต่อมามันพลุงพลังนะแล้วไปไหนไม่คล่องตัวอย่างบางคนเนี่ยท่านไม่มีฟูกนอนแล้วนอนไม่ได้ลำบากทีนี้ถ้าคนที่นอนยังไงก็ได้นะจะไปไหนมีอะไรก็ไปได้เลยใช่ไหมเออนอนฟูกก็ได้ไม่มีก็นอนได้เนี่ยก็เลยมีคติที่ญาติโยมเขาฟังแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาก็เออดีคนที่ฝึกในศีลแปดเนี่ยก็จะก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ว่าอะไรแต่อะไรที่มีฟุ่มเฟือยบำรุงบำเรอความสุขเนี่ยบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ว่างั้นนะถ้าคนที่ไม่ฝึกก็จะบอกว่าต้องมีฉันจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันแย่ว่างั้นนะทีนี้คนที่ฝึกตัวเองก็บอกว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้ทีนี้บางอย่างเนี่ยเขาคนที่ฝึกตัวเองมากๆแล้วเนี่ยเห็นไปเกะกะมันยุ่งฉันอยู่สบายสบายคล่องตัวดีกว่าก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่างั้นนะมีก็ได้ไหมมีก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่มีก็ดีไม่มีเราคล่องตัวดีกว่าเป็นอิสระคนอย่างนี้ก็พัฒนาภายในนะก็เป็นอิสระมากขึ้นความสุขไม่ต้องขึ้นแต่วัตถุบำรุงบำเรอแล้วก็ทำให้ชีวิตมีสติมากขึ้นและสามารถใช้เวลาทำประโยชน์ได้มากขึ้นใช่ไหมถ้าคนที่มัวแต่บำรุงบำเรอตัวเองมันก็ไหลไปตามกระแสต่อไปก็ยิ่งมีความสุขไม่ได้ด้วยตัวเองต้องขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นมากขึ้นก็เสียอิสรภาพนึกว่าตัวเก่งเปล่าเลยหมดความสามารถที่จะมีความสุขหมดอิสรภาพเลยเพราะนั้นก็ฝึกไว้เพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยความจริงเรื่องศีล8อุโบสถเนี่ยเป็นเรื่องหลักเบื้องต้นถ้าเราฝึกกันว่าจะเป็นประโยชน์มากเชื่อไหมน่าจะทำ7วัน8วันทีงเนี่ยฝึกความเข้มแข็งสติแล้วก็ความเป็นอิสระของตัวเองความอยู่ง่ายซึ่งทำให้ไม่เบียดเบียนกันมากด้วยพร้อมกันนั้นเอาเวลาไปทำประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยอันเนี้ยก็นี่เป็นตัวอย่างของการฝึกเอาเรื่องศีลเนี่ยมาช่วยฝึกเรื่องของการพัฒนาชีวิตถึงไปทั้งจิตใจปัญญาไปด้วยกันวันนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ที่พูดมาปรารภก็คือให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติต่อเรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะนั้นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาให้ความสุขไม่ใช่ศาสนาให้ความทุกข์เราถ้าฝรั่งอ่านคำสอนเนี่ยเพราะเขาจับไม่ถูกเขาก็เห็นอริยสัจทุกข์ก็บอกพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยลองไปอ่านตำราฝรั่งเอ็นไซโคลปีเดียอะไรเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้อ่านตำรามาเมืองไทยมาเจอคนไทยเอ๊ะชาวพุทธที่เป็นสุขกว่ากันนะคือมามองดูชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสุขเขาโยงไม่ได้ว่ามันอย่างไรคำสอนว่าเป็นทุกข์แต่ตัวคนอยู่เป็นสุขเนี่ยกันเนี่ยคือจับไม่ถูกจับจุดไม่ได้อันนี้เข้าใจแล้วยังท่านนี้ตอบได้นะฮะเนี่ยก็ตอบว่าอ๋อทุกข์พุทธศาสนานั้นสอนว่าทุกข์สำหรับรู้เป็นสำหรับเรื่องสำหรับปัญญารู้นะแต่ว่าสุขนั้นสำหรับชีวิตเราจะเป็นนั่นนะนะอ้าวนี่ก็อีกอันหนึ่งเรื่องกรรมก็ชาวพุทธก็ พูดถึงกรรมกันแล้วก็พูดเพราะไม่ได้ศึกษาพูดตามๆกันมาต่อมาก็คลาดเคลื่อนเพี้ยนเยอะเลยจนกระทั่งมาเป็น

0: รู้แต่ไม่ได้เอาใจใส่แยกไม่ถูกทีนี้ที่ผมถามนี่ต้องการให้แยกว่ากรรมลัทธิกรรมเก่ากับพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรหรือว่าลัทธิกรรมเก่ากับหลักกรรมในพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรตอบได้ไหมนะลองตอบดูก็ได
1: ้ก็กรรมเก่านี่คือเชื่อกรรมเนี่ยที่เกิดจากผลจากชาติที่แล้วแล้วก็มาดลบันดาลให้ชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้บ้างเป็นงี้บ้างเกิดมายากจนบ้างแต่กรรมของเรานี่คือกรรมลักษณะว่าการกระทําของบุคคลการทําต่อสังคมนี่ผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ป่ะครับ
0: ก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะเอาละต้องดูความเข้าใจกันว่าเพราะอันนี้มันมาในเรื่องของสภาพสังคมมาแฝงในวัฒนธรรมแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนนั่นที่ท่านโชติปุโนว่าก็หมายความว่ากำลังพยายามแยกออกมาแต่มันก็ยังไม่ถึงตัวแท้ใครจะลองอีกไหมแยกลัทธิกรรมเก่าออกจากกรรมในพุทธศาสนาให้ได้นะถ้าแยกไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเราก็ยังไม่พ้นจากปัญหาของชาวพุทธที่จะสร้างสังคมพุทธได้ยากนะอ้าวลองดู
2: เรื่องกรรมเก่าก็คงเหมือนกับแห่งโชติปุโนนะครับคือเป็นกรรมเมื่อชาติที่แล้วนี่แต่กรรมจริงคือมันเกิดจากเหตุปัจจัย
0: เอาก็กรรมในชาติก่อนก็เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันนิดนะยังไง
2: ผมตอบว่ามันเป็นที่เหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยการทำของเรา
0: ก็
2: แต่ไม่ใช่ในชาติที่แล้ว
0: อ้าวท่านว่าท่านสุวิโรว่าท่านสิริธรรมโมลองว่าดู
3: ลองดูนะครับ
0: ลองดูดีแล้วแหละ
3: กรรมของลัทธิเดียทีนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันส่วนกรรมในหลักพุทธศาสนาคือการกระทำปัจจุบันทั้งสิ้นอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ก็ใกล้เข้าไปอีกก็ได้คนละแง่ละแง่ท่านอิทธิวโรไม่ลองตอบเลยลองดู
4: ก็กรรมในลัทธิเดรัจฉีครับจะทำให้คนหมกมุ่นไม่ยอมทำความดีเพราะว่
0: า
4: เป็นเราเคยทำมาแล้วไงเราก็ต้องรับกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่กรรมในทางพุทธศาสนาคือถ้าเราทำไม่ดีกับใครเราก็ต้องรับกรรมนั้นถ้าเกิดเราทำดีกับใครเราก็ต้องรับกรรมนั้นเราทุกคนจะรับกรรมเสมอทั่วกันครับ
0: อ้าวลองเท่านี้ก่อนใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวว่าไปตามขั้นแต่ว่าไปเป็นขั้นตอน1ลัทธิเดียรถีที่สอนว่าอะไรๆก็เป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยคือลัทธินิครนนะชื่อลัทธินิครนทีนี้ต่างกับพุทธศาสนาอย่างไรก็กรรมเก่ามันก็บอกแล้วว่ามันเฉพาะเก่ามันไม่พูดกรรมเฉยๆกรรมเฉยๆมันเป็นกลางๆนี่รวมหมดเลยกรรมมันไม่ได้มีแค่เก่านี่ใช่ไหมมันมีใหม่ด้วยมันต้องตลอดหมดมันจะไปจำกัดเอาเก่ายังไงและเก่าของลัทธินิครนเนี่ยหมายถึงกรรมชัดก่อนอย่างที่ท่านว่าคือลัทธิเนี่ยเขาจะถือว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์จะประสบความเป็นไปอย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็กลายไปว่าเนี่ยทั้งในอดีตในปัจจุบันชาติเนี่ยในชาติเนี้ยที่เป็นมาแล้วก็ตามต่อไปก็ตามเนี่ยมันก็แล้วแต่กรรมชาติก่อนเพราะนั้นต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องรอกรรมชาติก่อนใช่ไหมอันนี้มันก็หมายความมันมองอยู่แค่ส่วนเดียวนะทีนี้กรรมก็คือเรื่องของการกระทำที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินไปเรื่อยๆตลอดเวลานะจะเป็นเก่าเป็นใหม่แล้วก็ไปต่ออนาคตทีนี้ไอ้กรรมเก่ามันก็มีผลต่อปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันมีผลต่ออนาคตเรารู้กรรมเก่าก็คือรู้เหตุปัจจัยเก่ารู้แล้วเราก็จะได้เอามาใช้ประโยชน์ปัจจุบัน

0: ดีขึ้นแล้วเรามุ่งหมายผลในอนาคตอย่างไรก็กรรมปัจจุบันที่ทำเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยเราก็จะได้วางแผนถูกแต่ไม่ว่าจะเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอดีตหรืออนาคตที่ทำได้คือปัจจุบันใช่ไหมตกลงว่าเรื่องกรรมพุทธศาสนาก็มาเน้นที่ปัจจุบันเพราะเป็นส่วนที่เราทำได้แต่ว่าพุทธศาสนามุ่งให้เราปรับปรุงทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นใช่ไหมท่านเรียกว่าทำกรรมที่เป็นกุศลถ้าอดีตเราทำกรรมไม่ดีเราก็จะได้มาแก้ไขทำกรรมที่ดี 1. เพื่อทำกรรมปัจจุบัน 2. และทำกรรมปัจจุบันที่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะทำกรรมที่ดีทำกรรมที่เป็นกุศลอันนี้ลัทธินั้นลัทธิกรรมกล่าวมันมีผลเสียอย่างไรคือมีผลเสียที่ทำให้เรารอผลไม่ต้องทำอะไรนี่จุดที่เสียหายพุทธศาสนานี่ต้องการให้ทำไม่ใช่ให้รอผลเนี่ยเพราะนั้นท่านก็เลยจัดเข้าในลัทธิสามลัทธิเดียรถีที่เชื่อไปหมกมุ่นติดเข้าแล้วเนี่ยจะทำให้ไม่ทำอะไรท่านเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยาการไม่กระทำหนึ่งลัทธิที่เชื่อว่าคนเราจะเป็นยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไงก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็ต้องรอกรรมชาติก่อนใช่ไหมมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กรรมชาติก่อนก็เลยไม่คิดแก้ไขทำอะไรสองลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะการบันดาลของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือพระผู้เป็นเจ้าอ้าวเราทำอะไรก็ไม่มีผลนี่มาแล้วแต่พระเจ้าโปรดหรือไม่นะก็เราก็ต้องหาทางทำให้พระเจ้าโปรดเช่นพลาไปบูชายันหรือไม่งั้นก็ไปอ้อนวอนเอาเนี่ยทำผิดก็อ้อนวอนให้ท่านโปรดท่านก็ยกโทษให้ถ้าหากว่าทำดีแต่ท่านเกิดเครื่องขึ้นมาท่านก็เด่นงานเราอีกใช่ไหมเพราะนั้นเราทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์สามลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคแล้วแต่โชคอะไรจะเป็นไงเนี่ยคาดหมายไม่ได้ทำไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงคราวก็เป็นเองสามลัทธิเนี่ยเป็นลัทธิเดียลัทธิทวนอีกทีหนึ่งลัทธิกรรมเก่าอะไรก็อะไรก็เป็นเพราะกรรมชาติปางก่อนสองลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสามลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงก็เป็นไปเองแล้วแต่โชคถึงคราวเป็นไปนะสามลัทธินี้มันขัดต่อหลักเหตุปัจจัยลัทธิที่หนึ่งเรียกว่าปุเพกตะเหตุวาทหรือเรียกสั้นๆปุเพกตวาทลัทธิที่สองเรียกว่าอิสระนิมมานเหตุวาทหรือเรียกง่ายๆเป็นอิสวนนิรมิตวาทอิสวนนิรมิตสามก็ลัทธิอเหตุวปัจจยวาทหรืออเหตุวาทอเหตุวาทง่ายๆดีไม่มีเหตุแล้วแต่โชคนี่อย่างคนที่พูดและแต่เวทกรรมเนี่ยเป็นคนที่พลาดไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาดีไม่ดีก็ไปเชื่อเป็นลัทธิแบบแล้วแต่โชคเพราะนั้นความไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดปัญหามากนะชาวพุทธก็เชื่อเรื่องกรรมก็เพี้ยนนะแล้วก็ไปเป็นเรื่องกรรมเก่าชาติก่อนบ้างเป็นเรื่องแล้วแต่โชคบ้างอะไรตีกันวุ่นหมดเป็นเรื่องโดนบันดาลบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องแก้ให้ถูกอย่างน้อยเนี่ยรู้หลักอันนี้ไว้จะได้แยกกับปัจจัยพุทธศาสนาหลักกรรมก็คือหลักหรือของการกระทำที่ว่าเรื่องของชีวิตมนุษย์มันเป็นเรื่องที่เกิดจากเจตจำนงซึ่งออกมาในทางความคิดการพูดการกระทำใช่ไหมซึ่งมันมาหล่อหลอมชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเป็นไปต่างๆซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในการกระทำในการคิดในการพูดที่มันดำเนินไปอยู่เรื่อยๆปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตแล้วทำเดี๋ยวนี้ล่วงไปวินาทีเดียวก็เป็นอดีตถูกไหมมันก็กระบวนการก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือผลรวมของอดีตตั้งแต่วินาทีนี้ถอยหลังไปหมดเนี่ยซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องการให้เกิดผลดีเนี่ยต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องแก้ไขว่าอะไรที่ทำมาผิดแก้ซะแล้วก็วางแผนทำให้ดีเพื่อผลข้างหน้าจะดีดังนั้นหลักพุทธศาสนาจึงมีการศึกษามีสิกขาเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขให้การกระทำกรรมของเราดีขึ้นนั้นหลักกรรมเนี่ยมันก็โยงไปหาหลักไตรสิกขาซึ่งมีข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ว่าให้เราศึกษาให้เราแก้ไขให้เราพัฒนาปัญญาแล้วก็มาทำกรรมที่ดีขึ้นเป็นกุศลยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไปรัวรอผลกรรมเก่าเป็นอันว่าเป้าหมายของการกระทำกรรมของเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วพัฒนาความสามารถที่จะทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยหลักกรรมของพุทธศาสนาแยกได้ไหมฮะตอนนี้นะแล้วมีอะไรสงสัยไหมล่ะตอนนี้ชัดพอไหมล่ะที่คุยกันเนี่ยก็จำสามลัทธิให้แยกออกจากพุทธศาสนาได้ก็จะชัดพอสมควรแล้วก็เรื่องหน้าที่กิจต่ออริยสัจก็จะตอบเรื่องทุกข์เรื่องอะไรได้อ้าว
1: แล้วถ้าเรื่องเลิกยามอะไรเงี้ยครับ
0: เลิกยาม
1: ที่มีบางคนเชื่อเราจะอธิบายยังไงดีเพราะว่าบางทีเรื่องเลิกยามอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดกษัตริย์จะส่งเทียบเชิญไปหากษัตริย์อีกเมืองนึงที่จะเชิญมาในเมืองของเราพราหมณ์ก็จะเป็นคนดูเลิกยามแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นแต
0: ่
1: เชื่อตรงที่พราหมณ์จะเป็นคนที่คำนวณคำนวณว่
0: า
1: ควรจะส่งเทียบเชิญไปในฤดูกาลไหนเพราะว่าถ้าเกิดส่งจดหมายไปในฤดูหนาวจดหมายก็อาจจะไปไม่ถึงหรือว่าส่งไปเร็วไปก็กษัตริย์ก็อาจจะเตรียมการในเมืองไม่ทันเพราะว่าสมัยก่อนการเดินทางก็ลำบากก็ต้องมีการเตรียมเงินเตรียมอะไรทำพิธีผมเลยบอกว่าเคยอ่านมาเหมือนกันว่าอย่าไปเชื่อเรื่องงานแต่ต้องเชื่อเพราะเขาเป็นการคำนวณว่าเป็นหลักการว่าเวลาเท่านี้กี่เดือนกี่เดือนจะส่งเทียบไปแล้วกษัตริย์จะมากว่าจะตอบได้แล้วจะเตรียมการพร้อมหรือว่าเวลาวันไหว้เจ้าของชาวจีนนะครับที่ชาวจีนจะนิยมไหว้เจ้าเยอะมากแต่เขาบอกแล้วถึงเวลาก็จะมีคนไหว้เจ้ากษัตริย์ก็เลยให้รวมตัวกันและเผาคัมภีร์ให้หมดแล้วก็นักปราชญ์มารวมตัวกันแล้วก็คิดสูตรคำนวณว่าควรจะไหว้ทุก7วันทุก15วันแบบให้หยุดเฉลี่ยกันไปว่าอาทิตย์นี้หยุดวันจันทร์อาทิตย์นี้หยุดวันอังคารเฉลี่ยกันไปสัก 4-5 ปีแล้วจะเฉลี่ยกันไปหยุดกันครบทุกวันอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันคือการคำนวณแต่เขาไม่ได้สอนว่าควรจะทำอย่างนี้เพราะอะไรเขาสอนแค่ผลลัพธ์ออกมาเลยครับควรจะแนะนำญาติโยมยังไงดีครับแล้วท่านมีความเห็นยังไงครับ
0: เรื่องเลิกยามเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ความจริงในระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยของธรรมชาติเพียงพอเมื่อเราไม่รู้เพียงพอเนี่ยเราคาดหมายอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไรจากความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวและระแวงก็จะหาสิ่งที่จะช่วยให้เกิดกำลังใจความมั่นใจยึดเหนี่ยวนะและนี่เป็นจุดที่มาหนึ่งแล้วทีนี้ก็เมื่อมีไอ้เรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องเลิกยามหรือความเชื่อเทพเจ้าไปบวงสรวงทำให้เกิดหลักยึดเหนี่ยวขึ้นมานะอย่างน้อยก็ปลอบโยนจิตใจก็ทำให้เขาเนี่ยใจเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านมากไม่ระส่ำระสายก็เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้หนึ่งแล้วนะสองก็คือว่าเมื่อคนในสังคมนี้กลุ่มนี้ชุมชนเนี่ยมันเชื่ออย่างเดียวกันมันก็มีสิ่งที่รวมใจทำให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคีพร้อมเพรียงก็ได้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้เรื่องของโหรเนี่ยก็เป็นวิชาสถิติอย่างหนึ่งด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สังเกตมาว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในธรรมชาตินะดวงดาวนี่อยู่ตำแหน่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์นั้นก็จดบันทึกไว้นะคนรุ่นหลังก็มาดูตามนี้ก็ต่อมาก็โอ้ถ้าอันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของการที่มนุษย์ได้แค่สังเกตปรากฏการณ์ซึ่งก็เป็นธรรมดาแม้วิทยาศาสตร์เองก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะเรารู้เรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติไม่เพียงพออย่างเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็ อาศัยความรู้เนี่ยมาทำให้เกิดไอ้ความแน่นอนทดลองกันว่ามันเกิดจริงอย่างนี้ทุกทีก็เอาวางลงเป็นกฎเป็นอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏว่ายังมีผิดเลยขนาดนี้ใช่ไหมเช่นอย่างนิวตันเนี่ยบอกว่า the law of gravitation กฎความโน้มถ่วงอะไรเนี่ยก็นึกว่ามันเป็นความจริงของธรรมชาติต่อมาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์บอกมันไม่จริงแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ในระดับของการเป็นอยู่การปฏิบัติการของมนุษย์ในระดับหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นจริงแต่ว่ามันก็คือแสดงว่ายังรู้ไม่เท่าถึงระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยในธรรมชาติเพียงพอมันละเอียดอ่อนเหลือเกินอย่างในนี้การทำนายเรื่องฤดูกาลอากาศเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุปัจจัยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำนายให้แม่นยำใช่ไหมก็พยายามกันไปเนี่ยก็เป็นความพยายามของมนุษย์อย่างโหราศาสตร์ก็มาเป็นดาราศาสตร์แต่ก่อนก็ได้แค่เนี่ยเอามาใช้ทำนายความเป็นไปสังคมมนุษย์ต่อมาก็เลยมนุษย์ก็ได้รู้ไอ้ความสัมพันธ์เรื่องรายละเอียดเรื่องดาวความระยะทางเรื่องการหมุนการอะไรต่ออะไรดีขึ้นนะเป็นวิชาดาราศาสตร์นะก็เลย2วิชาเนี่ยมันเป็นสืบเนื่องกันโบราณก็เป็นโหราศาสตร์แต่ว่ามันก็มีหลักความจริงอยู่อันหนึ่งที่ว่าก็ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดความเป็นไปของอันหนึ่งก็มีผลกระทบต่ออันอื่นที่ใกล้ชิดแล้วก็ขึ้นต่อความแรงของเหตุปัจจัยอันนั้นใช่ไหมนี่แหละไอ้หลักอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอะไรต่ออะไรมีผลต่อพวกธาตุต่างๆในโลกนี้อย่างเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็เกิดการสังเกตว่าเออไอเหตุการณ์ปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์เองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความหมุนเวียนของดวงจันทร์คือก็สังเกตว่าเวลาเท่านั้นค่ำมีอาชญากรรมประเภทนี้มากเลยเนี่ยก็เลยมีการพยายามหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์นะก็สันนิษฐานแบบเหตุปัจจัยตามทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไอ้เช่นวันเท่านั้นค่ำมีอย่างเงี้ยอาชญากรรมอย่างนี้มากมันสัมพันธ์กับอะไรดวงจันทร์นี่มันสัมพันธ์กับเรื่องของโลกเนี่ยมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมซึ่งมันก็เป็นความจริงเพราะว่ามันแรงดึงดูดนี้ที่มันทำให้น้ำขึ้นน้ำลงในโลกเนี่ยถ้าในร่างกายคนเนี่ยก็ประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเวลาพระจันทร์15ค่ำเป็นต้นเนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งไม่เฉพาะมีผลต่อน้ำในแม่น้ำในทะเลก็มีผลในน้ำในร่างกายคนเมื่อน้ำในร่างกายคนมีการเปลี่ยนแปลงก็มีผลกระทบต่อเรื่องของสมองเรื่องของความคิดจิตใจสภาพจิตใจก็มีความรู้สึกแปรปรวนไปตามด้วยเขาก็ตีออกมาว่าเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้เห็นไหมถ้าพวกหนึ่งก็ได้แค่ปรากฏการณ์ว่าอ้อพอถึงวันสิบห้าค่ำมันมีไออาชญากรรมงี้มากแล้วก็พูดได้แค่นั้นว่าอ้อถ้าเป็นพระจันทร์เต็มดวงมีอาชญากรรมงี้ได้แค่นั้นนี่พอรู้เรื่องเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายเช่นเรื่องความดึงดูดอะไรเนี่ยนะมากขึ้นก็มองเห็นในความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเหตุปัจจัยนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นกระบวนการอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละก็หมายความว่าอ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนี่มีผลได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็คือเพื่อเรื่องของระบบความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองเป็นแต่เพียงมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้เข้าใจแต่ทีนี้มนุษย์จะไปมัวรอเอางี้หรือพุทธศาสนาบอกว่าเราไม่ควรจะไปมัวรอสิ่งที่มันไม่รู้แน่นอนอะไรที่เรารู้ศึกษาเหตุปัจจัยได้เราทำได้เนี่ยเราทำใช้ความเพียรพยายามเพราะความเพียรพยายามของเราในเหตุปัจจัยที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถทำให้มีกำลังแรงกว่าไอ้ส่วนเหตุปัจจัยที่มันแฝงนิดๆหน่อยๆเราจะมัวไปรอทำไมนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างใน พุทธภาษิตบทหนึ่งนักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโถพาลังอุปจคาที่บอกว่าคนเขามวลคำนวณดวงดาวอยู่ประโยชน์ได้ล่วงเลยเข้าไปเสียแล้วเนี่ยเพราะว่าประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรได้เนี่ยนะพุทธศาสนาไม่หูมให้ติดอยู่แต่ว่าให้ใช้ปัญญาศึกษาทำเหตุปัจจัยเมื่อเรามีกำลังใจเข้มแข็งทำด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะครอบงำเหตุปัจจัยที่เบากว่าได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเราหวั่นไหวใจเราไม่เข้มแข็งก็เราก็เพียงพร้ำได้นะนี่ก็เราก็เอาเหตุปัจจัยที่จะรู้ได้ศึกษาได้เนี่ยเป็นหลักก่อนนะจะเห็นว่าคนที่ถือเลิกยามเนี่ยเพราะตัวโหนเองก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแล้วก็ไม่ได้รู้จริงดูมาตามสถิติใช่ไหมเนี่ยการพลาดก็เกิดเช่นปฏิวัติในเมืองไทยคราวหนึ่งโหนให้เลิกว่าตีสามคณะปฏิวัติก็เลยรอเวลาตีสามอีกฝ่ายรู้พัดชิงเอาซะก่อนเลยแพ้เลยใช่ไหมนี่มัวรอเลิกใช่ไหมตีสามไอ้ฝ่ายโน้นพัดชิงเอาซะตัดพวกนี้เลยอดเลยตีสามหมดไปแล้วเสียท่านี่ดังนั้นก็มัวรอเลิกยามเนี่ยมันเสียซะเยอะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่มัวรอเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างการอ้อนวอนเทพเจ้าเดี๋ยวมาก็จะได้เรื่องกำลังใจเนี่ยความพรักพร้อมเชื่อร่วมกันเนี่ยใช่ไหมไอ้พวกการเชื่อร่วมกันกำลังใจอะไรความพร้อมเพรียงก็ไม่แน่มีผลเนี่ยนะแต่นี้อ้าวจะเล่าเรื่องให้ฟังอันคือพวกประเภทนี้มันอยู่ในประเภทเดียวกันเรื่องโหราศาสตร์เชื่อเลิกยามแล้วเรื่องเชื่อเทพเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เอาทั้งเรื่องเทพเจ้าและเลิกยามมารวมกันท่านก็เล่าไว้เป็นชาดกอย่างน้อยให้เห็นทัศนคติของพุทธศาสนาต่อเรื่องเหล่านี้ที่ริมแม่น้ำคงคามีฤาษีท่านหนึ่งตั้งอาสมอยู่อาฤาษีท่านเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไกลไปเป็นแคว้นเลยนะเพราะว่าท่านติดต่อกับพระอินทร์ได้นะเดี๋ยวพระอินทร์ก็จะลงมาเยี่ยมท่านมาคุยกับท่านนี่พระอินทร์นี่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าดังนั้นพระอินทร์ก็จะมาเล่าให้ฤาษีท่านฟังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงงั้นนะฤาษีก็เอามาบอกชาวบ้านนะก็เลยคนก็นับถือฤาษีได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรต่างๆต่อมาก็มีแคว้นสองแคว้นจะลบกันนะอันนี้เอาแคว้นกอกับแคว้นขอก็แล้วกันทั้งสองแคว้นนี่ต่างก็นับถือพระฤาษีนะยังไงไงก็ต้องถามพระฤาษีก่อนว่าใครจะชนะนะก็เลยฝ่ายหนึ่งก็ไปหาพระฤาษีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปแต่ว่าไม่พร้อมกันนะทีนี้พระฤาษีก็ผัดว่าเดี๋ยวขอโอกาสรอพระอินทร์จะมาวันนั้นแล้วจะถามให้แล้วก็นัดมาฟังอีกทีนี่พอพระอินทร์มาฤาษีก็ถามว่าสองฝ่ายกอขอนี่เขาจะรบกันนะฝ่ายไหนจะชนะพระอินทร์ก็บอกว่าฝ่ายกอจะชนะว่างั้นนะอ้าวพระฤาษีก็นัดพวกสองฝ่ายนั้นไว้คนละครั้งก็บอกให้ฟังนี่ฝ่ายกอที่จะชนะเนี่ยนะได้รับฟังคำทำนายแล้วก็ไปบอกกันพวกแม่ทัพในกองก็ดีใจเพลิดเพลินสนุกสนานคราวนี้พัดสนุกกันใหญ่เลยนะฮะเหมือนกับฉลองชัยชนะก่อนจริงนะก็ไม่เตรียมการพนุก็ตัวเองจะชนะแหละทีนี้ฝ่ายกษัตริย์ขอเนี่ยไปฟังคำทำนายมาแล้วเป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อนะเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีกำลังใจพอฟังว่าแพ้ก็แย่ใช่ไหมเนี่ยดีไม่ดีก็หนีหรืออะไรอันนี้บอกว่าเราได้ฟังอย่างนี้เราต้องยิ่งเตรียมทัพให้รอบคอบก็บอกนายทัพนายกองวางแผนกันให้ดีจัดกระบวนทัพมาเตรียมกำลังให้เข้มแข็งพรักพร้อมที่สุดพอถึงเวลารบกันจริงปรากฏว่าฝ่ายขอชนะไอ้กอแพ้แม่ทัพหรือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายกอที่ได้รับคำทำนายว่าชนะก็โกรธพระฤาษีมากสิใช่ไหมมอหน่อยมาทำนายว่าเราจะชนะแล้วเสร็จแล้วเราแพ้ ก็หนีขับรถไอ้ขับม้าไม่ใช่ขับรถขับม้าหนีไปแต่ถึงยังไงต้องด่าพระฤาษีให้ได้ก่อนก็ต้องผ่านม้าไปทางอาสมพระฤาษีตะโกนด่าพระฤาษีโกหกว่างั้นนะนี่ฤาษีก็น้อยใจเนี่ยพระอินทร์นี่ทีเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยเสียชื่อในหมู่มนุษย์จะมาโดนชาวบ้านด่าก็เลยรอจนกระทั่งว่าต่อมาพระอินทร์ก็ลงมาเยี่ยมอีกก็มาคุยฤาษีก็ต่อว่าบอกท่านทำไมบอกเราผิดแล้วทำให้มนุษย์เขาโกรธแล้วเราก็เสียชื่อหมดเขาเนี่ยพระอินทร์ก็กล่าวคาถาขึ้นมาคาถาหนึ่งบอกว่าลงท้ายนะบอกความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้ว่างั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตานะให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้นะแม้แต่พระอินทร์ทำนายก็ยังเอาอย่างมนุษย์จะเอาชนะได้ใช่ไหมนี่คือคติพุทธศาสนาจำไว้ไม่ให้ย่อท้อทางพุทธศาสนานี่ไม่ให้ย่อท้อแต่ว่าไม่ให้ประมาทนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมัวหลงละเลงใช่ไหมนะก็เล่นสนุกสนานเลยแพ้เลยฝ่ายนี้มันมีกำลังใจไม่พลอยท้อถอยไม่อ่อนแอก็เตรียมการใช้ปัญญาคิดเตรียมการให้รอบคอบก็ชนะได้นะเนี่ยคติพุทธศาสนาจะมีเรื่องอย่างเนี้ยชาดกท่านเล่าไว้มีเรื่องในคัมภีร์ที่ว่าเทวดานะมาแกล้งมนุษย์เพราะว่าไม่พอใจแต่มนุษย์มีความหนักแน่นมั่นคงในธรรมชนะเทวดานะเพราะว่าพุทธศาสนาถืออะไรรู้ไหมคือศาสนาพราหมณ์เก่าเขาถือว่าเทพสูงสุดเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลเทพสูงสุดก็สร้างโลกด้วยบรรดาชะตากรรมทุกอย่างจะต้องเป็นไปอำนาจของเทพเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดมาสอนใหม่บอกธรรมสูงสุดใช่ไหมนี่คือหลักการใหญ่หลักการพื้นฐานเนี่ยชาวพุทธจะต้องยืนให้ได้นี่ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ไม่มั่นคงไปกลัวเทวดาเอาเทพสูงสุดท่านไม่ได้ให้ดูถูกหรือไปปฏิปักษ์ต่อเทวดาเคารพนับถือเหมือนญาติพี่น้องมีเมตตาต่อกันแต่ท่านไม่ให้ยอมกับเทวดาต้องถือธรรมเป็นใหญ่นะมนุษย์กับเทวดาจะชนะกันที่ธรรมะถ้ามนุษย์มีธรรมเทวดาจะชนะไม่ได้นะดังนั้นก็คติพุทธศาสนาก็ย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดจำไว้ให้แม่นหลักของเราอยู่นี่นะเนี่ยจุดเปลี่ยนที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ธรรมมันก็โยงไปถึงความจริงของธรรมชาติระบบเหตุปัจจัยใช่ไหมซึ่งต้องรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมแต่เทพเจ้ายิ่งใหญ่เรามีหน้าที่อ้อนวอนเอาเข้าใจใช่ไหมแต่ธรรมะนี่เรามีหน้าที่ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ทำไม่ถูกเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเทพกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมเนี่ยมันต่างไปมนุษย์สัมพันธ์กับเทพโดยการอ้อนวอนเอาเข้าใจให้ท่านบันดาลผลให้แต่มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมต้องรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาก็ต้องพัฒนาตนเพราะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่ถือธรรมเป็นใหญ่สูงสุดเนี่ยทำให้มนุษย์ต้องรู้ต้องศึกษาให้เกิดปัญญาแล้วก็ต้องทำคือทำให้ตรงเหตุปัจจัยจึงต้องมีความเพียรพยายามเพราะนั้นหลักเรื่องกรรมการกระทำหวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรและหลักศิกขาการศึกษาจึงตามมาจากการถือธรรมเป็นใหญ่ตรงเนี้ยจะทำให้เราแยกได้ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เป็นต้นเดี๋ยวเทวดาในพุทธก็มีในพราหมณ์ก็มีชาวบ้านแยกไม่ถูกเลยว่าชาวพุทธนับถือเทวดาแบบไหนพราหมณ์นับถือแบบไหนแยกได้อย่างตอนนี้ได้นะบอกว่าอย่างชาวพุทธนี่พระจะสวดมนต์ก็มีชุมนุมเทวดาเคยได้ยินใช่ไหมชุมนุมเทวดาหมายความว่าไงอย่าไปเข้าใจว่าไปนับถืออ้อนวอนเทวดาเนี่ยดีไม่ดีแยกไม่ออกก็คนเขานับถือเทวดาอยู่พุทธก็ไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่า หนึ่งต้องมีเมตตาต่อการปรารถนาดีต่อกันสองเทวดาได้มากเป็นปุถุชนยังเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสเยอะยังมีปัญญาไม่มากนักอาจจะดีกว่ามนุษย์บ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องพัฒนาตนต่อไปนี่พระจะสวดมนต์ก็คือสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะฉะนั้นเรามาฟังสาธยายธรรมะเราก็มาฟังธรรมะนั่นเองนี่มนุษย์ไม่ฟังธรรมะแต่คนเดียวก็บอกว่าเออเราจะฟังธรรมะกันแล้วเทวดาเราก็คิดถึงอยากให้ได้ฟังบ้างก็เลยชุมนุมเทวดาบอกเทวดาทั้งหลายท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในฟ้าอยู่ในห้วยอยู่ในเหวอยู่ในเขาพูดหมดเลยลงท้ายธรรมสวรรคาโลอยัมพทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วนี่คือพุทธศาสนากับเทวดาชุมนุมเทวดาคือเชิญเทวดามาฟังธรรมไม่ได้ขอร้องอะไรท่านเลยเข้าใจยังเนี่ยแยกแค่นี้ก็ชัดแล้วแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่แยกไม่ได้เลยใช่ไหมเอ๊ะชุมนุมเทวดาสงสัยอ่อนวอนเทวดาแล้วเนี่ยเชิญเทวดามาฟังธรรมนะต่อไปนี้ตอบได้เลยนะว่าเทวดาเนี่ยหนึ่งเรามีความสัมพันธ์กับท่านได้เมตตาไม่ลบหลู่ดูหมิ่นนะอยู่ร่วมกันด้วยความรักไมตรีนับถือกันตามคุณธรรมสองเราไม่อ้อนวอนเราถือหลักกรรมหวังผลจากการกระทำสามเราถือธรรมสูงสุดเป็นใหญ่มนุษย์กับเทวดานี่ต้องขึ้นต่อธรรมด้วยกันนะให้ใครมีธรรมคนนั้นชนะหลักนี้ชัดนะชัดละ
2: เราก็ใช้หลักนี้มาอธิบายให้กับญาติโยมที่เขามีความเชื
0: ่
2: อทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ใช่ไหมคือ
0: ได้สิก็เราไม่ได้ลบหลู่ไงก็หมายคืออันนี้นะมันก็ไปสัมพันธ์กับหลักกรรมหน่อยถ้าเขายังไม่มั่นคงคือคนเราทำพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ใช้วิธีบังคับใช่ไหมในเมื่อเขายังไม่เข้มแข็งพอเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาก็ยอมให้เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคุณนับถืออย่างเดียวนะอย่าให้ผิดนับถือแล้วอย่าให้เสียหลักกรรมหมายความว่าถ้านับถือแล้วรอคอยให้ท่านมาบันดาลให้นอนงอมืองอเท้าอย่างนี้ผิดหลักกรรมใช่ไหมไม่หวังผลจากการกระทำแต่ถ้านับถือแล้วเกิดกำลังเข้มแข็งขึ้นมาปลอบให้มีกำลังใจแล้วมีกำลังในการกระทำยังถือหลักเหตุปัจจัยในการกระทำอยู่อย่างนี้ยังยอมรับได้ก็เป็นเพียงว่ามันหนุนการกระทำความเพียรแต่ถ้านับถือแล้วเนี่ยนอนรอคอยการโดนบันดาลอย่างนั้นเราผิดหลักกรรมเลยผิดหลักพุทธศาสนาเอาเนี่ยเอานี้เป็นตัวตัดสินอยู่ที่ว่านับถือแล้วผิดหลักกรรมไหมหลักกรรมในที่นี้ก็คือการที่จะต้องสร้างผลด้วยการกระทำเหตุนะก็แปลว่าไม่เสียมีมานับถือพุทธศาสนามีแต่ดีขึ้นนะอ้าวนิมนต
1: ์ก็คือคนที่นับถืออยู่สมมติว่าม ีพราหมณ์มีหมอเตือนว่าเนี่ยวันนี้จะเลิกไม่ดีแต่เราต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ระวังตัวว่าเป็นสองเท่า
0: แบบให้ไม่ประมาท
1: ให้ไม่ประมาทขึ้นจะได้ไม่ไปเหมือนไปลบหลู่ของเขาแล้วก็แทรกทางพุทธเข้าไปด้วย ดีไหมครับ
0: ก็ไม่ใช่แทรกอะคือให้เขาพัฒนาตัว
1: พัฒนาตนเอง
0: ใช่ก็ให้เขาพัฒนาตัวคือว่าเราค่อยๆให้ความรู้เข้าใจ
1: จะได้ไม่เป็นการงมงายใช
0: ่ใช่คือไม่ให้งมงายหรือแม้เขายังงมงายอยู่บ้างแต่เรารอเวลาที่จะให้เขาพัฒนาแต่ขณะนั้นต่อหน้าเฉพาะหน้าคืออย่าให้เขางอมืองอเท้าต้องให้เขาทำกรรมที่ดีให้ใช้ความเพียรไม่ใช่งอมืองอเท้ารอผลนะคือถ้าเขาไม่รอผลก็นับว่าเข้าสู่ทางแล้วมีทางพัฒนาแต่ถ้าเป็นงนพอนับถือแล้วก็หวังผลจากบนรุนรุนดานแล้วก็ตอนนี้ไปเนี่ยผิดเนี่ย
2: ก็คือว่าถ้าเกิดมีคนที่เขาเข้าใจว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธอย่างเราก็คือ รดน้ำมนต์ทำให้โชคดีปลุกเสกเครื่องของขลังแล้วก็ให้พึ่งของขลังเช่นอยากจะพบรักกับผู้หญิงก็ต้องใช้ผ้าขุนแผนอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเห็นได้ชัดเพราะผ้าขุนแผนก็ดังก็จะทำไงอธิบายให้เขาชัดเจนว่าศาสนาพุทธมีจุดยืนอยู่ที่ทำเป็นใหญ่
0: ใช่
2: ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใหญ
0: ่ใช่
2: นี่ทำยังไงครับ
0: พอจะก็ต้องสอนให้รู้สิก็บอกว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยน่ะมันจะเป็นไปยังไงเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องพยายามชี้แจงหาตัวอย่างเรื่องเหตุปัจจัยมาให้เขาเห็นนะคนเราต้องการผลก็ต้องทำเหตุนะอันนี้อะไรแต่อะไรมันจะเลื่อนลอยมาเองได้ยังไงเนี่ยคุณหวังอย่างเงี้ยนะเหมือนกับคุณอยากจะสอบได้แล้วคุณไม่ดูหนังสือไม่เอาใจใส่ไปอ้อนวอนอย่างเดียวนะเชื่อได้เลยไม่มีทางสอบได้จริงไหมจริงแต่ถ้าหากว่าคุณยังดูหนังสือ เพียรพยายามแต่ว่าใจมันไม่มั่นก็เลยไปบูชาด้วยอย่างนี้ก็หมายความมาเสริมกำลังใจใช่ไหมอย่างนี้เราก็พอยอมรับได้ใช่ไหมเออมันก็ทำให้เข้มแข็งขึ้นไม่ได้เสียหายแต่ว่าจุดสำคัญอย่าให้เขาละทิ้งการเพียรพยายามการอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมอย่าให้เสียจุดนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกต่อไปนะถ้าคุณใจเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเชื่อเถอะมีคนต้องเยอะน่ะเขาไม่ต้องมาอ้อนวอนบูชาให้คุณหรอกแค่เขาตั้งใจดูหนังสือแล้วเขาวางแผนการเรียนมานานไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะสอบทีก็มาดูทีเงี้ยเนี่ยคนอย่างนั้นน่ะเขาสอบได้ผลดีชีวิตเขาจะเริ่มการหน้าเราต้องเอาตัวอย่างมาให้ดูต้องอาศัยวิธีการทางปัญญานะฮะก็ต้องค่อยๆพูดจะเห็นใช่ไหมเรื่องสอบนี่ก็แน่นอนแล้วจริงไหมจริงมีใครบ้างไปอ้อนวอนบูชาอย่างเดียวไม่ต้องดูหนังสือแล้วสอบได้จริงไหมเออถ้าอย่างนั้นไปหาพระพรหมพระพรหมเก่งจริงก็ไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องดูหนังสือเป็นไปได้ที่ไหนยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรละจะไปอเมริกาก็พระพรหมมาช่วยส่งไปเลยนะ
3: พระพรหมจะมีมือกี่มือจะไหวนะครับคนทำร้าน
0: ก็นั่นสิใช่เพราะฉะนั้นจะให้เก่งไงก็ไม่มีทางนะฉะนั้นก็เนี่ยแหละก็เราจับจุดให้ถูกต้องชี้เรื่องเหตุปัจจัยให้ชัดในที่สุดมนุษย์จะต้องรู้ต้องพัฒนาปัญญาความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยได้ยิ่งคุณรู้เหตุปัจจัยเท่าไหร่บอกว่าเนี่ยนับถือเทวดามาเท่าไหร่สร้างคอมพิวเตอร์ได้มาแล้วถ้าสร้างคอมพิวเตอร์ได้อะไรก็เพราะศึกษาค้นคว้ารู้ความจริงของเหตุปัจจัยในธรรมชาติก็ทำได้ถูกไหมเนี่ยก็เนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดความเจริญขึ้นมาก็จากการศึกษาวิทยาศาสตร์มันมาสร้างความเจริญก็เพราะว่าไปศึกษาเหตุปัจจัยในธรรมชาติจริงไม่จริงแล้วก็พัฒนาขึ้นมามนุษย์คนไหนมันจะอ่อนวอนอยู่ไม่ไปไหนฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญได้ไหมไม่มีทางแต่ทีนี้ว่ามนุษย์มันไปด้านเดียวศึกษาวิทยาศาสตร์ก็มาสนองความต้องการทางวัตถุไม่พัฒนาเนี่ยก็เลยตกเป็นทาสของวัตถุอีกเนี่ยการเสียในแง่ต่างๆเรื่องนี้ก็เอาง่ายๆจะใช้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปลบหลู่ดูหมิ่นกันไม่ต้องไปเถียงสุดโต่งคือพุทธศาสนาเราไม่ใช้วิธีบังคับเราก็ต้องใช้วิธีเมตตากรุณายอมเขาตามที่เขาเป็นบ้างแต่ให้แนวทางที่เขาจะเดินขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยเขาเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันขึ้นต่อความสามารถของเราด้วยถ้าเราเก่งในการพูดจาชี้แนะอะไรต่างๆเขาอาจจะละทิ้งวิธีการที่ผิดได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เก่งพอเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องค่อยๆผ่อนอนุโลมยอมตามเขาบ้างแล้วหาทางค่อยๆให้เขาขยับขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นต่อปัจจัยทั้งสองฝ่ายฝ่ายเขาด้วยฝ่ายเราด้วยไม่ใช่ไปอยู่ๆก็ให้เขาเลิกทิ้งตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะให้แนวทางที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นยิ่งเสียใหญ่เลยนะพวกนี้เขาก็ได้กำลังใจนะก็ได้ประโยชน์ไปบ้างรวมความก็คือนี่แหละหลักการที่เอาไอ้หลักธรรมเป็นใหญ่ไว้นะ แล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็มีเมตตากรุณาในการปฏิบัติต่อกันแล้วก็หรือถือหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไปนี่อย่างพระเราที่เรามีพวกสายศีลน้ำมนต์อะไรก็มาก็คือเมื่อมองในแง่สังคมส่วนรวมคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อถือกลัวสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนาก็ค่อยๆพัฒนาหนึ่งเอาสิ่งที่เขาเชื่อกันอยู่มาทำให้ประณีตขึ้นนะแล้วก็เป็นสะพานที่จะโยงเข้าหาธรรมะหมายความว่าแต่ก่อนนี่เขาไม่เอากับพระเขาก็ไปหาพวกหมอผีอะไรเงี้ยนะก็เมื่อเขาไปหาหมอผีก็ไม่มีทางอะไรที่จะรู้ธรรมะพระก็เลยเอาวิธีบางอย่างของหมอผีมาเออแกไม่ต้องไปหาหมอผีมาที่นี่ได้หมดแหละพอได้ที่พระแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปหาหมอผีพระก็ได้โอกาสบอกว่าเออมันจะไปอยู่แค่นี้นะที่จริงมันไม่ได้ขึ้นตอนนี้เราทำนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งต้องทำโน้นด้วยเอาละเริ่มเดินเดินหน้าแหละพระก็อาศัยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้คนเนี่ยมันมีทางได้สื่อได้พูดกันพบกันเป็นจุดนัดพบจุดแรกแล้วก็ดึงเขาเดินหน้านี่ถ้าพระไม่รู้หลักเขาตัวเองก็เลยกลับจมไปอยู่กับเขาซะนี่ใช่ไหมก็เลยไปเลยอันนี้หลักพุทธศาสนาต้องการพัฒนาคนขึ้นไปโดยไม่บังคับมันก็เสี่ยงศาสนาอื่นก็ใช้วิธีบังคับเลยถ้าไม่ใช่ตามหลักฉันแล้วก็แกตายว่างั้นนะใช่ไหมนี่พุทธศาสนาบอกว่ามันเรื่องของมนุษย์ปัญญาบังคับไม่ได้ยัดหัวไม่ได้ใช่ไหมใครเอาปัญญาความรู้ไปยัดสมองกันได้มีที่ไหนก็ต้องพัฒนาคนขึ้นมาค่อยๆชี้แจงไปก็ต้องมีเมตตาสัมพันธ์ต่อกันได้ดีมันก็เลยกลายเป็นยากนี่แหละที่ว่าถ้าพระไม่มั่นในหลักก็ตัวเองนั้นหล่นเลยไปจมกับเขาเลยดีไม่ดีไปหลอกเขาก็จมนะเขาไปอีกนะเข้าใจนะเรื่องเหล่านี้นะและสุขสวัสดี
4: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

พื่อนร่วมทางนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีธุรกิจต้องติดต่อกับบุคคลในชนบทไกลเขาต้องเดินทางไปมาสัปดาห์ละครั้งเป็นธรรมดาเวลาที่เดินทางคนเดียวคราวใดก็รู้สึกหนทางมันไกลนักหนาและถ้ามีคนอื่นร่วมทางไปหากคนร่วมทางนิสัยไม่เหมือนกันคุยอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะเสียให้ได้เช่นนั้นมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าหนทางนั้นมันไกลแสนไกลเดินไวอย่างไรก็ไม่ค่อยจะใกล้จุดหมายปลายทางเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้เพื่อนร่วมทางคนใหม่เพื่อนร่วมทางคนนี้มีนิสัยคล้ายคลึงกันมากความคิดเห็นตรงกันมีความชอบอะไรก็ละไม้คล้ายกันพูดอะไรกันก็เข้าใจง่ายวันนั้นเขาทั้งคู่ได้เดินร่วมทางกันคุยกันสนุกสนานถูกคอกันเป็นอย่างยิ่งในระยะของการเดินทางยังไม่ทันจะหมดเรื่องคุยกันเลยแต่มันก็ถึงจุดหมายปลายทางเสียแล้วข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการทำงานกับคนที่รู้ใจกันเข้าใจกันนั้นทำให้งานที่ทำง่ายขึ้นแม้งานมันจะยากลำบากขนาดไหนดูแล้วมันก็ยังมีกำลังใจในการทำงานแต่เมื่อใดก็ตามทำงานกับคนที่ไม่มีอุปนิสัยตรงกันดูงานนั้นมันยุ่งมันวุ่นวายงานที่ทำง่ายๆก็กลับกลายเป็นงานที่ทำยากไปก็มีเช่นเดียวกับการเดินทางเดินทางกับคนรู้ใจหนทางแม้จะยาวไกลมันก็สั้นนิดเดียวเรื่องแม่ลูกๆที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทห่างไกลจากความเจริญพอควรผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุเข้าสู่วัยชราแล้วนางเป็นคนที่รักลูกมากครั้นนางคิดถึงลูกของนางคราวใดก็เป็นอันต้องร้องไห้ทุกทีเพื่อนบ้านใจดีที่อยู่บ้านใกล้กันเมื่อเห็นหญิงชราร้องไห้ก็จะไต่ถามด้วยความสงสารว่าคุณยายร้องไห้เพราะอะไรกันหนออะไรทำให้คุณยายต้องร้องไห้ล่ะฉันคิดถึงลูกชายทำให้ยายต้องร้องไห้หญิงชราตอบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านได้ซักต่อไปว่าแล้วลูกชายทำอย่างไรแก่ยายล่ะเขาไม่ได้ทำอะไรให้ยายหรอกแต่เขาทำตัวของเขาเองหญิงชราพูดปนสะอื้นแล้วครับทำตัวของเขาอย่างไรล่ะคุณยายเพื่อนบ้านเค้นเอาความจริงหญิงชราผู้รักลูกจึงตอบไปว่าก็ลูกของยายนั่นแหละเขาทำให้ตัวเขาเองถูกทำร้ายในการทะเลาะวิวาทกับอันธพาลอ้าวคุณยายอันธพาลมันก็น่าจะอยู่เข้ามันตามประสาอันธพาลคนดีก็น่าจะอยู่ตามประสาคนดีลูกชายของยายไม่น่าจะมีเรื่องอะไรกับพวกอันธพาลเลยนี่ตามที่ฉันเห็นมานั้นพวกอันธพาลกับพวกอันธพาลมันจึงจะมีเรื่องกันนะคุณยายนะเพื่อนพูดวิจารณ์ปนเห็นใจหญิงชราผู้น่าสงสารจึงได้แต่ปรงอนิจจังแล้วก็บอกเพื่อนบ้านตามตรงว่าก็ลูกชายของยายนั้นมันเป็นพวกอันธพาลเหมือนกันนะสิคุณเอ้ยข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความรักของแม่ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามมีเหมือนกันหมดแม้แต่แม่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เถอะแต่ลูกๆ ก็มักจะไม่ค่อยได้นึกถึงหัวอกแม่เลยมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนกลุ้มใจให้พ่อแม่ไม่รู้จักหยุดแม่จะทุกข์ใจมากที่สุดเมื่อรู้ว่าลูกของแม่เป็นอันธพาลเรื่องหมานานมาแล้วยังมีหมาตัวหนึ่ง
วิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่ตำบลที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายในที่สุดมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีหมามีแต่สัตว์เลี้ยงอื่นๆหลายชนิดด้วยกันเจ้าหมาดังกล่าวมันผอมโซเพราะอดอาหารเจ้าของบ้านใจบุญได้เห็นมันเข้าก็สงสารและได้ให้อาหารมันกินจนกระทั่งมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายของมันใหญ่โตกว่าหมาธรรมดาเพราะเป็นหมาพันธุ์ใหญ่มันเป็นหมาที่มีนิสัยดีไว้ใจได้เพราะไม่ทำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้านเลยทั้งที่สัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของมันได้ทั้งนั้นเจ้าของบ้านก็รู้สึกพอใจในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้เลี้ยงมันไว้เป็นอย่างดีมันจึงได้รับความสุขที่สุดในชีวิตของมันอีกทั้งเจ้าของมันก็ยกย่องความดีของมันให้สัตว์เลี้ยงในบ้านได้รู้แทบทุกวันจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายในบ้านหลังนั้นมีความเกรงใจหมาแล้วก็ปฏิบัติต่อมันเหมือนหนึ่งว่ามันเป็นหมาตัวสำคัญที่ยิ่งใหญ่เมื่อเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายในบ้านนั้นปฏิบัติต่อมันเหมือนผู้ยิ่งใหญ่หมาที่เคยอดโซเกือบตายมาแล้วก็ได้สำแดงบทบาททันทีให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายมันมีอาการกรีดกรายไปมาเชิดหน้ามองสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างเหยียดหยามทำเสียงขู่คำรามสัตว์ทั้งหลายอย่างไว้อำนาจเหลือประมาณข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าท่านปฏิบัติต่อคนผู้ใดในลักษณะที่เห็นเป็นคนสำคัญผู้นั้นก็จะแสดงตนเป็นคนสำคัญขึ้นมาบางครั้งคนเรามีคนให้การยกย่องก็สมควรอย่างยิ่งที่จะยินดีกับการยกย่องนั้นแต่สำคัญอย่าได้ลืมตัวเมื่อได้ดิบได้ดีก็อย่ามองคนอื่นว่าเขาต่ำต้อยเพราะนั่นเท่ากับว่าเราแสดงความมีนิสัยสันดานอันเป็นพื้นเพเดิมออกมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นจงจำไว้เสมอว่าได้ดีแล้วอย่าลืมอย่าให้เป็นเช่นเรื่องหมา

พรานชราคนหนึ่งชื่อคามณีจันทร์เป็นชาวไร่ในอดีตเคยเป็นอมาตย์ใกล้ชิดพระราชาครั้นสิ้นแผ่นดินเก่าเปลี่ยนรัชกาลพระราชาองค์ใหม่อยู่ในวัยหนุ่มคามณีจันทร์ได้คิดคำนึงถึงภาวะของตนว่าอายุมากแล้วคงไม่อาจจะทำงานสนองพระเดชพระคุณกษัตริย์ใหม่ได้ดีเพราะปกติคนหนุ่มใจเร็วธรรมดาของคนแก่วิตกวิจารมากเกรงไปว่าความสุขุมอันเป็นไปตามวิสัยของคนอายุมากคงไม่อาจสนองงานปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วทันใจของคนหนุ่มเห็นว่าอยู่ต่อไปจะมีภัยแก่ตนจึงลาออกไปทำไร่อยู่ในฐานะราษฎรเต็มขั้นต่อมาก็เกิดคดีตกเป็นจำเลยของเพื่อนบ้านด้วยกันไม่มีที่พึ่งที่จะให้ความเป็นยุติธรรมคดีความของตนได้ครั้นจะหันเข้าพึ่งทางฝ่ายบ้านเมืองเล่าก็เห็นว่าระบบความยุติธรรมของทางราชการก็เละเทะเต็มไปด้วยอิทธิพลของน้ำร้อนน้ำชาคอร์รัปชันช่อราษฎรบังหลวงส่วนตนเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาไร้วาสนาเงินตราไหนเลยพวกข้าราชการงานเมืองซึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่กับพรรคผลจะสนใจหันมาชำเลืองเรื่องของตนในที่สุดก็คงไม่พ้นฐานะลำบากแต่ธรรมดาของคนมีทุกข์ก็ย่อมจะหาที่พึ่งเมื่อได้ไตรตรองมองไม่เห็นว่าทางบ้านเมืองจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ก็นึกถึงพระโพธิสัตว์ผู้เป็นปราชญ์ซึ่งตั้งสำนักอยู่ในแดนป่าห่างไกลจากเมืองมากอันว่าพระโพธิสัตว์แม้จะไร้อำนาจทางการเมืองแต่ก็มีอำนาจของความดีเป็นที่ประจักษ์เคารพแก่ฝูงชนทั้งแผ่นดินแม้กระทั่งวงราชการงานเมืองก็ยอมรับและเห็นด้วยจึงนับว่าที่นี่แหละเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายของประชาชนก็ยังดีอยู่เราที่ทางฝ่ายบ้านเมืองยังไม่น่ามืดเมาอำนาจเกินไปถึงกับมองผ่านความสำคัญของทางฝ่ายศาสนาเสียพระพรามคามณีจันทร์ก็ขอเวลาคู่กรณีเดินทางไปหาพระโพธิสัตว์หากท่านว่าอย่างไรแล้วก็จะรับปฏิบัติอย่างเต็มใจคู่กรณีก็ไม่ขัดข้องเพราะมีความเคารพเสียงโพธิสัตว์อยู่เหมือนกันขณะที่เดินทางไปนั้นคามณีจันทร์ได้ผ่านหมู่บ้านและสำนักอาศัยของบุคคลฐานะต่างๆหลายแห่งเมื่อทราบว่าคามณีจันทร์จะไปหาพระโพธิสัตว์ผู้เป็นปราชญ์ก็ถือโอกาสฝากปัญหาของตนไปปรึกษาพระโพธิสัตว์ด้วยคามณีจันทร์ก็เห็นหัวอกคนมีทุกข์ซึ่งไม่มีทางแก้ปัญหาอันโหดร้ายทารุณเพียงใดถ้าช่วยให้เพื่อนคลายความทุกข์จะเป็นกุศลอย่างมากฉะนั้นคามณีจันทร์จึงรับฝากปัญหาจากบุคคลต่างๆที่ผ่านไปถึง16รายใน16รายนี้มีปัญหาของคณะฤาษีอยู่ด้วยฤาษีคณะนี้มีปัญหาอยู่ว่าแต่ก่อนแต่ไรมาพวกตนก็เป็นอยู่อย่างมีปกติสุขสุขภาพทั้งกายและจิตใจก็สมบูรณ์กายมีราศีผ่องใสจิตใจก็มั่นคงผ่องแผ้วจะสวดมนต์ท่องบนภาวนาก็ไม่สับสนแล้วอยู่ๆมาก็เปลี่ยนไปฤาษีที่อยู่รวมกันนี้ต่างมีสภาพอิดโรยราศีก็เศร้าซีดรูปหล่อเป็นตอไฟรนไปตามๆกันยิ่งกว่านั้นสติปัญญาก็อับทึบจะพิจารณานึกคิดอะไรก็มืดมนจิตใจก็ฟั่นเฟือนจะภาวนาสวดมนต์บนท่องอะไรก็จำไม่ได้ให้ไขว้เขวไปหมดได้หน้าลืมหลังเอาหลังมาเป็นหน้าและเป็นเหมือนกันหมดทุกคนตนต่างก็สำรวจอาจารักกันทีทั่วแล้วไม่มีใครเลยที่ประพฤติทุศีลจึงขอให้คามณีจันทร์นำเรื่องนี้กราบเรียนพระโพธิสัตว์ด้วยและท่านแนะนำอย่างไรขากลับมาก็กรุณาแวะมาบอกด้วยพวกตนจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อคามณีจันทร์ได้พบพระโพธิสัตว์เรียนถามปัญหาของตนแล้วก็มาถึงปัญหารับฝากพอถึงปัญหาฤาษีพระโพธิสัตว์ก็บอกถึงสาเหตุที่ทำให้บรรดาฤาษีพากันฟั่นเฟือนสูบซีดว่าฤาษีทำกิจวัตรไม่ตรงตามเวลาแต่ก่อนนี้ปกติสุขดีก็เพราะทุกคนตรงต่อเวลาบัดนี้ทำหน้าที่ไม่ตรงเวลาก็พากันฟั่นเฟือนสูบซีดอิดโรยไปตามๆกันและบอกต่อไปถึงเหตุที่ฤาษีทำหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลานั้นก็เพราะที่สำนักฤาษีนั้นมีไก่กาลกนีขันไม่ตรงโมงยามเหมือนการก่อนเดินทีเดียวไก่ตัวนี้ขันยามตรงเวลาดีมากฤาษีทั้งหลายก็อาศัยเสียงไก่ขันเป็นสัญญาณลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาตามสัญญาณไก่ขันเมื่อไก่ขันเที่ยงตรงก็พลอยให้ฤาษีมีความตรงต่อเวลาด้วยฉะนั้นตลอดเวลาที่ไก่ยังขันตรงตามโมงยามอยู่
ฤาษีจึงมีปกติสุขราศีก็ผ่องใสจิตใจก็มั่นคงแต่บัดนี้ไก่ตัวนั้นมันเกิดกลายเป็นนาฬิกาเก๊เดินไม่ตรงเวลาเสียแล้วนึกจะขันเวลาไหนก็ขันค่ำเกินไปบ้างดึกเกินไปบ้างก็เป็นเหตุให้ฤาษีพลอยฟั่นเฟือนเลือนหลงไปด้วยถ้าปรารถนาจะมีปกติสุขดังเดิมแล้วขอให้กำจัดไก่กาลกัณีตัวนี้เสียและพยายามทำงานให้ตรงเวลาต่อไปแล้วความอิดโรยสูบซีดและฟั่นเฟือนเลือนเลอะของตนก็จะหายไปนิยายเรื่องคามณีจันทร์ตอนนี้ชี้ให้เห็นโทษผลร้ายของการทำงานไม่ตรงเวลาทำอะไรโลเลตามใจตัวตามอำนาจของกิเลสมันชักจูงมันเสื่อมไปทุกขุมชีวิตที่ร้ายแรงก็คือเสื่อมในด้านสรีระใยประสาททางจิตใจมันร้ายกว่าเสื่อมเสียทางพักผลภายนอกเช่นไม่ได้สองขั้นในรอบปีเสียอีกคติเตือนใจจงเคารพกฎกติกาตรงต่อเวลานัดหมายอย่ามาไทยไปฝรั่งมาช้ากลับเร็วหมายคดเอาไว้ทำขอเหล็กงอเอาไว้ทำเคียวคนคดอย่างเดียวใช้ไม่ได้

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นเพราะอารมณ์ศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคน

สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแต่พุทธบริษัทผู้มีความประสงค์จะสะสมบุญไว้เป็นกำไรชีวิตในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าการบำเพ็ญบุญบารมีก็เหมือนการเปิดบัญชีบุญเปิดบัญชีบารมีไว้กับชีวิตของตนเองแต่สำหรับบัญชีของชีวิตบัญชีของบุญนั้นเป็นบัญชีดั้งเดิมของเรามีอยู่ทุกคนมีทุกคนแล้วเพียงแต่เราจะเอาไปฝากเท่าไหร่หรือเราเบิกมาใช้เท่าไหร่แล้วลังเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครรู้ส่วนในโลกใบนี้ถ้าเราต้องการจะเก็บเงินเก็บสะสมเงินเราต้องไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำเงินไปฝากแล้วเก็บสะสมเอาการเก็บสะสมเงินนั้นจึงถูกแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปฝากที่ธนาคารแต่เราฝากไว้ที่บ้านของเราเอง 2. การไปเปิดการไปเอาเงินไปเก็บไว้สำหรับตนเองนั้นเราอาจจะฝากเงินนั้นไว้กับครอบครัวทางภาษาจีนเรียกว่ากงสี 3.จะเอาเงินไปฝากไว้กับคนที่เราไว้ใจได้เหมือนกับโลกมนุษย์ที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เขาไปฝากไว้ที่นั่นเมื่อถึงเวลาจำเป็นแล้วก็ต้องไปเบิกมาใช้อีกประการหนึ่งการที่เราไปฝากเงินไว้ในบัญชีของธนาคารอยู่ถ้าเราไม่ได้ไปฝากไว้เราเดินขึ้นไปที่ธนาคารเราบอกว่าขอเบิกเงินสัก 1,000 บาทเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะถามเบอร์บัญชีทันทีเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะขอถามเบอร์บัญชีว่าบัญชีเบอร์อะไรถ้าเราไม่เคยไปฝากไว้เขาจะไม่เบิกให้เราเด็ดขาดส่วนในพระพุทธศาสนานี้การเปิดบัญชีบุญในพระพุทธศาสนามีบัญชีแรกก็คือการทำบุญทำทานบัญชีที่สองก็คือบัญชีรักษาศีลบัญชีที่สามก็คือบัญชีทำสมาธิภาวนาส่วนบัญชีแรกคือบัญชีที่ทำบุญทำทานนั้นเมื่อเราประกอบกิจการใดๆถ้าเรามีเงินอยู่ในบัญชีมีบุญอยู่ในบัญชีที่เราเคยฝากไว้เราทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองเราทำอะไรก็จะได้ดังใจประสงค์เพราะเราเก็บสะสมของเราไว้แต่ถ้าเราทำบุญแล้วเราทำบุญทำทานแล้วแต่เราทำด้วยความไม่ตั้งใจเราทำด้วยความไม่ตั้งใจทำด้วยความประมาทบุญนั้นอาจจะเกิดมีกับเราน้อยแต่บุญที่เราสะสมไว้อาจจะมีไม่มากหรือเราอาจจะเบิกไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าบัญชีบุญของท่านทั้งหลายนั้นได้หมดลงแล้วหรือเหลืออยู่ประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติที่เราเกิดจึงมีการได้การมีไม่เท่ากันจึงการมีการได้การมีไม่เท่ากันบางคนก็ได้ทำไว้มากเราก็ได้มีมากบางคนก็ได้ทำไว้น้อยก็มีน้อยบางคนก็พออยู่พอกินตลอดชีวิตบางคนก็ขัดสนคนแค้นตลอดชีวิตตา
ามฐานานุรูปของบุญที่เราฝากไว้เองบุญอันที่สองก็คือบุญการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือป้องกันตัวเองไม่ให้บาปเกิดขึ้นเช่นคนไหนที่ชอบฆ่าสัตว์คนไหนที่ชอบทรมานสัตว์เกิดชาติไหนพบไหนก็จะเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บคนไหนที่ชอบขโมยคนอื่นลักขโมยคนอื่นเกิดชาติไหนก็จะมักจะถูกโกง3คนไหนที่ชอบประพฤติผิดอัศธรรมคนนั้นเกิดชาติไหนครอบครัวจะพัดพรากแตกแยกกัน4คนไหนที่ชอบพูดโกหกพูดไม่เป็นความจริงคนนั้นไม่มีเพื่อนคบด้วยเกิดชาติไหนก็ไม่มีเพื่อนมากคนไหนที่ชอบดื่มกินสุราคนนั้นเกิดชาติไหนพบไหนก็เป็นคนไม่มีสติไม่มีความคิดอะไรอยู่แค่เป็นคนคนเท่านั้นเพราะเราได้ทำลายล้างสติสมาธิปัญญาของตนเองด้วยการกินเหล้าเมายาดังนั้นบัญชีสติสมาธิบัญชีความฉลาดบัญชีเหตุบัญชีผลไม่มีอยู่ในบัญชีเลยเพราะเราได้ทำลายล้างระบบจิตของเราไว้หมดแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเราทุกคนสิ่งที่เป็นบัญชีบุญหรือบัญชีที่นำเราไปประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือบัญชีที่ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระนั้นถ้าเราได้กล่าววจีกรรมเราได้คิดสิ่งที่เป็นวจีกรรมเราได้คิดในสิ่งที่มโนกรรมการสวดมนต์ไหว้พระก็เท่ากับล้างบาปออกจากปากเราล้างบาปออกจากจิตเราเพราะเรามีโอกาสที่สวดมนต์ไหว้พระตามพุทธโอวาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมีโอกาสที่มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตในการสวดมนต์ไหว้พระอีกประการหนึ่งต่อจากสวดมนต์ไหว้พระเลยเขาเรียกว่าทำสมาธิทำสมาธินี้แปลว่าทำจิตใจของตนให้มีความรู้สึกอยู่กับความคิดหนึ่งทำจิตของตนให้คิดอยู่สิ่งเดียวไม่ให้จิตของเรากระจายไปที่อื่นไม่ให้จิตของเรากระโดดไปคิดที่อื่นถ้าจิตของเราคิดอยู่อย่างเดียวจนรู้ชัดว่าจิตของเราคิดอยู่อย่างเดียวจิตของเราก็จะมีกำลังจิตของเราก็จะมีพลังจิตของเราก็จะมีความเข้มข้นในความนึกคิดก็จะฉลาดแหลมหลักแหลมเพราะความเป็นสมาธิของจิตหรือการคิดให้จิตอยู่กับความรู้สึกหนึ่งนี้เป็นการเรียกว่าเป็นการขัดตะไบให้จิตของเรานั้นมีความคมอย่างยกตัวอย่างมีดเราทื่อเราไปลักให้มันคมเมื่อมีดมันคมเราตัดอะไรก็ขาดง่ายการที่จิตของเราสงบจิตของเราก็จะมีเหตุมีผลเมื่อจิตของเรามีเหตุมีผลแล้วเราย่อมรู้ถูกผิดความผิดพลาดในการกระทำความผิดพลาดในคำพูดความผิดพลาดในความนึกคิดย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญก็คือเราค้นหาความสงบที่จิตของเราให้เจอในงานนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้เราทุกคนยกอะไรก็ได้มาพิจารณาอันหนึ่งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมากท่านยกวิธีการให้เราดูลมหายใจเข้าและดูลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานแปลว่าการทำสมาธิ
ด้วยการรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานกรรมฐานที่ว่าด้วยการกำหนดรู้ระลึกรู้พิจารณารู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามความเป็นจริงให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วจิตของเราก็จะคิดอยู่กับอารมณ์หนึ่งไม่กระจายไปที่อื่นเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งไม่กระจายไปที่อื่นจิตของเราจึงมีอานิสงส์ถึง3ประการด้วยกันประการที่1จิตของเราจะมีเหตุผลทั้งการกระทำมีเหตุผลทั้งคำพูดมีเหตุผลทั้งความนึกคิดเพราะจิตของเรามีสติรู้เข้าใจชัดกับจิตที่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดสิ่งหนึ่งประการใดจิตของเราก็จะฉลาดหลักแหลมด้วยเหตุแห่งจิตของเรานั้นสงบประการที่สองเมื่อจิตของเราอยู่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งจนเป็นอัปปนาสมาธิจนแน่วแน่อยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตของเราก็จะมีเมตตาเมื่อรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดจิตของเราก็จะรู้และเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้จิตของเราจึงมีเมตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิจนจิตสงบจะมีปัญญาและมีเมตตาข้อที่3เมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิแล้วจิตของเราก็จะมีกำลังหรือมีพลังในการที่จะควบคุมจิตของตนเองเช่นเมื่อเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาในจิตจิตจะควบคุมจิตของเราให้จิตของเรานั้นไม่กระตุ้นให้การกระทำหรือการแสดงออกหรือคำพูดออกมาเพราะจิตของเรานั้นมีพลังมีกำลังในการควบคุมพฤติกรรมของจิตเราทุกคนเองเมื่อจิตของเรามีกำลังและมีพลังในการควบคุมพฤติกรรมของการกระทำพูดคิดได้อยู่ชัดเจนแล้วเราจะกลายเป็นคนมีเหตุมีผลเราจะกลายเป็นคนมีปัญญาในตัวเมื่อจิตของเรามีเหตุผลมีปัญญาในตัวแล้วแล้วก็มีกำลังในตัวแล้วก็สามารถหยุดชะงักการก่อเวรกรรมได้เพราะเวรกรรมทั้งหลายนั้นย่อมเกิดมาจากการกระทำเวรกรรมทั้งหลายนั้นย่อมเกิดมาจากคำพูดเวรกรรมทั้งหลายนั้นย่อมเกิดมาจากความนึกคิดเมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งหรือว่ามีสติมีสมาธิแน่วแน่แล้วอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตของเราก็จะมีพลังมีกำลังในการแยกแยะเรียกว่าจิตหนักแน่นหรือเรียกตามภาษาชาวโลกว่าเรามีความสุขุมรอบคอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ประจำชีวิตของสัตว์โลกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่พวกเราทุกคนมาวัดมาปฏิบัติเพราะมาเพื่อเพิ่มพูนบารมีให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตของเราเพิ่มพูนบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับดังนั้นคนที่มีบุญบารมีมากย่อมประสบความสำเร็จในจิตมากคนที่มีบุญบารมีน้อยย่อมประสบความสำเร็จในจิตน้อยเมื่อจิตของเราประสบความสำเร็จในจิตน้อยจิตของเราก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้ากรรมนายเวรหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพยามารพยามารนั้น
จะบ่นบันดาลให้จิตของเรานั้นได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ทรมานชนิดประเภทต่างๆเพราะว่าความตั้งมั่นในจิตไม่มีจิตของเราอยู่ภายใต้อำนาจของมารมารจะดลบันดาลให้เราทะเลาะกันเราก็ทะเลาะกันมารจะดลบันดาลให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บมารจะดลบันดาลให้เราล้มเหลวในชีวิตเราก็ต้องล้มเหลวในชีวิตมารจะดลบันดาลให้เราทะเลาะเบาแว้งกันกับลูกกับเมียกับสามีของตนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งพยามารที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพยามารนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดภายในจิตและวิบากกรรมทั้งหมดที่มากับชีวิตเราทุกคนนั้นเป็นวิบากกรรมของเราเองที่เราทำขึ้นมาเองเป็นวิบากกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นวิบากกรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาเองเราจึงต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจวิบากกรรมนั้นด้วยเหตุนี้ปราทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อสถานที่อย่างนี้ว่าเป็นวัดเป็นสถานที่วัดจิตใจของเราว่าใจของเรานั้นสงบสุขุมรอบคอบมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนเราก็ลองมานั่งวัดดูเมื่อนั่งดูแล้วรู้ว่าเราจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั่งดูแล้วว่าจิตของเราสงบเมื่อนั่งดูแล้วว่าจิตของเรานั้นสุขุมรอบคอบแสดงว่าบุญบารมีที่เราฝึกหัดอบรมปฏิบัติมาหลายภพชาติแล้วเราก็ได้เอาบัญชีบุญนี้เอาความสงบนี้ไปฝากไว้กับบัญชีบุญวันนี้สงบนิดหน่อยวันพรุ่งนี้สงบนิดหน่อยวันต่อไปก็สงบนิดหนึ่งสงบไปสงบมาก็เหมือนเราเอาเงินไปฝากบัญชีวันนี้เอาเงินไปฝากบัญชี100บาทพรุ่งนี้เอาไปฝากอีก100บาทบริเวณนี้เอาไปฝากอีก100บาทถ้าเราฝากไม่ได้ทุกวันเราก็ 2-3 วันก็ฝากทีหนึ่ง 4-5 วันก็ฝากทีหนึ่ง 7-8 วันก็ฝากทีหนึ่ง 1 เดือนก็ฝากทีหนึ่ง 2-3 เดือนก็ฝากทีหนึ่งหรือ1ปีก็ฝากทีหนึ่งขึ้นชื่อว่าเราฝากก็ย่อมเงินย่อมมีในบัญชีเราขึ้นชื่อว่าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ทุกวันจิตเราก็สงบทุกวันเราก็ได้ฝากบัญชีทุกวันในบัญชีบุญถ้า1วัน2วันเราปฏิบัติทีหนึ่งปีหนึ่งเราได้ปฏิบัติทีหนึ่ง 2-3 ปีได้ปฏิบัติทีหนึ่งเราก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติเนื่องจากการเวลานั้นได้กลืนกินชีวิตของพวกเราไปทุกวันเนื่องจากการเวลานั้นได้กลืนกินชีวิตของเราไปทุกวันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นปีจากปีก็เป็นหลายหลายปีในที่สุดชีวิตเราก็หมดไปเหลือเท่าที่พวกเรามีอยู่เวลานี้จริงๆแล้วชีวิตของเรานั้นหมดไปทุกวันประโยชน์ที่เราทำทุกวันบางทีบางวันเราก็สร้างเวรกรรมให้แก่ตนเองไม่มีสติทะเลาะกับลูกกับเมียบางทีเราก็ไม่มีสติไปด่าคนนั้นด่าคนนี้บางทีเราก็ไม่มีสติไปประพฤติผิดอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อประพฤติผิดแล้วเท่ากับเราไปเบิกเงินออกเท่ากับไปตัดบัญชีบุญออกไปแบ่งให้เจ้ากรรมนายเวรไปแบ่งให้มารไปแบ่งให้เจ้าหนี้ที่เป็นทุกข์เป็นกรรมเวรกับเราเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสำรวมระวังตั้งจิตของเรานั้นเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดบุญเกิดบารมีให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตของเราด้วยความไม่ประมาท
ความแก่เจ็บตายที่จะมาถึงพวกเราทุกคนนั้นบังเอิญเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ในการที่เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเราจะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ที่เราจะมีโอกาสได้มานั่งสมาธิภาวนาเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ถึงกี่ปีความตายนั้นเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสังเกตดูเพื่อนเราวันนี้ยังอยู่ด้วยกันดีๆพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาจึงให้เราทุกคนลองมาวัดจิตของเราดูว่าการสวดมนต์ไหว้พระของเราการนั่งสมาธิของพวกเราสงบลงหรือไม่ถ้าสงบลงก็นำความสงบนี้เข้าไปให้ลึกถ้ายังไม่สงบลงเราก็พยายามมาทำให้สงบเนื่องจากบางโยมนั้นบ้านอยู่ห่างจากวัดเนื่องจากบางโยมนั้นบ้านอยู่ติดกับวัดเพราะฉะนั้นญาติโยมไหนที่มีอยู่บ้านติดกับวัดก็ถือว่าโชคดีเราจะได้เข้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติที่วัดตลอดเวลาถ้าบ้านของตนเองอยู่ใกล้กับวัดไหนเราก็ไปวัดนั้นไปสร้างบุญสร้างบารมีที่วัดนั้นแต่บางวัดไม่มีการนำสวดมนต์ไหว้พระบางวันไม่มีการนั่งพานั่งสมาธิเราก็ควรจะเลือกหาเองที่จะไปแสวงหาบุญไปแสวงหาบารมีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนแต่ถ้าเราละเลยงานสำคัญอันนี้ 100% หรือ 1,000% หรือ 10,000% เมื่อตายไปแล้วเราจะต้องไปลำบากแน่นอนพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังผาแปลว่าผู้ที่ไม่ฝึกหัดปฏิบัติจิตผู้ที่ไม่ทำสมาธิให้จิตสงบจิตย่อมเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเราเมื่อตายไปแล้วเราจะต้องไปสู่ทุกขติภูมิหมายความว่าภูมิเป็นที่ไปแห่งความทุกข์ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจิตเตอสังคิริเทศสุขติสุขติกังขาเมื่อจิตของเราไม่เศร้าหมองจิตของเราย่อมไปสู่สุขติภูมิจิตของเราย่อมไปสู่ที่สะดวกสบายที่เรียกว่าเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราได้ไปขึ้นสวรรค์เราได้ไปเป็นเทพเทวดาเราได้เป็นพระอินทร์พระพรหมตามฐานานุรูปของการสงบของจิตอย่างยกตัวอย่างเช่นรวยแค่ไหนที่เรียกว่าเศรษฐีถ้าเราจะเริ่มเรียกเศรษฐีตามลำดับเช่นว่ามีเงิน100 ล้านก็เรียกเศรษฐี100 ล้านมีเงิน500 ล้านมีเงิน1,000 ล้าน10,000 ล้านแสนล้านก็เป็นเรียกเศรษฐีเหมือนกันแต่เป็นเศรษฐีคนละระดับถ้าจะเรียกตามตำแหน่งของตำรวจหรือของพระก็ได้เมื่อทำงานได้ระดับหนึ่งก็ได้เป็นพระก

เมื่อขึ้นอีกครั้งต่อไปก็ได้เป็นเจ้าคุณส่วนการเป็นเจ้าคุณก็มีอยู่ 3-4 อย่างเจ้าคุณอันแรกนั้นเรียกว่าเจ้าคุณสามัญอันที่2เรียกว่าเจ้าคุณราชอันที่3เรียกว่าเจ้าคุณเทพอันที่4เรียกว่าเจ้าคุณธรรมอันที่5เรียกว่าเจ้าคุณพรหมอันที่6เขาเรียกว่าเป็นสมเด็จอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชก็มีเงิน100ล้านเขาก็เรียกว่าเศรษฐีมี500ล้านก็เรียกว่าเศรษฐีแต่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ที่เรียกว่ามหาเศรษฐีเพราะเราก็ไม่เคยมีมาขนาดนั้นจึงชื่อว่าลำดับขั้นตอนของจิตที่เราปฏิบัติเมื่อเราไปปฏิบัติได้ระดับนี้เราก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเราปฏิบัติได้ระดับนี้เราก็ได้ไปขึ้นสวรรค์เมื่อเราได้ปฏิบัติสูงสุดก็หมายความว่าจิตของเราก็จะเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเกิดอีกไม่ก่อภพก่อชาติอีกพูดถึงเรื่องการเป็นพระอรหันต์ของจิตมนุษย์นั้นจริงๆแล้วเมื่อจิตของเราไม่ปรุงแต่งเมื่อจิตของเราหลุดออกจากวิบากกรรมเมื่อจิตของเราไม่ปรุงแต่งไม่มีกรรมเวรมาเกี่ยวรั้งไม่มีเวรกรรมมาดึงไม่มีเวรกรรมมากระชากลากดึงไปจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์แล้วไม่มีกรรมเวรที่จะต้องไปก่อภพก่อชาติเพื่อใช้หนี้กรรมมีคนเป็นจำนวนมากกล่าวว่าการเกิดมาเป็นคนนั้นก็คือการเกิดมาใช้หนี้กรรมก็ถูกการเกิดมาเป็นคนนั้นก็มีเขากล่าวไว้ว่าเกิดมาสร้างบารมีจิตให้เรามีชีวิตที่สูงขึ้นตามลำดับแต่โยมจะคิดยังไงกับตัวเองอยากให้ตัวเองนั้นตายไปแล้วไปตกนรกไปตกกระทำลำบากมันก็อยู่ที่โยมเองตายไปแล้วโยมอยากจะโยมไปสบายก็มันก็อยู่ที่โยมเองเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมันมีอยู่3อย่างอย่างหนึ่งเราไม่เชื่อว่าบุญบาปนั้นมีจริงเราก็แล้วแต่เราจะทำเราก็ไม่เชื่อว่าเราทำความดีแล้วก็เป็นบุญเราทำไม่ดีแล้วก็เป็นบาปเราก็มีความคิดแค่นั้นก็ไม่เชื่อว่าบุญนั้นมีจริงข้อที่สองเราเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแต่จิตของเราไม่มีอำนาจไม่มีพลังที่จะตัดวิบากกรรมออกจากจิตของเรานักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านกล่าวว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตนั้นสำคัญที่สุดกลัวที่สุดกลัวว่าชีวิตของเราจะเดินทางผิดกลัวว่าชีวิตของเรานั้นจะคิดผิดนึกว่าตัวเองคิดถูกตัวเองเดินทางผิดแต่เข้าใจว่าตัวเองเดินทางถูกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาธรรมปฏิบัติการที่เราจะศึกษาธรรมปฏิบัติเราก็สามารถศึกษาได้จาก3นัยยะด้วยกันหรือ3ประการด้วยกันประการ1เราอาจจะหาหนังสือธรรมธรรมโมอ่านเพื่อให้จิตของเราได้รู้แผนที่ในการปฏิบัติประการที่2เราก็สามารถเข้าไปตาม Google เข้าไปตาม YouTubeเปิดฟังเทศธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อที่จิตของเราจะได้เข้าใจในการปฏิบัติแล้วประการที่3เราสามารถลงมือปฏิบัติในสถานที่สงบกายวาจาใจหรือในสถานที่ที่เราคิดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตามีธรรมะมีบุญอยู่ในจิตก็มีมากมายเช่นในวังน้ำเขียวนี้ชาววังน้ำเขียวนี้โชคดีมากมีสำนักปฏิบัติธรรม

ชิงเขาเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียวถือว่ามากกว่าที่อื่นมากกว่าในจังหวัดอื่นโยมที่อยู่วังน้ำเขียวก็สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆที่ตน อยากจะไปที่ตนมีความรู้ความเข้าใจในวัดนั้นๆเราก็สามารถไปปฏิบัติได้เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาค้นคว้าหาทางที่สถานที่มีอากาศดีเพราะเมื่ออากาศดีแล้วนั่งสมาธิสบายเมื่อที่อากาศดีแล้วนั่งสมาธิตัวก็เบามันไม่ร้อนอบอ้าวแล้วยุงก็ไม่ค่อยมีแล้วเป็นสถานที่ปฏิบัติที่ดีงามมากในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากล่าวกันตามนัยยะว่าเป็นสถานที่อากาศบริสุทธิ์เป็นอันดับ7ของโลกเมื่อหลวงพ่อจิ๋วได้มาอยู่มาดูแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงว่าอันดับ6อันดับ7ของโลกแต่รู้ว่าอากาศสบายอากาศโปร่งไม่ต้องเปิดแอร์ก็สบายเย็นสบายแล้วก็ในฤดูร้อนก็เวลาจำวัดก็ไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดแอร์อากาศก็เย็นสบายสงสัยอย่างนี้ที่ว่าอาการหรือว่าอากาศที่เป็นโอโซนอันดับต้นๆของโลกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสของชีวิตเรานั้นมีครั้งเดียวก็ว่าได้ดังนั้นญาติโยมสะดวกสบายวัดที่ไหนก็ไปปฏิบัติที่นั้นที่ท่านชอบใจสะดวกสบายเพราะเวลาของเราจะหมดลงกับชีวิตในชาตินี้ ไม่รู้ว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายขอให้ท่านได้รีบเร่งให้รัดกุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนำจิตของตนไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ตนไม่เสียชาติเกิดเพื่อให้ธนาคารบุญของเรานั้นมีความเจริญงอกงามตามแต่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกประการเถอ

นมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680940

0: นได้ไฟมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาไม่บอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งอยู่ที่นี่จะทำยังไงครับถึงจะเห็นมันต้องไม้ไผ่สองซี่มีมาสีกันเนี่ยหยุดเยอะจะเกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อเออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำเอาไปใส่สองขี้มาสีทั้งสองไปทำไปทำมันเหนื่อยอะเนี่ยมันเหนื่อยคงขี้เกียจมันก็มีเห็นไหมเมื่อถ่ายมันกำลังจะกำลังนอนถึงขี้เกียจไฟมันมีอะไรที่มันไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี้ไม่มีไฟในที่นี้ไม่มีอันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้นความเป็นจริงนั้นแต่ไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราก็เข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ้าเราอุตส่าห์ทำไปเรื่อยมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไม้ไผ่สีได้จนมีความเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟก็เลยตัดไปถึงไม่มีไฟเลยตรงนี้ไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถือเพียรแบบพระไทยก็เหมือนกันพระฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ถือขันดอกไม้มาหลวงพ่อลาศึกษาแล้วลาศึกษาทำไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างไม่อายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดมาบวชมาพรรษาสองพรรษามาทำความเพียรหมดแต่เราทำไมถึงเก่งที่สุดนี่คือนี่เราพูดถูกแต่ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้ครับจะทำไปเพื่อความเพียรมันไม่หมดแต่เราขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวเราไม่หมดความเพียรมันหมดที่เราความเพียรมันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่พิจารณาเหยียบมันไปเหยียบความจริงเรื่องที่ไปจนความเพียรหมดแล้วไอ้ความจริงก็เราพิจารณาดีๆนะไอ้ความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้คนนั้นนั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกลองถึงถึงถึงถึงเรานั่งไปนั่งไปเขากำหนดลำคาญขึ้นไปเกิดความลำคาญเป็นทำไมมันลำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันมานั่งอยู่ในเขามาตีกลองเหนียวหูอีกทีมันก็ใส่คิดขึ้นมาตรงมันก็ลำคาญมาลำคาญทำไมมันถึงลำคาญแค่บอกมันคิดผิดมันถึงลำคาญคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมากวนเราเมื่อคิดผิดแล้วแต่คิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำคาญเกิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากองคือโลกโกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่เพราะเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบเพราะมีสิ่งที่มาควนครับอันนี้หลายพรรษาหลายปีบางคนก็ตายไปไม่รู้เรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันดีๆแต่เสียงกลองที่เขาตีขึ้นเนี่ยที่เราลำคาญอันนี้เราคิดผิดคิดผิดทำไมคิดว่าเสียงมันมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่นี่นานจนให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นเนี่ยไหนมันทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอีกมันดันหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายอยู่ที่นู้นก็ไม่สบายเพราะอะไรมากวนเราเราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันจะเกี่ยวไม่กวนนะมันจะคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้แล้วจะโผล่นะอันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราซะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่ครับมันกลับแล้วที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันลำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบกับนะมันมีเกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้ที่มัน ทั้งที่ไม่ชอบใจไอ้ที่มันทุกข์ที่มันรำคาญเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความรำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามากวนเราจะแล้วนี่มันเราไปกวนเขาต่างหากแล้วพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นแหละครับนะมันจะถอนตัวมันเองจะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้วเห็นชัดว่าเราเป็นเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นว่าเราเขามากวนเราเพราะความเห็นผิดของเราคือปัญญาเราไม่เกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้เท่านั้นเราไปกวนเขาถ้าหากว่าเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของทางนอกเราก็ดูข้างในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่องพอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันมันจะในขบเสียงในต่างๆมันจะเกิดอยู่เต็มที่มันก็ช่างมันเถอะมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ทีนี้เราปล่อยนี่จิตว่าจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้มันตามเวลามันทีนี้ถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่ในความสงบแต่คนจะมาวุ่นวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทำงานตรงนี้อย่ามาพูดแรงอย่างนี้อย่ามาแรงรำจำเป็นอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าเราจะปล่อยจะมันจะเล่นไปต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับนี่อย่างนั้นถ้าว่าถึงที่มันจริงๆมันไม่จะทำอะไรเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางสักสามเดือนสถานที่มีควรทำอย่างนี้สถานที่ไม่ควรทำอย่างนั้นวันนี้ควรทำอย่างนี้วันหน้าควรทำอย่างนั้นนั่นประกอบเหตุการณ์เมื่อพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจเราจะทำอันนี้มันจะร้องเพลงมันจะร้องไม่เป็นทุกข์หรอกแฟนได้อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันมารบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนงูซะก่อนไปสร้างความสลาดที่อื่นตรงนี้มันพ้นเหนือไล่หนีไปไล่ท่านต้องสอนให้เรามากน้อยให้เราสันโดษนะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบำเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากที่นี้ไปอยู่ที่โน้นนี้เป็นในลักษณะที่ว่านี้ไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ว่านี้ไปด้วยความแพ้หรือโง่หรือไม่สมบูรณ์นี้ไปเพื่อฝึกเพื่อความเป็นนะอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเบื่อในบ้านอะไรมากมายท่านจะหาความชนะในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกอย่างที่สงบไม่ใช่หนีไปด้วยความโง่หนีไปด้วยความฉลาดหนีไปด้วยปัญญาเช่นพวกเราทั้งหลายหนีโลกมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกลียดสีจะเกินไปหนีไปเรื่อยไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นี้ไปเพื่อความแพ้เขาต้องนี้ไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในชั้นในมันเกิดขึ้นมาด้วยเรื่องอันนี้จนกระทั่งมันเป็นโลกาภิทูอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโลกนี้มันไม่แจ้งเมื่อไรได้ประกอบไปสุดได้ประกอบไปเรียนเสมอเพื่อความชนะเนี่ยอย่างนี้บางคนอยากบอกว่าอืมนะมันเป็นอัตตากิรณฐานโยโคกลัวเกินไปเข้าอยู่ในป่าแล้วไปฉันนี่เดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็สักแต่ว่าพูดอะไรมันขัดใจเราคนนี้เป็นอัตตาหมดทั้งนั้นแหละแต่พอเราไม่ชอบเพราะเราตั้งตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตากิรณฐานโยโคมันเป็นอย่างไรตามมาสักนิการโยโคเขาไม่ยึดใจกันหรอกไม่ยึดธาตุวิจารณ์เลยมันก็มีภาพวิจารณ์ต่ออัตตะเกิดมาหายอยู่ชั้นนี้เดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรมักแม่ฉันเดือดอยู่ในป่าเป็นอัตตะไปหมดผมเลยพูดว่าฉะนั้นท่านฉันข้าวตั้งแต่เที่ยวข้าวจะเป็นอัตตะเกิดมาหายโยโคตรงนั้นเนี่ยฮ ขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ะมันเป็นประโยชน์เรื่องใดๆอยู่ในป่ามันเป็นต้นอย่างนั้นน่ะมันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นน่ะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทำอะไรหลังหนึ่งนะก็ต้องมาตัดมาแรงมาเรื่อยมาทำให้มันสะสมเสียด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นอัตตะกิริยาถ่ายโยโคแล้วจะทำอะไรกันทั้งนี้นี่เขาทำไม้ตัวนี้เขาเล่นไม้ตัวนี้เขาใส่กบนี่กระดานนี่ว่ะจุดหมายก็เพื่ออะไรเขาจะมาสร้างบ้านมันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทำมันเป็นเหตุอยู่แล้วมันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาของเราเห็นว่ามันเป็นเหตุก็เมื่อมันมีเหตุจะมีผลมันจะเกิดซึ่งนั่นนั่นคือจุดหมายที่สร้างบ้านจะได้จะได้อยู่เพราะคนไม่ต้องไปอยู่เลยดับโดยนอนไม่มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งจะมีปัญญาจะจัดกันนั้นถ้าหากว่าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเราเนี่ยนะมันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นรู้ชั้นที่สองไปมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งท่านนั้นน่ะท่านที่ไม่เห็นรู้ท่านที่สองที่สามเข้าไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับมันไม่รู้แค่นั้นฉะนั้นผมว่าพูดถึงเรื่องพุทธศาสนานี่นะให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นศึกษาปริยัติทั้งหลายเหล่านี้น่ะไม่ใช่เนื้อแท้ดีๆทั้งนั้นแต่ก็ไม่เคยจะเปลี่ยนผัวในทางพุทธศาสนานี่ครับพูดอะไรคล่องทำอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำไม่ทำใส่ความจริงของมันมันก็ไม่เกิดขึ้นมา
1: ไม่ได้รู
0: ้ครับนั่นก็มันไม่รู้ถ้าว่าอย่างท่านยังแต่ยังครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติดีนี่ที่นี่ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแค่นี้เด็กๆขึ้นนั่งว่ายิ่งขี้เกียจมาใต้เกินเราก็จะถึงโทมไปเพราะผมเคยพูดในใจพระสงฆ์ฟังเลยนะให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไปให้ท่านพิจารณาฮะให้มันดูเรื่องจริงทางไหนแต่เนี้ยท่านจะรู้พระศาสนาโดยการปฏิบัติดูไม่มีน้อยคนมีความรู้หลายก็ไม่อยู่ในป่าก็ไม่อยู่ในรัวไฟมาลีเรียตัวเสือไอ้โรคมาลีเรียอยู่กรุงเทพนี่เสืออยู่ในกรุงเทพมันเยอะตัวเสืออยู่ในป่าฮะ
1: ตัวในป่ามากตัวในเมืองมันเ
0: ยอะไปตัวมากกว่าตัวเสือตัดเรียงไปถึงในป่าเสือไปตัดไหมแน่เสืออยู่ตามบ้านเคยตะคุบไหมนี่เสือในบ้านมันตะคุบเสือในบ้านเยอะมีพิษมากถ้าเข้าไปในป่าเนี่ยตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสัตว์ตัวเสือไอ้ความร้อนนี่เป็นเครียดหนึ่งโอ้โหมันยิ่งร้อนใหญ่เนี่ยกองไฟ
1: เ
0: สือ
1: มาในกระตุ้นเดียวเสือไล่เสือมาม
0: ันจะตัดกันเชื่อถึงความปฏิบัติแล้วมันจะได้หมดไปก็เลยคอยคุยมันเดินไปโผล่เลยก็ไปนู่นมาเมืองไทยก็ไปอินเดียแล้วก็ไปลังกาแล้วก็ไปลาโลกนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้เฮ้ยถ้าโลกมันรอบโลกไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ความจริงๆมันก็ไม่ได้ค้นคว้าอะไรต่ออะไรที่จะอยู่ป่าที่จะปฏิบัติจะมีปริยัติเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากอะมันมากไปทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันเป็นหลายอย่างเลยที่บอกมีจิตที่ปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชัดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติอย่างแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความสงบเกิดความสงบอย่างปลอมเขาเรียกว่าสมถะ สงบ
1: สงบชั่วขณะ
0: สงบแล้วก็จะวุ่นวายทุนของความวุ่นวายสงบสมาธินี่คือทุนของความวุ่นวายมีสงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบเช่นนี้เป็นเหตุให้พระดื่มตัวก็ได้อยู่องค์เดียวก็อยู่ป้าหนังสมาธิเข้าฌานสมาบัติไปโน้นเพื่อไม่รู้ว่าที่เดียวมันเป็นยังไงกันไม่รู้จักเสือบางทีเนี่ยมันเสื่อมเมื่อใดก็หายหมดในความสงบที่ตาเราเห็นรูปโอ้โหเราเลยยินเสียงเราเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างเจอเวลาเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือมันสงบแท้เห็นอยู่ก็ลืมตาอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นกับมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะเห็นได้สิ่งที่ชอบใจเราเนี่ยมันก็ภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดเกิดขึ้นมาไม่จะวุ่นวายอีกต่อไปอยู่แล้วอันนี้เราต้องการเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายคือคนตายนี่ประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วเนี่ยมันจริงใจอย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็มีจักการสังวรสังรวมไม่รู้จักการสังวรสังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกถ้าไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะงงอยู่ถูกอารมณ์มางงเหมือนไตแตกแล้ววุ่นเนี่ยเป็นเพราะอันนั้นแต่เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้พ่อเรานี่มีแต่พ่ออย่างอื่นแต่ก็เกิดรู้อย่างนี้แหละครับมันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติจะหลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตสาห์ทำเถอะครับดูอันนี้ถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมาผมเชื่อผมคิดว่ารู้ว่ามีบุญหลายๆเนี่ยหลายอะไรเนี่ยโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันนี้มีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกขึ้นมาดูตรงนั้นจับหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันใดมันผิดมันก็ทิ้งมันไปอันนี้มันถูกก็พิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยครับจะเข้าใจจับปลาในกลางทะเลไอ้ใครนกแมวมันบินในบนอากาศไม่ได้ไปคว้าตรงนั้นมันเป็นผีเป็นกระจายมันคว้าไม่ถูกครับเพราะไม่ต้องจับมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเองบัดนี้เรามีอะไรช่วยแล้วถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วที่มันมีรู้พอเลยพอเลยศึกษาแล้วทุกคนพอเลยศึกษาให้คนดูคนจะพอมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งเราจะรู้การในการอยู่แบบของเราถ้ารวมยอดของมันแล้วมันจะไม่รู้อะไรครับวันนี้แต่ชาคาโลกแต่จะเกลียดผมก็อันนี้จังไม่แน่นี่ตอนนี้วันนี้ชาคาโลกจะรักผมวันนี้ชาคาโลกก็ต้องสอนเด็กของอันนี้ไม่แน่นี่ตอนนี้เราจะหมดแล้วครับฆ่ามันไว้เดี๋ยวนี้ค่อยจะเป็นน้อยมันจะรักมันตัดอย่านานๆนะตัดตัวนะถ้ามันนานมันไม่ตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันเนี่ยไม่โผล่มาตัดโผล่มาตัดต้นไม้ปลวกที่กระตีของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ก่อนตรงนี้ปลวกไม่มีอ่ะไม่มีกระตีมันขึ้นพอสร้างกระตีจะปุ๊บมันเติมขึ้นมาขึ้นทุกวันตอนเช้าเขาเอาไม้มาเขี่ยหมดตอนกลางคืนมันก็สร้างกันมาอีกขึ้นมาถึงนี่อีกต้องไปเขี่ยมันสร้างขึ้นใบรีออกอย่าไปเผลอนะเผลอมันขึ้นกินบนกระตีหมดนะเขาจะทำมันเนี่ยปฏิบัติอยู่เพราะว่าไอ้ความเพียรทั้งปลวกมันจะจริงเท่าไหร่เออมันเอาเป็นเดือนเหมือนกันนะ บางทีเราเอาเผลอขึ้นไปถึงเรื่องก็ได้นะเคลียร์ออกตอนเช้ามาก็ออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเคลียร์ออกมันก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียร์ออกเราไม่ก็รำคาญเหมือนกันนะแม่ทำอะไรขึ้นเป็นใหญ่นี่แต่คนมารีมาถอนถึงนะมันน้องเหนียวจริงนี้เลยครับนี่ก็ดีนี่พวกเนี่ยนี่ผมไปทดลองเลยนี่จะเป็นบทภาวนาเลยเราสมัครใจอย่างนั้นเราทำแบบกิเลสมันเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันข่มมันด้วยในความตามใจในความตามกำลังมันด้วยทุกวันทุกวันนะในความเกลียดข้ามก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันได้นะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกันมันมาเกาะได้ไม่ได้แล้วปัดมันออกไปเชื่อมันมาเอาความสีมาปัดออกไปเชื่อทุกวันจนเกิดเป็นนิสัยครับเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยหรือสร้างขึ้นสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมามันจะครอบเป็นเอามันออกตายเป็นตัวของการแต่ละแปลมันแปลทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยมีอาจารย์ไปวันอันนี้ไงคือเด็กเหมือนกันคือเด็กเหมือนปลวกนั่นแหละประโยชน์สิโตขึ้นมา
1: ค
0: ือ
1: เ
0: ด็ก
1: เร็วมาก
0: โตมาก
1: มีท่านเชิญร่วมหมดลายเยอะแล้วครับเรียนทุกไปขึ้น
0: มาเลยระวังจำเป็นให้สร้างปัญญาขึ้นคือเด็กนั่นก็ปัญญาทันมันจะอยู่เท่านั้นเนี่ยปัญญาเราก็ยิ่งบันเดย์ปกติเรียดอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เดียวนะเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธโดยในใจของเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้จะพอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ไม่เป็นกิเลสพอรู้ตอนนี้ก็เห็นแง่จะปฏิบัติแล้วไอ้คนไม่รู้เลยแล้วชอบใจแล้วก็ทำอย่างนั้นมันสบายดีโอ้มีไปนานเที่ยวบางทีไปตายในชีวิตตายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องให้ใครบังคับเราเราอยากอยู่แค่อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาหรือเพลินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้พูดไม่ได้คงไม่เชื่อไปเท่านั้นแหละยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบนี่กันดีกว่ามันบวชลายมันมี
1: ก็คือเนี่ยนะครับคือหน้าใหญ
0: ่นี่ว่า
1: ตาพิกตาปรมาทุกขาคือเรียกว่าเป็นนายใหญ่มีที่ไม่ใครครับ
0: ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้วเราไม่รู้ภาษามันยากไม่รู้ภาษามันชาทะเลเห็นเปลือกเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นไหม
1: เสือในบ้าน
0: เสือไม่ใช่เสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือเป็นเมียมันไม่ได้นะเออระวังมันเขี้ยวมันยาวเล็บมันแหลมนี่ระวังดีๆเสือจะพูดยังไม่ใครเสนอเขี้ยวมันแหลมเสือเป็นเมียไม่ได้นะเล็บมันคมเขี้ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านทางชั่วถ้าสาวเห็นเสือหรือยัง
2: เออ
0: โอเคโอเคนั่นแหละมัน จริงๆเสือกินตายดื้อนี่ไงเสือจะคุกมันกินเรื่อยๆแต่ตอนนี้หยุดการเที่ยวก็ได้มาไปดูหลายๆแห่งพอควรแล้วบวชทีแล้วดูแต่เท่านั้นแหละตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี่ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์เพื่อแนะนำได้แนะนำสั่งสอนอยู่ไปสบายสบายสบายไม่ต้องหาอะไรมากหรอกที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องหามันนิดนวลแล้วอาหารการขบการฉันให้มันดีได้ขนาดนั้นแหละที่ไหนอยู่นั่นจะไม่หาสิ่งสบายหรอกที่ไหนจะพอตามความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติพยายามอยู่ตรงนั้นดีนะตรงนั้นทีนี้เป็นบทครั้งที่สองแล้วแต่เดี๋ยวมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอเพราะเวลาเนี่ยเพราะที่เดียดนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนั้นเลยตัวที่มันนำเราไปนี่คือตัวที่เดียดใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี่แหละตัวที่เดียดใหญ่ มันบอกว่าไปดูอย่างนั้นอยู่นู้นไปดูจังหวัดนั้นไปดูที่ตรงนั้นไปดูที่ตรงนี้ไปดูในเขาแล้วจะปฏิบัติในเขาเงียบดีในถ้ำถ้าไปเจอในถ้ำแล้วก็ไปเห็นถ้ำจะเป็นไงอยู่คนเดียวได้ด้วยสักตัวใช่ไหมยอมเคยอยู่แค่ในใจมันจะเอาไหมที่นี่มันถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าเปล่าครับอาจารย์ภาษาที่นี่เกิดเจริญรอดภาษาเนี่ยบางทีก็ตายภาษาเยอะแยะอ้าวมาอยู่ซะแล้วนี่เกิดเป็นไข้มาได้ยังไปซะแล้วยังมีกลัวซะแล้วมันบอกให้ไปแต่ไปถึงที่อยู่ไม่ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวอะไรทั้งนี้อืมนี่ถ้าจะมาอยู่นี่เคยเป็นไข้ไหมโอ้ไข้ไข้ไข้จะรอดภาษาแต่มีคนเนี่ยอยู่ไหมนะท่านจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วผมจะตายแล้วก็ตายว่าจะไปกันหมดนะเรือไปอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านี่อยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ถ้าอยู่ในป่าในถ้ำกลัวไม่ในเรืออีกแล้วไม่มีที่อยู่เลยแล้วก็เดินตลอดวันเดินตลอดเวลาแต่ก็ไปนู่นแต่ก็ไปนี่ไปนี่แต่ก็ไปนู่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยคือเราไม่รู้จะที่ปฏิบัติมันนี่มันก็เลยพาให้ตะพายบาทไปเรื่อยสำนักนั่นสำนักนี่เขาลูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งทุกท่านแง่ไปท่านจังหวัดเดินท่านหนึ่งนะมีเพลินเลยอ๋ออยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ถูกอะไรนี้แต่ยอมไปเรื่อยไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ำก็อยากจะอดในสักนิดนึงอาหารก็ไม่ไปมากมันบ้านมันไกลไปอยู่สักอาทิตย์นึงก่อนมีคนหนึ่งโอ้ท่านจะมาอยู่อะไรถ้ำอันนี้ล่ะมันลำบากมากถ้ำภูเขาอีกอันดีกว่าอีกไปนี่ไปได้คิดไปอีกก่อนเดินถ้ำนี้อยู่ไปอยู่แล้วจะพาบาดไปเดินมันก็ไปกันอย่างนี้นะอารมณ์นะโกหกเราไปเรื่อยคนที่ติดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าว6วัน7วันเราก็เคยอดทำอะไรเราเคยทำมาแล้วไม่เห็นไหนอะไรเหนื่อยเปล่าๆติดไปติดไอ้เต้นดีกว่า นี่ไงติดดีกว่าฉันต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยอย่างนี้ห้าสิบกว่าสิบสิเนี่ยกินต้องอาศัยใครทำสวนกินดีผัวไม่ต้องเหยียดเยี่ยงใครเอาละถูกละสบายอันนี้นะจะถูกอยู่ที่นั่นไปทำงานทำสวนเนี่ยเบื่ออยู่แล้วมีเงินมีเวลาเนี่ยก็ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะครับบวชเป็นข้าแล้วเห็นแต่ลำบากสินมากภาษาเนี่ยยากไปเหยียบเยียนเนียนเขาเป็นเนียนดีกว่าเนียนปลูกผักกินก็ได้ทำอะไรกินก็ได้นะอยู่นั่นมีความไม่ต้องอาศัยนะคือเป็นเนียนคือเป็นเนียนนะจ๊ะทำสวนกินก็ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรเห็นไหมคิดไปเออที่นี่ก็ยังอาศัยโยมเขาอยู่นะนี่ก็ลำบากยังเก็บสตางค์ไม่ได้อีกติดจะเรียนดีกว่าให้มันเก็บสตางค์ไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสตางค์ฝากธนาคารเขาสบายกว่านี้อีกนะติดจะมีขายดีกว่าจะมีขายแล้วที่นี่จะอยู่ไปก็คิดไปมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากอยู่วะอันนี้เนี่ยกินยากมันกลายมีใครจะสบายมากทีเดียวนะแบบนี้มันต้องได้ในตอนกินข้าวมันกินใบไม้ใครเอาถวายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอาปลาเอาเกลือในในเบาใช่ไหมบอกมันจะเบาแล้วกินใบไม้ครับกินใบไม้กินผักกินเนื้อในป่าผลก็คือจะได้ตายนะไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นแต่เป็นปฏิบัติสายเหนือนี่สายมันนี่ ไอ้ปัญญาในเวลานั้นนั่นก็ไม่เรียกเฉยๆไม่รู้ว่าจะดีอยู่ที่ไหนสมัครที่ไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะท่านก็บอกเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี่ท่านยังทำอยู่ท่านเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี่ได้จะอยู่ไปทำไมเนี่ยที่จะต้องถอยไปหาที่มันสบายสบายสบายสบายสบายเดียวไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดๆตรงเรื่องนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันผิดมันมีธรรมชาตินะมันผิดบังไว้ไม่เห็นเลยจนถอยถอยถอยถอยถอยเลยหมดจบถึงคารวะตาย
1: ครับก็คือแล้วปัญญาไม่เกิด
0: นั่นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเรียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ยถ้าคนจนมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนจนเงินก็จนจนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างสมถะจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั้งนั้นทำเพียรมาเนี่ยทำมาแล้วสุดดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไปกินไฟเย็นดีกว่ามีประโยชน์เนี่ยเนี่ยมันไปรูปนี้ไปง่ายๆครับถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรมันขาดหมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเนี่ยพระเนรอยากจะคิดผมก็ให้คิดผมว่าคิดดีเลยคิดถูกเลยไปคิดอีกอันนี้ผมเป็นแต่คนบอกเพื่อนคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งไปคิดต่างคนต่างทำอยู่ไปตลอดเนี่ยต่างคนต่างไปคิดอะไรจะไม่ได้ไป
1: บางคนเอาเป็นวาสนาถ้าตามจริงถ้ามีสี่ห้าครบแล้วก็สำเร็จได
0: ้
1: มีครบทางได้มีสี่ห้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นไงชอบเข้าถึงทางเหมือนกันบางคนศรัทธาวิริยะเนี่ยบุญวาสนา
0: ไม่รู้จักไม่รู้จัก
1: ศึกษาประเรียนว่าบุญศาสนาผมไม่รู้มีเวลาไปรับไม่ได้แต่ตอนที่มันขาดอินทรีย์ห้าน
0: ั่งใจใจสุนัขไปไหนเนี่ยเกี่ยวกับสุนัขไปไหนเนี่ยเหมือนกันสุนัขไปไหนเนี่ยเหมือนกัน
1: อยู่วัดเก
0: ศแต่อันนี้เพราะเราฝึกนี่หลายปีแล้วฝึกซะได้ตามาครั้งแรกก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เจ้าชายแล้วก็ให้กลับไปอยู่ตรงนั้นมารายงานที่นี่แล้วกลับไปอยู่ที่นู้นตอนมันเคลื่อนที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามภาษาตามภาษาต่างๆเอาไปตามภาษาต่างๆฉะนั้นก็มาอยู่ไปด้วยกันมาฝึกการพระธรรมดีในที่เราเรียนมารู้กันนั่นแหละในอะไรที่ไหนหรอกครับเอามาจากนักสังกีนักสัมโพนักสัมเอกที่เราจะไปที่หลงที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำพีทั้งหลายมันอาภัพไปแล้วไม่มีใครออกมาใช้ออกมาใช้จะต้องความเห็นของเจ้าของพระวินัยจะมีพระธรรมพระอะไรจะมีหมดเรื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่มันขาดไปที่ไหนแต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนได้ไม่ได้เอามาใช้ใช่อันนี้แหละผมก็คิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติจากเราเรียนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่จะไปเอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับจะเอามาใช้ดีๆสิไม่ต้องอะไรมาหลอกทำนั่นในแม่ข้อปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าท่านมันจริงเท่านั้นเนี่ยเราไปเรียนอย่างอื่นกันเพื่อที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาให้พูดก็คล่องคล่องคล่องตรงนั้นเลยแต่ไม่ทำมันมีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปพูดไปเรื่องอื่นผมไม่พิจารณาอะไรผมไม่ได้มาที่ไหนนะครับไม่ได้มาที่ไหนหรอกเรื่องพุทธศาสนานี่แหละทุกวันนี้มีหลายระดับที่ครับไปตรงนั้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะจับผลเป็นอะไรไปช่างมันเถอะมันไม่หลงหรอกถ้าเรารู้จักจะมังคุดจริง รู้จักเงาะจริงรู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักผลงานจริงทุกอย่างแหละเอามาเพื่อจะกระจายเดียวกันแทนให้มันเลอะแอนปนพระแล้วก็เลอะแอนให้มันเป็นกระจายเดียวนะฮะได้ให้เราไปหยิบลำไยที่ไหนแล้วจับมาก็ได้มันเงาะอยู่ที่ไหนเราจับได้ครับที่ไหนที่ไหนแบ้ตรงนั้นมันเป็นปัจจัยธรรมตรงวันนี้ครับถ้าจะสอนไปที่ไหนก็สร้างเกิดถ้าเราเข้าใจในธรรมแบบผมว่าไม่กระเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นเรื่องลัทธิอันนี้เป็นเรื่องปัจจัยธรรมถ้าที่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ยิ่งลูกหลานปฏิบัติทำอย่างตรงวันนี้นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานจะมีกระเทือนกันตาลีตาขวางแล้วอันนั้นใหญ่ยุบน้อนี่ว่าพองน้อเนาะพุทโธนี่ว่าธัมโมอะไรต่างๆแล้วนี่ค่ะสัมมาอรหังก็มีแต่เถียงกันไม่รู้เรื่องนี่ดูเราก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความเป็นจริงมันแหละมาจริงๆทุกสิ่งทุกสิ่งไปดวงกันตรงไหนทุกสิ่งทุกสิ่งที่เรายินกันตอนที่อันนี้นะเราก็ไปเทิดทิ้งกันเที่ยงไม่เทิดทิ้งกันไปเทิดทิ้งกันเที่ยงเราก็จะลงไปเรียนทุกอย่างเจอว่าให้ได้จัดส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันนะอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนเท่านั้นพูดคนมันดิ้นได้อย่างเคยเข้าอภัยเนี่ยอย่างสุนัขอย่างนี้ครับมันไม่ตายตัวนะถ้าเรียกหมาก็ได้นี่ดิ้นได้อย่างนี้นะไม่จะไปถือมันแบบหมาแบบสุนัขอย่างนี้ครับไอ้ความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก็ไปที่ในวันไม้ถึงอะไรตรงนี้มันก็รวมจิตมีอยู่กันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจิตอื่นๆต่างๆกันเพื่อมาไปในกลุ่มนี้ก็พูดเขาแนะนำเขาอย่างนั้นไปกลุ่มนั้นก็แนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาไอ้คนดิ้นหลังก็ไม่รู้จะอะไรคนภาวนาพุทโธก็ยึดมั่นเนี่ยมันขังเข้าไปคนอนาปฏิปีก็ขังเข้าไปสัมมาอรหังก็ขังเข้าไปยุบหนอพองหนอก็ขังเข้าไปแต่ฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยใจนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะที่เรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าจะพูดว่าให้จดจำเรียนหนังสือก็ให้จดจำมาจะอ่านหนังสือได้ถ้ามันเกิดฝันได้จากติดใจความยึดมั่นถือมั่นถึงในการกระทำดีอย่างนี้ผมเข้าใจว่าท่านจะให้ทำดีละคนชั่วให้ทำดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราไปยึดมันว่ามันดีจริงจริงเนี่ยเราดีเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วไม่ถูกอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วก็เสียแล้วนั่นเราถูกอย่างนี้เราก็พูดตรงไหนได้แต่ว่าแม่มีคนอื่นแต่ไม่ถูกอย่างไรนั่นก็ปล่อยทิ้งไปได้เนี่ยอย่างนี้ครับเพราะว่าเราผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกแล้วปล่อยมันทิ้งก็ได้แต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเฉยๆให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นครับถ้าเรารู้จักต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกไม่กลุ่มไหนก็ไม่หลงเอาเงาะเอาลำไยเอาไปขะกันในกระจาดอันใดกันกระชังเลยครับเอาไปเถอะเราไปหยิบเอาลำไยไปถูกไปลำไยทั้งนั้นน่ะหยิบเอาเงาะไปถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ได้ถูกลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปในกลุ่มไหนก็ช่างเถอะครับจะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ผิดแต่ครับไม่ผิดแต่มันเป็นเรื่องค่าเสียเกี่ยวเขตแรงเสียงานทุกวันนี้เสนาที่ไหนมีเสนาไม่มีพระไทยดีรักชนะสองสีมาอินเนอร์มันก็มีครับยินดามันก็มีมาถึงที่นี่มันก็มีพระไทยดีจัดรักชนะของมันมันก็เป็นสีมาได้จุดความจริงมันกับมันจะผ่านไปตรงไหนมันก็ยึดตัวมันได้อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันเลยไม่มีอะไรครับแต่ว่าการเรียนเนี่ยท่านต้องยึดต้องยึดมั่นต้องยึดศีลยึดสมาธิ ยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องทำเป็นยึดมั่นไอ้ความจริงมันเป็นภาษาที่ทำพูดอย่างต้องจะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าจะท่านจึงแบกไม่แค่นี้อย่าวางมันเลยนะเอาแบกไปดิแบกไปนานๆมันจะหนักเห็นไหมล่ะหนักไปทางไหนมันจะพับตายอันปล่อยแล้วนะโยนมันทิ้งนะไปโยนมันทิ้งไอ้คนที่อยากถูกไปยืนไปโยนมันทิ้งจะนั่งทำไมอยากจะทิ้งถ้าเรามายึดอันนี้เราจะทำมันได้ถ้าเราทิ้งไม่แค่นี้เราจะไม่ได้ไม่เท่านั้นเลยก็มีอะไรจะเกิดขึ้นในคนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียไม้ถ้าไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะแบกไปจนจะตายมันจะทับตัวตายใช่ไหมจะเลยอดทนไม่ได้จะเลยโยนมันทิ้งถ้าโยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่หนักความเบาก็เกิดขึ้นมาอืออันนี้มันได้อย่างนี้มันได้เบาเนี่ยครับเนี่ยเวลาจะไปยึดไปนั่นมันก็เรียกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกมันไปมันก็ไม่ได้จะเรียกว่าโยนทิ้งคือละนี่ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นไอ้คนแบกนั่นจากมาเรียกว่าจะโยนน้อยทิ้งมันจะไม่ได้อะไรคนแบกมันจะตายจริงๆมันจะภาพเบาแล้วก็โยนมันทิ้งไปมันก็เกิดความเบาขึ้นมานี่ก็คือมันได้ระวังเถอะละอันนี้ความเบาหรือความจะวางเกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากต้องคุ้มเคลือเข้าใจจิตอยู่นั้นก็ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเราดูจากเสียงจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกที่มันจะมีอันเดียวเท่านั้นครับมันมีหลายอย่างครับมีหลายอย่าง
1: มีสอง
0: อย่างใช่ไหมโลกก็อยู่เท่านั้นแล้วจะตายจะใจได้เท่านั้นก็มีสองทั้งถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งหมดเท่านั้นมันไม่หมดหรอกยังเราจะเดินข้ามภูเขาลูกนี้จะเอารถไปเติมมาเบิกมันเตียนจะหมดไม่ได้ครับไม่ได้มันจะตายทันทีตายก่อนแล้วมันยืดไปเรื่อยมันก็ตัดพอเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีเราเอาเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันแต่เรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่ฉะนั้นมันมีส่วนอยู่พอเราไปมองเห็นปุ๊บตอนนี้แล้วก็รู้จักแล้วกับมันผิดถูกเปล่าพระกันอยู่ตรงนั้นควรไม่ควรมันปะปนกันอยู่ในทุกวันมีคนที่พอไปปฏิบัติในถือด้านถือมั่นถือขังถือนู่นถือนี่เท่านะฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดอะไรเนี่ยนั่นยิ่งดีเดินเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งกอบเวียนใหญ่เนี่ยนึกว่าเราโทษเขาไม่ในวางถ้าเขาไปแก้ต่างแสนในสิ่งการปล่อยวางการปล่อยวางถ้าว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเถียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยถ้าหากว่าผมหรือท่านใจสักข้างหนึ่งก็เลยผมว่าถูกแต่ถูกผิดก็ผิดก็แปลก็จะมีอะไรสู้กันแต่ไม่จบเป็นตรงผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากเป็นต่อตายครับการละละสร้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการปฏิบัติตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่การที่ให้มีความละเอียดในอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันตรงนั้นแหละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไปสอบนักเรียนสอบโรงเรียนนี่สอบหนังสือเนี่ยเขาจะมีปัญหาที่จะเขียนถามเรานั้นเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราจะเป็นคนตอบปัญหาในการจริงๆมันปัญหาในที่นั่นมันไม่มีเสียทุกข้อไม่ใช่ว่ามันผิดเลยนะปัญหานะครับมันเป็นปัญหาน่ะแต่ว่าตัวของมันนั่นมันมีเสียพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นเกิดปัญหาไม่มีเสียมันก็เลยทุกข์ยากลำบากถ้าคนไปรู้ปัญหานั่นมันก็มีเสียอยู่ทุกข้อ มันอยู่ในนั้นแหละครับมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันจะเบาอยู่ตรงนี้มันเหนื่อยอยู่ตรงนี้มันจะสบายอยู่ตรงนี้มันปวดอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้กลับกันทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่จะไปโค่นหาที่ไหนมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกอย่างครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเองทำไมถึงบอกว่าท่านทำไมจึงบอกความเป็นทุกข์ไม่ให้แจ้งทำไมจึงไม่บอกพระนิพพานมันแทบแจ้งไอ้คนนี้มันบอกแทบไม่ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทำนั่นแต่ถ้ามันไม่รู้อยู่ที่นี่มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นในใจมันแจ้งให้จากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทำการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นั่นไปถึงแค่นี้อัตตาเลตถาคตาตถาคตเป็นตัวผู้บอกท่านไม่พูดถึงว่าเป็นผู้ทำให้สาวกทั้งหลายทำไมท่านถึงแสนอย่างนั้นเงื่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่อะไรคือท่านฉลาดแล้วทุกอย่างท่านไม่เห็นทางนอกไม่เห็นในตัวเรื่องจริงแล้วเป็นต้นนั่นก็สงสัยอยู่ที่ไปจนรับพระองค์วันนี้เนี่ยถ้าท่านจะความก็เลยยิ่งไปรับทั้งพระองค์ทั้งพระบาทภาพเขาเล่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาที่นี่ก็รู้จักเป็นรู้ขึ้นมารู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นมันไม่แจ้งนี่ครับมันมี

าก็ถามอยู่ว่าจะคงจะชี้แจงให้เราฟังคงไม่ไม่ต้องมารู้อยู่แล้วนะครับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่แจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนเรียนมาอีกมาจากไหนต้องมาจากไหนจะวัดมันก็คงวัดมันก็คงคือยังไงเยอะท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าปัจจุบันเป็นยังไงในวันนี้คนท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้หรือมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมเนี่ยว่าเป็นรูปเรืองใดแก่ขนาดไหนวัตถุโปร่งเป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะเริ่มเด็กเลยทั้งหมดมันหมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะเราทำมาพูดเกี่ยวกันเองน่าเห็นสถานที่มันปัญหามันหมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันเป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่เรื่องทำมาเขาก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องชี้แจงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเถียงกันเถียงกันเห็นธรรมะไหนมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ไปเถียงไปพูดเป็นโจมลงไปไปพูดเป็นโจมลงไปไม่ใช่ธรรมะเถียงกันเนี่ยมันดูเรื่องถ้าธรรมะเราเป็นมีที่ทุกปุ่มธรรมะมันมีที่เถียงกันมีที่พูดเป็นคนฟังถวายแล้วก็ฟังไปแล้วไปยืนหน้าเองถ้ามันผิดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยว่าปัญหาข้อนี้เสียมันอย่าไปสงสัยมันดิมันมีเสียทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั่นแหละครับมันจะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับนั่นจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันวกกลับไปเห็นในตัวมันเองครับมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะดูรอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรก็ช่างมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิดปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเป็นมาแรกที่นี่ท่านทำสมาธิหรือท่านทำวิปัสสนาผมตอบท่านยากนี่คือมีดเล่มหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันมันออกไม่ได้ครับมันต้องมีทางสันทางคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันต้องมีมีดเล่มนี้ทางคมทางสันมีอยู่เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติทางสมาธิสมาธิวิปัสสนาสมาธิผมตอบท่านได้ยากก็มันมีสองอย่างจะเป็นเงินค้ากันอย่างนี้เออมันจะเรียนเป็นไปพร้อมกันอย่างนี้รากมันจะเรียนต้นลำมันก็จะเรียนใบนี่มันจะเรียนพร้อมกันเงินเรียนขึ้นไปไหนทั้งนั้นก็เป็นเรื่องแบบสมาธิแล้วก็พูดไปถึงอาการมันนั่นเป็นความสงบไอ้ความสงบขณะนี้ไอ้ความสงบก็ไปดบอารมณ์อยู่มันจะรู้เรื่องอะไรนี้ไปยึดในตาในอารมณ์อารมณ์น้อยๆไปน้อยไปมันจะทิ้งอารมณ์เลยอันนี้จิตก็สงบได้แกสงบเพราะอะไรเพราะกิเลสยังไม่เกิดในเวลานั้นมันหลบมันโง่ที่สุดเลยอย่างนี้ก็กรรมฐานมันก็มีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้หลงความสงบก็มีบางแห่งก็เข้าใจเพลินเต็มใจแม้แต่ภาษาที่ไหนแล้วความสงบมันอยู่ที่ในเมืองนี่แหละนะอยู่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทำได้ก็ถูกพูดได้ก็ถูกดีเหมือนกันแต่ละมันทำยากแต่ว่าคุณแม่ที่เราเรียนมานะหนังสือก็ต้องทำตัวเป็นตัวทำตามแบบตามแผนมันจะต่อมันถึงเปลี่ยนไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในตัวเลือกและในตัวมันเลือกได้ในใจของเราเพราะทุกตัวเลือกอย่างเงี้ยทำยังไงไม่ได้เงี้ยเลือกเป็นไปดูเลือกไม่ใช่ว่าจิตมันอยากจะจับจะเลือกจะทำอยู่ไม่ถึงไม่ใช่ว่ามันเลือกทีเดียวเลยแล้วต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลมันมีแต่มันควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดเป็นความในจิตที่องค์ทางเจ้าเมื่อกี้เลยมักเราเห็นชัดแต่วัดอันนี้ก็เรื่องของมันได้เปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของของยากครับถ้าพูดถึงการการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นมันต้องรีรับอยู่แต่ว่าผมอยู่ในป่าจะอยู่ไปเรื่อยอย่าหลงป่าอย่าไปมองป่าอยู่ในเมืองได้ท่านอยู่ประเทศท่านอย่าไปมองในเมืองท่านชอบไปสุรินทร์กับนิมนต์เพราะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาสุรินทร์ท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เพื่อแต่จะมาวัดเป็นอย่างนี้ต้องความจริงมันเป็นอย่างนี้เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกัน

0: ให้เราเข้าใจกันตรงนี้ให้เราเข้าใจกันที่นี่ก็ดูเองทำเองถ้าทำได้ตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนี้เรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าความรู้ที่ได้การได้มาปฏิบัติมาจากการกระทำเช่นนั้นคนเราเป็นคารวะเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนหลายคนเราไปที่นี่ก็เขาโอ้นะเขาเอาทอดปลาไปอะไรบริโภคคุณเอาปลาไปผมไปตกเบ็ดตอนนี้นี่ก็เลยมาทอดไปกินนี่นะเราก็เข้าใจว่าเออปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้มานะไปข้างหน้าอีกไปเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกทอดแกงปลามาทีนี้ไปไหนนี่ท่านไปทอดแหวะนะตกใจเลยทำไมคนนี้ไปปลุกเด็กเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้ไปทอดแหทำไมมันถึงทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหรอกพอได้ปลามากินไปนั่นก็พอกันแล้วเนี่ยคนที่ชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเบ็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเบ็ดทั้งหมดปลาตกเบ็ดมาทอดแหมาทั้งว่าท่านไปทอดแหมาท่านไปซื้อมาท่านไปซื้อมาเพราะท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์เมื่อกี้ท่านได้มาเพราะอนาปานสตินะอนาปานเป็นธรรมราบดีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากพุทโธพุทโธบางสิ่งบางอย่างท่านไม่พิจารณารูปนามอันนี้มันชัดเจนกับความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไงเราไปเรียนท่านท่านก็สอนอย่างนั้นให้เราแม้ว่าคนไปเอาปลาเนี่ยท่านได้มาอย่างไงท่านก็เอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่ก็ต้องไปตุกเบ็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแหมานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตุกเบ็ดในการทอดแหความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเนี่ยนะตอนนั้นเราคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้การปฏิบัตินี่คือเหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดสักการะนี้โดยมากนะมันก็ลงกันไม่ยากลำบากมันฉันก็ว่ามันเป็นปัจจังนั่นแหละครับไอ้ธรรมอันนี้นะมันเป็นปัจจังแท้จริงเอาความเชื่อทั้งหลายในจิตของเรานะใครจะเห็นแต่เราแล้วในความสุขความหลายใจอยู่ในตัวของเราในความบริสุทธิ์ด้วยความโกหกคนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเราไม่เห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราล่ะเราก็เป็นขโมยด้วยใจอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงว่าให้ดูเจ้าของถึงมันรู้กับเจ้าของทิฏฐิภูโตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันคิ้วเขินเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่จริงมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอกถ้าพยานเป็นตั้งขึ้นมาก็ได้แล้วจะมีนี่ครับพยานความจริงกับธรรมะนี่ไม่เป็นอะไรยังไงการผิดมันไปถูกอะไรนี่เกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างจะมองเห็นเหตุไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผิดต้องจับผิดประดังเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำก็ไปเรียนผิดให้โทษเลยโทษกรรมตรงไหนที่ดีกว่าก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาไม่มีอะไรเลยเขาไปอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวไปตามป่าตามโลกไปเรื่อยๆไปยังชอบป่าก็อยู่ป่ามันก็อยู่ไปถึงให้เจริญในสภาพที่สูงก็มีคนอยู่ไปก็ดีแล้วฮะ
1: เ
0: ข
1: าจริงๆคนน้อยค่ะอยู่ในป่า
0: เรื่องมันเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าเวลามันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านอย่าให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าให้มันเมาไหนจะอย่าให้มันเมาตอนนี้แหละครับเลื่อนมันไม่ก็สบายสบายไม่ไงไปอยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมานินทาเราตรงนั้นอยู่สบายตรงนั้นก็จะไปยึดมันเลยครับ ถ้าหากเราไปถูกที่เขานินทาเราจะสบายไหมรับรังสีเดียวจะเป็นต้องไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายแค่สบายแค่ได้ใจเราในอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่อีกบางอย่างบางแห่งบางสิ่งนั้นมันจะอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของที่สำคัญวันนี้เราไม่มีโรคและไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอยู่ตรงนี้ประเด็นนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาเป็นทางกายทางจิตอย่างนี้ตรงนั้นมันจะทนได้ไหมนี่นี่ตรงนั้นเป็นที่เราทำนั้นเราไปต่อสู้เกิดเป็นมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราก็หลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้

ราทำนั้นเราไปต่อสู้เกิดเป็นมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราจะหลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ไปตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ไปตรงนี้ไม่สงบคนนี้ไ